0: ลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลยลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+ จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับ Rating BBB+ ถึง BBB-ซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มี Rating BB- ถึง B+ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4% และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่ม Rating CCC- ส่วนหุ้นกู้ที่มี Rating ต่ำที่สุดหรือ Rating Dเห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้และรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ Liquidity Riskซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัยเด่นค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Bond The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้งสองฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินาย A อายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1,700,000 บาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7,200,000 บาทครับเพื่อนๆเห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7,200,000 บาทกับ1,000,000สำรองเลี้ยงชีพแล้วก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:00 น.

0: กา45นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9นาฬิกา5นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9นาฬิกา40นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10นาฬิกา20นาทีถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

perpetual bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเค้ามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่1นะคะลักษณะที่สําคัญที่2นะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวเนี้ยมันไม่กําหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทําได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสําคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆก็คือว่าสมมุตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมุตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่าdefault ไป500ล้านหรืออะไรสมมุตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมาเป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมุติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิด default ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทําให้default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สําคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชําระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็นรีไฟแนนซ์นะคะเขาก็เห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชําระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สําคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กําหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชินรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้
นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไปนะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเลยอยากจะเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะคะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชนิดนั้นตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับนึงเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชําระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมี

0: านะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสําคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่71มรรคมีองค์8ตอนที่2
1: เข้าใจแล้วเข็มทองพวกเจ้าเป็นเพื่อนของเข็มทองสินะข้าต้องขอโทษแทนพวกชาวบ้านด้วยที่เข้าใจผิดจนเสียมารยาททำให้ตกใจกันไปหมด
2: ไม่เป็นไรเลยขอรับ
1: ว่าแต่พวกเจ้า

0: 3เข้ามาที่เมืองมาร์คได้ยังไงกันที่นี่ไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆหรอกนะ
1: ท่านอาจารย์มาร์คส่งพวกเรามาทำภารกิจขอรับ
0: หึท่านอาจารย์มาร์คให้มาทำภารกิจอย่างนั้นเหรอภารกิจอะไรกันน่ะ
2: พวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันขอรับแต่ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จก็จะเข้าใจปัจจัยที่ทำให้เกิดมาร์คและเข้าใจมาร์คมีองค์8อย่างแท้จริงขอรับ
0: เข้าใจแล้วท่านอาจารย์มาร์คส่งพวกเจ้ามาไขปริศนา8ด่านที่พวกเราไม่เคยทำได้นั่นเอง
3: จะได้เหรอจะมาเรายังไม่เคยทำได้เลยอ่ะ
4: จะได้เหรอได้จริ
5: ง
4: เหร
5: อ
4: ไม่น่าจะได้หรอกมั้ง
6: ไขปริศนา8ด่านคืออะไรหรอเจ้าคะ
0: เดี๋ยวพวกเจ้าก็รู้อำข้ามา
1: อย่าบอกนะว่าให้พวกเรามาเก็บขยะที่ชายหาด
7: เจ้าเข้าใจถูกเป๊ะเลย
0: ภารกิจด่านแรกที่ท่านอาจารย์มาร์คมอบหมายไว้ให้กับพวกเจ้าคือการแยกขยะ
2: หาแยกขยะแล้วมันเกี่ยวกับมาร์คมีองค์8ยังไงกันเนี่ยงง
0: ขยะมีหลายประเภทแต่คนเมืองมาร์คไม่ค่อยสนใจคัดแยกทิ้งรวมๆกันจนหมักหมมเต็มไปหมดพวกเจ้ามีหน้าที่คัดแยกประเภทของขยะแล้วเก็บไปทิ้งให้เรียบร้อย
1: แล้วถ้าเก็บขยะหมดแล้วจะได้อะไรหรอขอรับ
0: เก็บให้เสร็จแล้วเจ้าจะรู้เอง
7: เอ้าเก็บขยะได้แล้วอย่าชักช้าเสียเวลา
1: โอ้ยขยะเยอะแยะจนจะให้แยกออกยังไงกันล่ะ
6: ข้าเคยทำที่หมู่บ้านมายาที่โรงเรียนก็มีสอนข้าบอกวิธีให้เอง
2: จริงหรอเย้พวกเรารอดแล้ว
7: เย้ๆก็เก็บด้วยก็เก็บด้วย
6: เก็บตรงนี้เก็บตรงนี
1: ้อะไรเนี่ย
6: อันนี้ต้องแยกกันนี้ขยะมีหลายประเภทมีทั้งขยะทั่วไปใช้การอะไรไม่ได้แล้วอย่างเศษผ้าชามกระเบื้องแตกขยะที่ย่อยสลายได้อย่างเศษอาหารใบไม้แห้งแล้วก็ขยะที่เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างขวดแก้วกระดาษหม้อโลหะพวกเราก็แค่แยกขยะพวกนี้ให้ถูกประเภทใส่ถุงแยกกันแล้วเอาไปทิ้งแค่นี้ก็เรียบร้อย
2: แค่นี้เองสบายมากยากกว่านี้ยังทำมาแล้วเลย
1: มัวแต่โม้อยู่นั่นแหละรีบทำงานกันได้แล้วพวกนี้เป็นขยะทั่วไปใช้การไม่ได้ต้องเอาไว้ถุงนี้โอ้โหชามกระเบื้องนี่บินไปนิดเดียวเองเก็บไว้ดีไหมเนี่ยไม่ทิ้งไปดีกว่า
6: พวกนี้เอากลับมาใช้ใหม่ได้มีประโยชน์ต้องแยกไว
7: ้
6: เย้ย
7: อันนี้ข้าขอนะ
6: เข็มทองนั่นมันขยะจะเก็บไปทำไมเนี่ยเฮ
2: ้ยอาหารเน่านี่เหม็นชะมัดเลยซาลาเปาเน่าๆก็มีเหรอเนี่ยแหวะทิ้งไปให้หมดเลย
7: เย้แยกขยะเสร็จแล้วพวกเจ้าเก่งมากเลย
2: กว่าจะเสร็จข้าแทบอาเจียนแน่กลิ่นยังติดจมูกอยู่เลยแหวะ
0: มีปัญญาดีรู้จักแยกแยะแบบนี้นี่เองท่านอาจารย์มาร์คถึงส่งมาช่วยพวกเรา
1: ท่านหัวหน้าเกาะตกลงพวกเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมขอรับ
0: ยัง
2: อ้าว
0: การที่ข้าให้พวกเจ้าเก็บขยะบนชายหาดเป็นเพียงบททดสอบขั้นต้นเท่านั้นภารกิจที่แท้จริงก็คือเจ้า3คนต้องรู้จักแยกขยะในใจ
2: แยกขยะในใจ
1: โหนี่มันภาพเหตุการณ์ที่ผ่านมาตอนอยู่ในหมู่บ้านมายาทั้งนั้นเลยนี
6: ่จริงด้วยเห็นแล้วคิดถึงทุกๆคนที่นั่นจัง
0: เหตุการณ์ที่พวกเจ้าเจอมามีทั้งเรื่องดีคือกุศลและเรื่องไม่ดีคืออกุศลที่เป็นขยะในใจทำให้จิตใจเศร้าหมองใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ดีและพวกเจ้าจะผ่านด่านนี้ไปได้ขอให้สำเร็จนะ
1: นี่แปลว่าพวกเราต้องแยกว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีอะไรเป็นเรื่องไม่ดีถูกไหมเจ้าปัน
2: ถูกแล้วสิลา
6: แต่เยอะขนาดนี้ตาลายแน่
2: ๆก็ใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาสิสิลารับรองแยกแยะแป๊บเดียวเสร็จ
1: จริงด้วยฉลาดมากเจ้าปันสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
7: ว้าวสุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย
2: ก็ต้องมีพลังสัมมาทิฏฐินะสิถึงทำได้
1: ข้าแยกดีชั่วสำเร็จแล้วท่านหัวหน้าเกาะให้พวกเราผ่านไปได้หรือยังขอรับ
0: เจ้าแยกดีชั่วได้รวดเร็วมากสมกับที่มีพลังสัมมาทิฏฐิไหนเจ้าลองอธิบายมาซิว่าสิ่งไหนดี

0: ้คือลุงโทนที่กลับใจเลี้ยงดูตุ๊กเหมียวด้วยความเมตตาเป็นกุศลคือความดีขอรับนี่คือภาพอายิปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านการลักขโมยเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คืออายิปที่กลับใจเลิกเป็นโจรแล้วหันมาทำอาชีพสุจริตพอใจในสิ่งที่มีเป็นกุศลคือความดีขอรับภาพต่อไปคือภาพพราวหลงในกามคุณ5มากเกินพอดีจนไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้คือพราวที่กลับใจรู้วิธีจัดการกับความลุ่มหลงได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครเป็นกุศลคือความดีขอรับ
1: เฮ้ยเก่งมากศิลาสู้ศิลาสู้สู้
2: เงียบๆหน่อยเข็มทองเดี๋ยวศิลาเสียสมาธิหมด
0: ฝั่งนี้คือภาพส้มซ่าที่ถูกปีศาจพูดเท็จปีศาจพูดส่อเสียดปีศาจพูดคำหยาบปีศาจพูดเพ้อเจ้อครอบงำจนใช้คำพูดในทางทำลายผู้อื่นเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนฝั่งนี้คือส้มซ่าที่กลับใจพูดแต่ความจริงไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นกุศลคือความดีขอรับ
3: ดีมากพูดต่อไปศิลาน
0: ี่คือภาพกระรอกที่คิดละโมบอยากได้อยากขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนนี้คือภาพกระรอกที่รู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ลงมือขโมยตุ๊กตาของฟ้าใสแต่กลับเอาไปคืนแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับต่อไปคือภาพน้อยโหน่งโกรธแค้นพยาบาทคิดว่าถูกเพื่อนแกล้งเป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้น้อยหน่งให้อภัยทุกคนใจที่เคยร้อนเป็นไฟก็เย็นลงมีความเมตตาเข้ามาแทนเป็นกุศลคือความดีขอรับ
4: เย้เย้เย้ภาพสุดท้ายแล้วสิลา
0: ภาพสุดท้ายคือตัวข้าเองที่กำลังถูกความเห็นผิดครอบงำให้คิดละทิ้งพ่อแม่เป็นอกุศลคือความชั่วร้ายส่วนภาพนี้ก็คือตัวข้าเองที่มีความเห็นตามความเป็นจริงไม่หลงเชื่อมิจฉาทิฐิและเลือกจะปกป้องพ่อแม่ต่อไปเป็นกุศลคือความดีขอรับและข้าก็รู้ด้วยว่าอกุศลกรรมเกิดจากอกุศลมูลทั้ง3คือโลภะโทสะโมหะส่วนกุศลกรรมเกิดจากอาจารย์ทั้ง3ของข้าคืออโลภะอโทสะอโมหะขอรับ
3: ภารกิจแยกขยะในใจสำเร็จแล้วเก่งมากศิลาตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่าสิ่งใดดีก็ควรเก็บรักษาไว้แต่สิ่งใดไม่ดีก็ให้ละทิ้งไปอย่าไปเก็บมาเป็นขยะในใจการรู้จักแยกแยะดีชั่วก็คือรู้จักมองเห็นตามความเป็นจริงหรือสัมมาทิฏฐิหนึ่งในมรรคมีองค์8
4: เข้าใจแล้วการที่เรารู้จักกุศลและอกุศลคือปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่เอง
3: ถูกแล้วการรู้จักอริยสัจ4รู้จักไตรลักษณ์และรู้จักปฏิจจสมุปบาทก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเช่นกัน
2: อ๋อมีหน้าถึงให้เริ่มด้วยการแยกขยะที่แท้ก็เพื่อจะโยงให้เห็นวิธีการแยกดีชั่วในใจนี่เอง
0: แล้วภารกิจต่อไปคืออะไรหรอขอรับ
3: กลับเข้าไปในเมืองแล้วข้าจะบอกภารกิจต่อไปให้เองอย่าลืมเอาขยะไปทิ้งด้วยล่ะ
1: ไปไปไปข้าจะไม่แอบ
0: โอ้ยหนักชะมัดเลยอะ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ย

ออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด9บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเองไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลย

ครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราเรียนรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 แบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วย

ของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยชนะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยทัยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแพรมิดาสมเด็จพระสุริโยทัยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแพรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยทัยพระสุริโยทัยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยทัยด้วยพระแสงของง้าว
1: ฮะ
0: สมเด็จพระสุริโยทัยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: เมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรง

0: ทั้งกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
0: พึ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
1: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็น จัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
2: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
2: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
2: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
2: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาและฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
1: ะ
5: รู้มาก่อนเลยเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
2: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
6: ได้เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบัง เพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: พระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนมีวิชาเหมือนมีทรัพย์ฮะทำไมคนเราต้องเรียนหนังสือไม่เห็นหมูหมากาไก่ต้องเรียนหนังสือบ้างเลยอ่ะ
1: ต้นกล้าอยากเป็นหมูหมากาไก่เหรอ
0: เอ้ยไม่เอาต้นกล้าอยากเป็นใครก็ได้อ่ะที่ไม่ต้องเรียนหนังสือน่ะ
2: แล้วทำไมไม่อยากเรียนล่ะ
0: โอ้หลวงอาไม่รู้เหรอโรงเรียนสมัยเนี้ยมันน่าเบื่อที่สุดเลยอ่ะ
1: น่าเบื่อยังไงเหรอ
0: ก็มีวิชาที่เราไม่อยากเรียนเต็มไปหมดเลยนะสิไอ้โน่นก็บังคับไอ้นี่ก็บังคับการบ้านก็ต้องส่งแล้วแต่ละอย่างอะนะต้นกล้าใช้ทั้งสมองยังคิดไม่ออกทำไม่ได้อ่ะยังไม่รวมตอนสอบนะเนี่ย
2: จะเรียกว่าการบังคับก็ไม่ถูกนะเขาเรียกว่าการฝึกวินัยการบ้านการสอบก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้ทดสอบความรู้ของตัวเองนะ
1: ต้นกล้าโชคดีจะตายที่ได้เรียนแล้วได้ความรู้

0: ฉลาดแถมที่โรงเรียนยังมีเพื่อนเล่นด้วยเยอะ
1: ๆเฮ้ยรถถังไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้หรอก
0: แต่รถถังอยากรู้จักวินัยอยากเรียนอยากสอบเหมือนต้นกล้าแต่ไม่มีโอกาส
1: เรียนในมือถือก็ได้อยากรู้อะไรก็ถามอากูในอินเทอร์เน็ตเอาสิฮ่ารู้เงี้ยเกิดเป็นพระราชาดีกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเดียวอ่ะ
2: นี่แสดงว่าต้นกล้ายังไม่รู้จักการเป็นพระราชาที่แท้จริงสินะ
1: เอ้าแล้วพระราชาที่แท้จริงต้องเรียนด้วยเหรอครับ
2: ก็ต้องเรียนสิเรียนหนักมากด้วย

0: วางหนังสือและของทั้งหมดไว้ที่นี่ละ
1: พระเจ้าค่ะพระกุมารจะทรงอ่านทั้งหมดนี่เลยเหรอทั้งคัมภีร์พระเวทศิลปศาสตร์18ประการแล้วศาสตราวุธพวกนี้จะทรงฝึกด้วยเหรอพระเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: พระกุมารไม่ทรงเบื่อเรียนเหร
0: อไม่เคยเบื่อเลย
1: แล้ว
0: ว่าการเรียนหนังสือการเรียนน่ะไม่ใช่แค่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นแต่ความรู้ที่ได้ยังมีประโยชน์เอาไว้ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือราษฎรของเราไงล่ะอยู่ไหนล่ะเนี่ย
2: มันหายไปเลย
0: โอ๊ยไม่ดูตาม้าตาเรือเลย
1: อย่าเบียดได้ไหม
0: เจ้านั่นละเบียดค่ะกำลังทำอะไรอยู่หรือ
1: ถวายบังคม
0: ถวายบังคมเพคะ
2: พวกหม่อมฉันทำเครื่องประดับเพชรพลอยของพระนางอมิตาตกขายหม่อมฉันหาตั้งแต่เช้าจนตอนเนี้ยยังหาไม่เจอเฮ้ยมีหวังโดนลงโทษหลังลายแน่ๆเลยเพคะ
0: ชนะดับไฟให้หมดสิ
1: ดับไฟแล้วจะหาของเจอเหรอพระเจ้าค่ะ
2: นั่นสิเพคะต้องเพิ่มแสงไฟนะเพคะ
0: เอาหน้าเชื่อข้าสิ
1: พระเจ้า
0: เพคะมองหาประกายแสงที่พื้นสิ
1: เจอแล้วพระเจ้าค่ะ
0: โอ้วิบวับเลยเพคะไม่ต้องถูกลงโทษแล้ว
1: พระปัญญาทรงล้ำเลิศมากพระเจ้าค่ะ
0: พระกุมารทรงรู้วิธีหาเครื่องประดับเช่นนี้ได้อย่างไรเพคะข้านำศาสตร์ความรู้ที่ท่านฤาษีวิศวามิตรสอนมาใช้ถ้าจะขอบคุณก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้กับข้ามาน
2: ี่ระวัง
0: เป็นอะไรหรือเปล่าชนะ
1: ใจหายแวบปลอดภัยดีพระเจ้าค่ะพระกุมารทรงเฉียบไวช่วยชีวิตกระหม่อมเอาไว
0: ้ต้องขอบคุณการฝึกปรือศาสตราวุธของข้าที่ทำให้สามารถใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วแบบนี้ทีนี้เจ้าเข้าใจความสำคัญของการเรียนหรือยังล่ะ
1: กระหม่อมเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะ
0: ข้าดีใจที่ความรู้ของข้าสามารถช่วยเจ้าได้และข้ายิ่งต้องหมั่นเพียรศึกษาเพื่อช่วยราษฎรของข้า
3: สมพระเจริญ
4: เห็นไหมว่าขนาดเจ้าชายสิทธัตถะผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ในอนาคตยังรักที่จะเรียนหนังสือใฝ่หาความรู้

0: ื่อจะได้เอาความรู้นั้นมาช่วยเหลือราษฎรของพระองค
1: ์เท่จังเลยรถถังอยากเรียนหนังสือบ้างจังเลย
0: ถ้าอยากเรียนหลวงอาจะขอกับหลวงพ่อให้นะ
1: เย้ ขอบคุณครับ
0: แล้วต้นกล้าล่ะตอนนี้อยากเรียนหรือไม่อยากเรียน
2: แหมหลวงอาต้นกล้าเป็นเด็กนักเรียนก็ต้องอยากเรียนสิ
1: เอาไหนบอกว่าเบื่อไง
2: เอาก็เบื่อที่ต้องไปเรียนคนเดียวไงอีกหน่อยอะนะถ้ารถถังมาเรียนด้วยก็คงจะสนุกอะว่าไหมล่ะ
1: สนุกแน่นอนรถถังอยากเรียนเยอะๆเรียนเก่งๆเหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เอาความรู้มาช่วยหลวงพ่อหลวงอาแล้วก็คนอื่นๆด้วย
2: เอ้ยถังเอ้ยถังได้เรียนก่อนเถอะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได
1: ้ขอให้ได้เรียนหนังสือแบบต้นกล้าเอาอะไรมาแลกก็ยอม
2: โอ้ขนาดนั้นเชียวต้นกล้าจะยอมแพ้ได้ไงอ่ะไปโรงเรียนดีกว่าเดี๋ยวต้นกล้าจะไปเรียนไม่ทันอ่ะต้องฉลาดล่วงหน้าซะแล้วไปแล้วนะรถถังไปนะหลวงอา
0: เจริญพร
2: นมัสการหลวงอาไปแล้วนะ
0: ศิลปะคือวิชาการเรียนสมัยก่อนพุทธกาลเป็นวิชาความรู้18ประการเรียกกันทั่วไปว่าศิลปศาสตร์มีการปกครองการยิงธนูการประพันธ์การบำบัดโรคเป็นต้น

0: ครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะทั้งที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: ถูกต้องเลยค่ะกับคุณครูณรัตน์ราชนิดกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะตอนเช้ามาโรงเรียนนะคะเด็กๆเนี่ยเดินเข้ามาในโรงเรียนหลายๆคนนะคะได้สวัสดีคุณครูด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าเช้านี้นะคะหนูเจอคุณครูที่ย้ายมาใหม่ด้วยเป็นอย่างไรคะโอ้โหเด็กๆปลายทางบอกว่าสวยนะคะแล้วก็ใจดีมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วสภาพอากาศในวันนี้ของเราเป็นอย่างไร
1: เ
0: ริ่มร้อนอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนเช้าใครดื่มน้ำมาบ้างยกมือขึ้นหูเก่งมากๆเลยเอามือลงแล้วเมื่อเช้าใครรับประทานอาหารเช้ามาบ้างคะขอเชิญขอเชิญแม็กครับแม็กออกมาบอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อเช้านะคะแม็กรับประทานอะไรเป็นมื้อเช้า
2: โจ๊ก
0: โจ๊กเหรอคะโจ๊กมีอะไรบ้างลูก
2: ผัก
0: โจ๊กใส่ผักใช่ไหมคะใส่อะไรอีกคะ
2: หมู
0: ใส่หมูก็คือเนื้อสัตว์เนาะแล้วแม็กชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: ชอบทานแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรคะ
2: อร่อย
0: รับประทานแล้วแม็กบอกว่าอร่อยแล้วแม็กดื่มน้ำด้วยไหมดื่มน้ำด้วยโอ้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอนนท์ทำถูกแล้วอนนท์เอามือปิดปากต่อมาใครจะออกมาบอกอีกนะว่าเมื่อเช้าเนี่ยรับประทานอะไรมาครูแพลวขอเชิญเป็นพาคินครับพี่ปั้นคุณครูแพลวให้พี่ปั้นไปดื่มน้ำค่ะพาคินบอกเพื่อนหน่อยเมื่อเช้ารับประทานอะไรมาลูก
2: หมูปิ้ง
0: อ๋อหมูปิ้งหรือว่าข้าวเหนียวหมูใช่ไหมคะทานเสร็จแล้วเราเอาถุงข้าวเหนียวไม้แล้วก็ถุงที่ใส่หมูเนี่ยไปไหนคะ
2: เก็บ
0: ที่ไหน
2: เก็บใส่ถุง
0: ใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งที่ไหนคะ
2: ทิ้งถังขยะ
0: เก่งมากเลยเมื่อเรารับประทานเสร็จแล้วเราจะทิ้งขยะไว้ตรงนั้นได้เลยไหมคะไม่ได้เราต้องเอาไปทิ้งที่ไหนด้วยถังอะไรคะ
2: ถังขยะ
0: เก่งมากปรบมือให้พาคินด้วยเหมือนกันเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะก็ได้รับประทานอาหารเช้ามาเพราะคุณครูแพลวนะคะเชื่อเสมอว่าอาหารเช้านะคะเป็นแหล่งพลังงานให้เรานะคะได้ให้ร่างกายของเราเติมพลังเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันใช่ไหมคะใช่ที่สำคัญเด็กๆหลายคนนะคะก็รับประทานอาหารเช้าที่มีผักด้วยหูขอชื่นชมเลยและที่สำคัญเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารแล้วต้องไม่ลืมสิ่งนี้น้ำถูกต้องเลยถ้าทานข้าวหรือว่ารับประทานข้าวมาแต่ไม่รับประทานน้ำเลยหรือว่าไม่ดื่มน้ำเลยร่างกายจะดีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ใช่ขาดน้ำขาดน้ำแล้วจะเป็นอย่างไรอ่อนแออาจจะเป็นลมลงไปได้ใช่ไหมใช่ว่าไงครับ
3: ตอนเช
0: ้
3: าไปก
0: ิน
3: นม
0: ตอนเช้านมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าหลังจากจบเคลื่อนไหวนะคะเราก็ดื่มนมกันทุกวันใช่หรือไม
3: ่
0: ใช่นมสำคัญกับเด็กๆไหมคะสำคัญสิเพราะว่าเด็กๆเนี่ยต้องการแคลเซียมนะคะเพื่อให้กระดูกและฟันทำไมแข็งแรงถูกต้องเลยวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวหรือข่าวให้เพื่อนๆฟังบ้างวันนี้คุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่ปังค่ะปังหอมมาเลยลูกค่อยๆเดินนะคะปังหอมจับไมค์เล่าเลย
4: หนูเคยไปเที่ยวทะเล
0: หนูเคยไปเที่ยวทะเลเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: และแม่ของหนูก็จับปูตัวเล็กมาให้หนูดู
0: แล้วหนูทำอย่างไรต่อคะ
4: หนูก็เอามันปล่อยไป
0: โอ้เก่งมากๆเลยแล้วรู้ไหมปูตัวเล็กๆนั้นคือปูอะไรคะคุณแม่ได้บอกไหม
4: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกไม่เป็นไรค่ะนอกจากปูแล้วที่ทะเลมีอะไรอีกคะปังหอม
1: ปลาม
0: ีอะไรนะ
1: มีหอยด้วย
2: มันมีปลาม
0: ีปลาด้วยใช่ไหมคะขอบคุณปังหอมปรบมือให้ปังหอมด้วยคนต่อมาคุณครูแพลวขอเชิญเป็นพี่อานนท์ครับค่อยๆเดินนะคะอ่ะอานนท์จับไมค์วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆกับครูแพลวฟัง
3: วันหยุดถ้าเกิดแม่มีตังค์เยอะๆเดี๋ยวจะไปทะเล
0: อ๋ออานนท์บอกว่าวันหยุดนะคุณแม่บอกว่าถ้ามีตังค์เยอะๆจะพาไปทะเลแล้วอานนท์ชอบไปทะเลไหมครับ
3: ชอบ
0: อานนท์ชอบทะเลที่ไหนที่สุดครับ
3: จังหวัด
0: ที่ไหนนะ
3: ที่จังหวัด
0: แล้วที่จังหวัดของเราใช่ไหมคะและชอบอะไรที่ทะเลมากที่สุดคะ
3: ปู
0: ชอบปูใช่ไหมคะชอบเพราะว่าปูน่ารักหรือว่าชอบเพราะว่าปูอร่อยคะ
3: ปูน่ารัก
0: เออปูน่ารักขอบคุณค่ะอานนท์นอกจากน่ารักแล้วใช่ไหมคะยังอร่อยด้วยใช่ไหมคะใช่เลยไหนใครชอบรับประทานปูบ้างโอเคเอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทางปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะมาสนทนาข่าวร่วมกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

0: เรื่องราวของเด็กๆนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆปลายทางนะคะเล่าให้ฟังว่าเด็กๆเนี่ยได้ไปที่ครองกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นะคะพาไปตกปลาค่ะเด็กๆบอกว่าเมื่อตกปลามาได้นะคะเด็กๆเนี่ยก็กลับบ้านคุณแม่กับคุณพ่อนะคะก็ช่วยกันทำอาหารค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยได้รับประทานเด็กๆนะคะบอกว่ารับประทานหมดเลยโอ้โหแสดงว่ารับประทานข้าวเก่งไหมคะแบบนี
1: ้
0: เก่งค่ะถูกต้องเลยมีเด็กๆปลายทางบอกคุณครูแพรว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานเค้กมากๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขารับประทานเยอะมากๆเยอะจนแน่นท้องจนปวดท้องเด็กๆเลยบอกว่าต่อไปนี้นะคะจะรับประทานอาหารให้พอเหมาะพอดีเพราะว่าถ้ารับประทานมากไปดีไหมคะไม่ดีและอย่าลืมเราต้องทำอะไรด้วย
1: แปรงฟ
0: ันเพราะไม่เช่นนั้นถ้าฟันของเราร่วงจนหมดปากเป็นอย่างไร
1: แมงก
0: ิน
1: ฟ
0: ันเป็นสีดำๆอย่างนั้นดีไหมไม่ดีแล้วถ้าปวดฟันล่ะดีไหมคะไม่ดีใช่ดังนั้นนะคะอย่าลืมดูแลอะไรของเราด้วย
1: ฟ
0: ันของเราใครสัญญาได้บ้างว่าจะดูแลฟันเป็นอย่างดียกมือขึ้นโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเอามือวางไว้ที่ตักเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้ไปพบกับกิจกรรมต่อไปดีเลย

Oh. Oh.

哈哈哈哈哈。

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวกันขอมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมได้ถ้าคุณครูแพลวขอแบบนี้ช้าตามอะไรด้วยถูกต้องแล้วถ้าครูแพลวขอแบบนี้ล่ะลูกเร็วแต่วิ่งสไลด์ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้มุดโต๊ะได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้แล้วถ้าปีนไปเลยล่ะขี่คอเพื่อนได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้จะต้องระมัดระวังและต้องเคลื่อนไหวให้ตรงถูกต้องแล้วถ้าครูแพลวขอแบบนี้ล่ะคะ
1: หย
0: ุ
1: ด
0: หยุดให้หยุดอยู่ในท่านั้นทันทีได้ให้เด็กๆปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยแล้วถ้าเราเห็นสิ่งต่างๆรอบห้องแล้วเราเคลื่อนไหวไปชนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ชนเพื่อนได้ไหมล่ะคะ
1: ไม่ได้
0: ต้องทำยังไงดีล่ะต้องหาพื้นที่เป็นของใครของตัวเองเอาล่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยืนขึ้นกางแขนให้กว้างๆด้วยเสียงที่เบาที่สุดชนไหมคะชนดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาขยับและหาพื้นที่เป็นของตนเองกันนะคะมีเสียงไหมนะเพื่อนๆปลายทางไม่มีเสียงเลยนะโหเด็กๆปลายทางวันนี้เก่งทุกคนเลยนะพี่เตยเขาหาพื้นที่ได้ตรงจังหวะเลยนะพีทลองกางแขนอีกครั้งหนึ่งยังมีคนชนอยู่ดังนั้นคุณครูแพลวเคาะอีก3ครั้งให้น้องขยับคนที่หาพื้นที่ได้อยู่แล้วไม่ต้องขยับนะคะคนที่ชนถึงขยับนะโอเคค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆจะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จังหวะ
0: ต้องฟังอะไรนะถูกต้องต้องฟังจังหวะจ้ะที่รักเริ่มเลยดูซิวันนี้จะมีคนสไลด์ไหมถ้ามีคนสไลด์คุณครูแพรจะให้เขาได้ไปนั่งสงบสติก่อนขอถามปอเช่วันนี้ปอเช่หยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอะไรนะคะ
2: โกบ
0: ตัวใหญ่ไหมอ๋อตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กๆสโนล่ะลูก
2: ทานข้าว
0: กำลังรับประทานข้าวใช่ไหมคะพี่พีคละลูกขับรถยนต์เด็กๆปลายทางละคะเด็กๆปลายทางบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ด้วยจึกจึกจึกเออสร้างสรรค์มาก
2: ฉ
0: ัน น่
2: ะคร
0: ู
2: พาหน
0: ู
2: อ
0: ่
2: ะเป็น
0: โอ้อ่างเปาเคลื่อนไหวได้ตรงจังหวะเลยแหละน่าชื่นชมจังหยุดหรือยังนะระวังด้วยขอถาม BM หยุดอยู่ในท่าอะไรครับ
3: ต่อยมวย
0: ภาคินล่ะ
3: เส
0: ือเสือโอตีล่ะคะ
3: คุณยายสปีด
0: คุณยายสปีดโอ้โหแสดงว่าไวมากนะเนี่ยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าทางเป็นโลมาโอ้น่ารักจังเลย
3: เป็น
0: ใครหยุดได้นิ่งที่สุดพี่เตยพี่เตยหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกอ่านหนังสือค่ะพี่ใบบุญล่ะคะ
4: ด
0: ึ
4: งแ
0: ครอทกำลังรับประทานอ๋อไม่ใช่สิกำลังดึงแครอทใช่ไหมแล้วฟ้าใสล่ะลูก
5: ว
0: ่
5: ายน
0: ้
5: ำ
0: ว่ายน้ำโอติล่ะลูก
6: ท่าหัวเราะในฟูฟาย
0: โอเคค่ะอานนท์ล่ะครับ
7: เป็น
0: ไ
7: ม่ได้
0: อ๋อ AI ใช่ไหมคะพี่แม็กล่ะลูก
8: นก
0: นกเด็กๆปลายทางล่ะกำลังทำท่าทางขี่ม้าโเด็กๆยืนตัวตรงต่อไปนะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังไหมฟังไหมพี่พิกฟังไหมฟังไหมเด็กๆปลายทางก็ฟังแล้วต่อไปนะคะคุณครูแพลวเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันคุณครูแพลวเนี่ยจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวจากนั้นคุณครูแพลวพูดข้อตกลงเด็กๆจะต้องจำให้ได้ถ้าครูแพลวพูดคำว่าตาให้เด็กๆปิดตาถ้าคุณครูแพลวพูดคำว่าปากให้เด็กๆปิดปาก

0: แต่ถ้าคุณครูแพรพูดคำว่ามือให้เด็กๆปรบมือสองครั้งเอาใหม่นะตาปากมือพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแบบไหน
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะดังนั้นตั้งใจฟังจังหวะดีๆนะอานนท์ลุกขึ้นมาดีๆลูกระวังนะปากไหนดูสิเด็กๆทำถูกข้อตกลงไหมนะเด็กๆปลายทางทำถูกไหมคะถูกเก่งมากโอเคค่ะบอกเบคอนนะว่าอย่าขี่นะมือกี่ครั้งนะ
1: สอง
0: เก่งมากเอ๊มีคนเล่นหรือเปล่านะตาเอาแล้วบางคนอะไรลูกตั้งสติเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะมือต้องทำอย่างไรถูกต้องปากเอ๊ะปากแล้วมีเสียงหรือเปล่าดูก่อนมีเสียงไหมนะไม่มีหยุดหรือยังหยุดหรือเปล่าเก่งมากมากทีนี้ให้เด็กๆนั่งลงในท่าที่สบายค่ะวันนี้หันไปทางไหนดีอ้าวทางนี้แล้วกันอ่ะให้เด็กๆนะคะเอามือนวดไปที่ขาตัวเองพร้อมร้องพร้อมกันว่านวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาอ้าวสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาถามสโนเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อท่าไหนอีกดีคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหน้ากี่ครั้ง10ครั้งอ้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และหมุนไปข้างหลังอีก10ครั้ง1 2 3 4ถึงไม่เป็นไรนะคะให้จับข้อขาก็ได้นับ1ถึง10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จากนั้นให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิดังกึกเลยเข่าครูแพลเองดังนั้นต้องดื่มนมเยอะๆเพื่อเสริมแคลเซียมนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆประสานมือกันแล้วยืดขึ้นด้านบนนับ10ครั้ง1

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอียงตัวไปทางด้านซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจากนั้นนะคะลม

คุณครูแพรวชื่นชมเด็กๆนะคะที่มีสมาธิตาวิเศษเห็นนะเด็กๆปลายทางคุณครูแพรวเห็นว่าเด็กๆปลายทางตั้งใจมากๆเลยตอนนี้เด็กๆต้นทางก็ยอดเยี่ยมแล้วค่ะจากนั้นให้เด็กๆค่อยๆลืมตาและกลับไปนั่งที่ด้วยเสียงที่เบาที่สุด

ผู้ชายนั่งติดกันไหมนะพี่อ่างเปาเชิญค่ะเรียบร้อยเด็กๆนะคะเก่งกันทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเป็นอย่างดีแล้ววันนี้นะคะครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะตั้งใจนะคะฟังข้อตกลงและสามารถปฏิบัติได้ปรบมือให้ตนเองด้วยค่ะสนุกไหมคะกิจกรรมต่อไปก็สนุกไม่แพ้กันแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Oh. Oh.

Hey! Hey! Hey!

เพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องหน่วยตัวเราดังนั้นนะคะเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับตัวของเรานี่แหละนั่นก็คือเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและการแปรงฟันการแปรงฟันสำคัญไหมคะสำคัญกับเด็กๆไหมคะสำคัญวันนี้คุณครูแพลเตรียมนิทานมาหนึ่งเรื่องมาแนะนำให้กับเด็กๆทางต้นทางและปลายทางฟังแต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพลขอทำข้อตกลงเกี่ยวกับนิทานได้ไหมเอามือล้วงเข้าไปในเสื้อได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: พูดแทรกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้คุยกันระหว่างฟังได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แล้วลุกขึ้นมาระหว่างที่คุณครูแพลเล่านิทานได้ไห
1: ม
0: เพราะอะไรมันจะบังเพื่อนๆเป็นมารยาทที่ดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปพบกับนิทานกันเลยนิทานเรื่องนี้นะคะชื่อว่าไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไรเรื่องโดยวิเชียรชัยบังภาพนะคะปรีดาปัญญาจันทร์แปรงฟันนะลูกลูกจระเข้เบื่อเหลือทนที่ต้องฟังแม่เตือนให้ดูแลฟันทุกวันเบื่อที่แม่กำชับให้แปรงฟันหลังอาหารเบื่อที่แม่เคี้ยวเข็นให้แปรงฟันก่อนนอนทั้งยังมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มน้ำอัดลมไม่ให้กินลูกอมหรือขนมหวาน

0: นั่นล่ะที่ยากที่สุด
1: ว้าลูกจระเข้คิดขึ้นว่า
0: ไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไร
1: ดีเสียอีกที่ไม่ต้องคอยดูแลไม่ต้องอดอาหารหวานหลังจากนั้นลูกจระเข้ก็ไม่ดูแลฟันตามที่แม่เตือนเลยสักอย่างเห็นไหมคะไม่ดูแลฟันกินแต่ขนมหวานอย่างเดียวเลยทั้งน้ำอัดลมด้วยเมื่อไม่ดูแลฟันฟันจึงผุและร่วงจนหมดปากไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไรเลยลูกจระเข้คิดโอ้ฟันค่อยๆร่วงหมดปากทีละซี่ทีละซี่เลยหมดปากจริงๆไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไรเวลากินอาหารก็แค่ต้องกืนกินเท่านั้น
0: โหกืนอย่างเดียวเพราะว่าไม่มีฟันที่จะเคี้ยวละ
1: โอ้โหแต่ลูกจระเข้ก็กืนกิน
0: ปลาทั้งตัวอย่างยากลำบาก
1: กืนกินไก่ทั้งตัวอย่างยากลำบากกืนกินแตงโมทั้งลูก
0: อย่างยากลำบากเพราะว่าไม่มีฟันเคี้ยวเลยต้องกืนแตงโมทั้งลูกเลยใช่ไหมคะ
1: นี่เลยค่ะทั้งปลาไก่และแตงโมต่างเบียดเสียดกันอยู่ในท้องเฮ้อการกืนกินนี่ไม่อร่อยเลยและอาหารก็ย่อยยาก
0: เสียอีก
1: เห็นไหมคะมือนะคะไม่เคี้ยว
0: กลืนอย่างเดียวอาหารก็จะไม่ย่อย
1: แล้วก็ไปอัดเบียดกันอยู่ในท้องย่อยยากมากๆแต่กระนั้นลูกจระเข้ก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองไม่มีฟันไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่พูดไม่ชัดตะวัดดีเพี้ยน
0: พูดไม่ชัดไงลูกจระเข
1: ้พูดไม่ชัดเลยจะพูดว่าสวัสดี
0: แต่พูดไม่ชัดเลยเพี้ยนเป็น
1: ตวัดลีเพี้ยนเพี้ยน
0: โน
1: ลูกจระเข้เริ่มรู้ว่าไม่มีฟันไม่ดีเลยเพราะพูดก็ไม่ชัด
0: ยิ้มก็ไม่สวย
1: เพื่อนๆก็หัวเราะเยาะ
0: เพื่อนหัวเราะเยาะเลยเพราะว่าพูดไม่ชัดยิ้มก็ไม่สวย
1: ลูกจระเข้จึงขอให้แม่พาไปหาหมอฟันหมอฟันซ่อมฟันให้และหมอฟันก็กำชับว่าเด็กๆต้องดูแลฟันของตนเองทุกวันลูกจระเข้อยากมีฟันสวยและแข็งแรงจึงดูแลฟันอย่างดีแปรงฟันทุกวันงดอาหารรสหวานงดน้ำอัดลมหรือแม้กระทั่งลูกอมที่เขาชอบเห็นไหมคะว่าลูกจระเข้เริ่มหันกลับมาดูแลฟันนะคะเขาเริ่มแปรงฟันแล้วกินผลไม้ดื่มน้ำสะอาดเมื่อมีฟันสวยและแข็งแรงลูกจระเข้ก็เคี้ยวอาหารได้อย่างอร่อยอร่อยพูดชัดถ้อยชัดคำและยิ้มสวยด้วยความมั่นใจ
0: เป็นอย่างไรคะเมื่อเรานะคะไม่ดูแลฟันเมื่อลูกจระเข้ไม่ดูแลฟันเกิดอะไรขึ้นคะฟันมันผุและเป็นอย่างไรล้วงจนหมดปากเลยแล้วอะไรคือสาเหตุทำให้ฟันของลูกจระเข้ผุล่ะใครอยากตอบให้ยกมือขึ้นอ่างเปาอ่างเปาคะสาเหตุที่ทำให้ลูกจระเข้เนี่ยฟันผุคืออะไรคะอ่างเปาบอกว่าขนมหวานถูกต้องเลยค่ะแล้วเมื่อลูกจระเข้เนี่ยรับประทานขนมหวานรับประทานลูกอมและดื่มน้ำอัดลมเขาแปลงฟันไหมคะจนทำให้ฟันทำไมฟันผุเมื่อไม่มีฟันพูดชัดไหม
2: ไม
0: ่ชัดยิ้มสวยไหมคะไม่สวยวันนี้คุณครูแพลวจะมาสาธิตการแปลงฟันให้เด็กๆ ดู

0: แต่ตอนนี้อุปกรณ์มีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีดังนั้นช่วยคุณครูแพลเสกออกมาได้ไหมใช้คาถาว่าอะไรดีให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกัน1 2 3โอมเพียงมาแล้วค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อเราจะแปรงฟันได้เราจะเอานิ้วเข้าไปถูได้ไหมคะเอากระดาษทิชชู่เช็ดเลยได้ไหมไม่ได้ดังนั้นอุปกรณ์การแปรงฟันของเราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเด็กๆบอกว่าเป็นแปรงสีฟันถูกต้องเมื่อมีแปรงสีฟันแล้วก็ต้องมีย
1: าส
0: ี
1: ฟ
0: ัน
1: อ
0: ะไรนะ
1: ยาสีฟ
0: ัน ถูกต้องเลยค่ะนี่เลยยาสีเด็กๆเห็นไหมคะเห็นสิยาสีฟันแล้วมีอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้ทุกวันคืออะไรลูก
1: แก้ว
0: น้ำนะคะนอกจากเอาไว้ดื่มน้ำแล้วนะคะเรายังใช้ประโยชน์ได้โดยการใช้ตักน้ำไว้สำหรับทำอะไรบ้วนปากถูกต้องวันนี้คุณครูแพลนะคะไม่ได้เตรียมมาแค่อุปกรณ์คุณครูแพลยังเตรียมโมเดลฟันเหมือนของจริงไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็นโมเดลฟันที่เขาจำลองฟันปลอมมาให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตอ่ะเด็กๆ ดูนะโมเดลฟันของคุณครูแพลนะคะมีทั้งฟันแล้วมีอะไรด้วย
1: ลิ้น
0: ในปากเด็กๆมีไหมคะ
1: ม
0: ีสิให้เด็กๆนะคะตั้งใจไหนดูซิวิธีการแปรงฟันมีอย่างไรบ้างเรามองกันที่คุณครูแพลเรามีแปรงสีฟันแล้วเรามีอุปกรณ์แล้วดังนั้นก่อนอื่นคุณครูแพลจะลองสาธิตเมื่อเราจะแปรงฟันเราก็จะต้องบีบยาสีฟันถูกไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องเลยเมื่อบีบยาสีฟันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆมาสังเกตพร้อมกันสมมุติว่าอันนี้คือช่องปากของเด็กๆคุณครูแพลจะให้เด็กๆนะคะเมื่อใช้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันแล้วทำมุม45องศาไปที่เหงือกระหว่างเหงือกกับฟันจากนั้นนะคะค่อยๆขยับแปรงนะคะเป็นวงกลมทำกับฟันทุกซี่ทำข้างบนอย่างเดียวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะฟันเราเนี่ยมีทั้งข้างล่างและข้างบนถูกต้องถูวนทำ45องศานะคะเด็กๆสังเกตไหมว่าคุณครูแพลจะไม่ถูแรงจนเกินไปเพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นยังไงโอ้ฟันก่อนจะฟันร่วงเหงือกจะอักเสบก่อนแบบนั้นจะดีไหมไม่ดีจากนั้นนะคะเราจะทำการแปรงฟันด้านในฟันด้านในเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะถ้าไม่แปรงเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งเข้าไปอุดอยู่นั่นสิ่งนั้นเขาเรียกว่าหินปูนเมื่อเรามีหินปูนเยอะๆมันอาจจะทำให้เหงือกของเด็กๆอักเสบและร่นได้ทำให้ฟันเนี่ยหลุดออกมาได้เลยนะทำข้างล่างหรือยังเพราะครูแพลวถูข้างบนอยู่แล้วต้องทำข้างล่างด้วยไหมทำด้วยไหมคะทำด้วยนี่เลยค่ะถูจากนั้นจะมีฟันที่สำคัญกับเราอยู่นั่นก็คือตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เรียกว่าฟันกรามฟันกรามของเด็กๆนะคะก็สำคัญไม่แพ้กันให้เด็กๆนะคะจับแปรงสีฟันทำมุมเล็กน้อยแล้วถูไปที่ซี่ของฟันกรามค่อยๆถูนะคะแต่ถ้าเด็กๆถูแรงจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เจ็บได้ใช่ฟันหลุดอย่างนั้นน่าเสียดายไหมคะ
1: เสียดาย
0: ใช่เลยค่ะอีกข้างด้วยถูให้สะอาด

0: ข้างล่างแล้วข้างบนด้วยถูขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเมื่อด้านนี้เสร็จแล้วทำอย่างไรใช่ค่ะต้องสลับด้านกันด้วยจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะแป้งค่อยๆนะคะไล่ขึ้นมาฟันบนนะคะเขาจะแป้งลงล่างฟันล่างไม่ยากเลยก็ไล่ขึ้นบนจากนั้นมีอวัยวะสิ่งหนึ่งที่อยู่ในปากของเราเราจะไม่ลืมเขาคืออะไร
1: ล
0: ิ้นถูกต้องเราต้องแปลงด้วยเพราะว่าไม่เช่นนั้นลิ้นของเราจะเป็นฝ้าขาวมันจะขาวๆดังนั้นนะคะเราก็จะใช้แปลงค่อยๆแปลงไปที่ไหนลิ้นแปลงแรงๆได้ไหมอ่ะใครหยิบให้เด็กๆปลายทางเห็นด้วยคุณครูแพลขอแปลงแนวนี้เด็กๆปลายทางจะได้เห็นด้วยแปลงลิ้นนะคะค่อยๆแปลงนะจากนั้นต้องทำอย่างไร
1: บ้
0: วนปากด้วยน้ำสะอาดบ้วนปากแล้วก็กลัวปากกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กแล้วเราจะพ่นพวดออกไปอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้แล้วบ้วนใส่กระจกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ถูกต้องมันจะกระเด็นนะคะน้ำลายของเรามันก็จะกระเด็นโดนเพื่อนดังนั้นเวลาบ้วนปากพยายามบ้วนต่ำๆใช่บ้วนเบาๆจากนั้นลองยิงฟันนะคะสังเกตดูว่าคราบสกปรกนะคะหายไปหมดหรือยังยากไหมวิธีการแปรงฟันอะ
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: เด็กๆคิดว่าทำได้ไหม
1: ทำได
0: ้จริงหรออ่ะลองทบทวนดูซิเวลาแปรงอ่ะแปรงเป็นวงทั้งด้านบนและด้านด้านล่างใช่ไหมคะจากนั้นอย่าลืมแปลงฟันด้านในถูกต้องไหม
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: เวลาแปลงฟันเด็กๆต้องรีบไหมคะ
1: ไม่ต้องรีบ
0: เพราะอะไรอ่ะโอ้โหฟันจะหลุดเลยเหรอโอ้โหน่ากลัวใช่เลยสองด้านจากนั้นแปลงอะไรแปรงลิ้นเก่งมากวันนี้ใครสัญญากับคุณครูแพรวได้บ้างว่าเราจะตั้งใจแปรงฟันเด็กๆปลายทางล่ะสัญญาได้ไหมสัญญาได้เอามือลงมีใครอยากเป็นแบบลูกจระเข้ไหม
1: ไม
0: ่มีเพราะถ้าไม่แปรงฟันฟันไม่มีเวลายิ้มสวยไหมเด็กๆลองยิ้มสิคะเด็กๆนะคะสวยมากเลยแต่เด็กๆบางคนฟันอาจหลุดไปเพราะว่าฟันแท้จะขึ้นอันนั้นไม่เป็นไรแต่อย่าลืมนะทั้งฟันแท้และฟันน้ำนมก็มีความสำคัญดังนั้นคุณครูแพลวนะคะอยากให้ทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง

Hehehe.

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

0: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น. 15 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น. กิ ิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยเยอะมากเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะได้ให้เด็กๆนะคะทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะฝนตกพรำพรำแม่ดำกลางล่มแกยืนก้มก้มอยู่ข้างกำแพงพอเดี๋ยวแดดออกไปบอกพ่อแดงฉันไม่มีแรงหุบร่มให้ที่หุบร่มหรือยังหุบแล้วดังนั้นให้เอามือวางไว้ที่ตักค่ะและกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะก็คือกิจกรรมปั้นนะคะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3ในวันนี้นะคะเป่าสีค่ะและกิจกรรมที่4ในวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะประดิษฐ์ถุงมือสร้างสรรค์กันต่อ

0: แต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะขอสาธิตเป็นเป่าสีได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์แรกนะคะก็จะมีกระดาษร้อยปอนนะคะหรือว่ากระดาษสำหรับทำสีน้ำนั่นเองค่ะคุณครูแพลวมีดินสอนะดินสอเอาไว้ทำอะไร
1: เข
0: ีย
1: นช
0: ื่อมีอันนี้ก่อน
1: ส
0: ี
1: น้ำ
0: สีอะไรถูกต้องสีน้ำนะคะหรือถ้าคุณครูปลายทางจะใช้เป็นสีโปสเตอร์ก็ได้นะคะและคุณครูแพลวก็มีนี่เลยค่ะผ้าอะไรผ้าเช็ดมือและอุปกรณ์ที่สำคัญในวันนี
1: ้
0: หลอดถูกต้องค่ะหลอดนะคะเราจะให้เด็กๆ1คนต่อ1ชิ้นเท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้ปนกันเราจะไปเอาหลอดของเพื่อนมาเป่าได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้สิเพราะว่าหลอดเนี่ยถูกอาจจะติดเชื้อโรคกันได
1: ้
0: ใช่ไม่ได้เลยเราต้องรับผิดชอบหลอดของเรานะคะให้ดีเข้าใจไหมคะอ่ะขั้นแรกเลยคุณครูแพลวจะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้เดี๋ยวขอวางหลอดไว้ก่อนเขียนชื่อวันนี้เขียนชื่อทางด้านล่างนะถูกต้องคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆบางคนนะคะเขียนชื่อตัวใหญ่มากๆเลยแบบนี้ได้ไหมคะ

0: ช่มันจะมีพื้นที่ทำศิลปะได้เยอะหรือน้อย
1: น
0: ้อยถูกต้องถ้าหากว่าเด็กๆ เขียนชื่อไม่ได้คุณครูปลายทางนะคะก็สามารถเขียนให้เด็กๆ ดูนะแล้วก็ให้เด็กๆ เนี่ยได้เขียนตามได้นะจากนั้นนะคะคุณครูแพรวก็จะทำการหยดสีลงไปก่อนถ้าหากว่าสีเนี่ยเขานอนก้นเด็กๆ ก็ใช้ผู้กันนะคะในการคนสีได้นะขยับมาหน่อยนึงจากนั้นคุณครูแพรวจะหยดสีลงไปแต่คุณครูแพรวจะไม่หยดเยอะนะเด็กๆค่อยๆเด็กๆดูนะจากนั้นคุณครูแพรวก็จะใช้หลอดนะคะในการเป่าพร้อมหรือยังเห็นไหมคะถ้าหากว่าเด็กๆต้องการเป่าเพิ่มเด็กๆก็ทำอย่างไร
1: หยด
0: สีเพิ่มค่อยๆหยดเราจะไม่หยดทีเดียวเยอะๆเพราะว่ามันจะควบคุมทิศทางได้ยากนะคะเด็กๆลองดูนะคุณครูแพรวเนี่ยไม่ได้เป่าแค่ขึ้นข้างบนอย่างเดียวนะคุณครูแพรวนะคะเป่าไปด้านข้างด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเด็กๆลองดูนะสีที่คุณครูแพรวเป่าเนี่ยมันก็เข้าไปรวมกันหรือว่าผสมกันมันก็เกิดสีใหม่ขึ้นมาใช่หรือไม่ใช่อ่ะดูอีกครั้งนะสามารถควบคุมทิศทางการเป่าได้นะคะแต่อย่าเป่าแรงจนเกินไปเพราะอะไร
1: กระดาษ
0: อาจจะไม่ขาดหนูอาจจะทำสีกระเด็นโดนเพื่อนหรือเด็กๆอาจจะหน้ามืดได้ใช่ไหมคะใช่พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะวันนี้คุณครูแพรวจะให้เด็กๆเลือกทำอย่างน้อย
1: 2
0: กิจกรรมแล้ววันนี้ถ้าใครทำอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรวจะให้ไปเล่นที่มุมประสบการณ์ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูแพรวขอเปิดเป็นมุมหนังสือ

0: และที่สำคัญลืมย้ำเลยหลอดเมื่อเด็กๆ เป่าสีเสร็จแล้วเอาไปไหน
1: ทิ้ง
0: ที่ไหน
1: ถ
0: ังขยะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะไปทำกิจกรรมกันได้เลย

0: ใช้แว่นขยายเราจะหันมาทางนี้ชึบมาทางนี้ใกล้ๆครูเพวิธีใช้แว่นขยายนั่งดีๆโอเควิธีใช้แว่นขยายนะคะเราจะมีแว่นขยายเราจะมีด้ามจับใช่ไหมคะแล้วก็จะมีในส่วนของเลนส์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้แว่นขยายในการส่องเข้าไปหาสิ่งที่ต้องการแล้วค่อยๆดึงเข้ามาหาตัวเองอุ๊ยมันเป็นยังไงมันใหญ่ขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นไหมเห็นชัดขึ้นเลยโอ้เราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆได้ชัดขึ้นเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงคะ
1: รู้สึกใหญ
0: ่โอ้มันใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมหนูเห็นชัดขึ้นไหมปอเช่ใช่ไหมลองส่องสัตว์ดูไหมคะอานนท์ครูแพรอย่างเห็นผีเสื้อตัวนั้นจังเลยอ่ะหยิบมาดูหน่อยสิว่าผีเสื้อเป็นยังไงบ้างงั้นหยิบมันได้เลยใช่ครับใช่ครับไหนลองมาดูซิเป็นยังไงอ่ะจับแว่นขยายไหนเราลองส่องเข้าไปแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเองโอ้ใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมเห็นชัดเลย
1: ใหญ
0: ่ไงอ่ะ
1: ใหญ
0: ่ไปใช้เสร็จแล้วก็เล่นเสร็จแล้วก็วางเรามาลองจับนี่เป็นยังไงปอเช่ลองดูซิอันนี้มันเป็นยังไงพื้นผิวมันเป็นยังไงคะพื้นผิวมันเป็นยังไงขรุขระไหมมันเรียบหรือว่าขรุขระขรุขระใช่ไหมคะแล้วถ้าจับแบบนี้มาครับแม็กหนีบไม่หนีบก่อนเลย
2: ทรายมีอะไรบ้างอ
0: ่
2: ะ
0: หนูก็ลองดูส่องซิว่าทรายมีอะไรบ้าง
2: มองไม่เห็น
0: มองไม่เห็นที่ไหนหรออ่ะหยิบมาใกล้ๆแล้วลองมานั่งดูซิจะเห็นชัดขึ้นไหมอะพอเช่ลองเอาแว่นขยายมาส่องดูซิคะโอ้แล้วดึงเข้ามาหาตัวเองจะได้ขยายมันจะได้ขยายใหญ่ขึ้นโอ้ไหนครูแพรลองส่องด้วยหน่อยไหนดูซิอันนนดูของครูแพรสิเห็นไหมครูแพรเห็นทรายมีเม็ดดำๆด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่เองก็เห็น
0: ใช่โ
1: อ้ยังไงดำไม่ได้
0: แม็กมาเลย
1: ดำไม่ได้
0: นี่แม็กฟังครูแพรนะเวลาใช้แว่นขยายเราจะจับที่ด้ามแว่นขยายแล้วเราก็ส่องลงไปแล้วค่อยดึงเข้ามาหาตัวเองมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะพ
1: ี
0: ่แม็กเห็นชัดขึ้นไหมเห็นอะไรลูก
3: เป็นเศษเหล็กด้วย
0: อ๋อมันเป็นเศษเหล็กครูแพรว่าน่าจะเป็นดินหรือเปล่าเดนดินผสมด้วยหรือเปล่าสีดำๆใช่ไหมใช่ไหมจับได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปล้างมือเราจะจับได้

0: าหอมมาข้าวหอมมาอ่านนั่งหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวครูแพรจะสอนว่าเราจะจับหนังสือนิทานอ่านยังไงทางนี้ค่ะข้าวหอมพยายามมาทางนี้ลุกขึ้นมาตรงนี้อ่ะใบบุญหน้าฝั่งนั้นหน้าฝั่งนั้นมาครูแพรสอนเวลาที่เราจับหนังสือนิทานอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าหนังสือนิทานมีอะไรบ้างใช่ไหมคะองค์ประกอบอ่ะใบบุญดูด้วยดูด้วยพร้อมกับข้าวหอมเลยข้างหน้านี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยข้าวหอมหน้าปกถูกต้องทีนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใบบุญสันอะไรนะสันหนังสืออ่ะทีนี้พลิกไปด้านหลังตรงนี้เรียกว่าอะไรคะปกอะไรนะ
1: ปกด้านหลัง
0: ปกด้านหลังหรือว่าปกหลังนั่นเองใช่ไหมคะข้าวหอมครับได้อ่ะลองเดี๋ยวเดินไปหาครูแพลวก่อนนะครับข้าวหอมมาดูตรงนี้เลยไปหยิบไม้ก่อนเก่งมากเดี๋ยวรอข้าวหอมก่อนนะอุ้ยมีน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะหนังสือนิทานที่หนูเอามาเดี๋ยวครูแพรบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างลูกสาวนั่งลงเรามาดูหน้าปกเราจะมีอะไรบ้างหน้าปกเราจะมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็จะมีชื่อผู้แต่งด้วยใช่ไหมคะใบบุญมีชื่อผู้แต่งด้วยทีนี้เวลาจับหนังสือเราจะใช้มือข้างหนึ่งประคองหนังสือไว้ปึ๊บประคองแบบนี้ลองดูมือข้างซ้ายประคองถูกต้องมือข้างซ้ายประคองประคองไปด้านหลังประคองไปด้านหลังปึ๊บเวลาจับหนังสือทีนี้เวลาเปิดหนังสือเราจะใช้มือใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งข้าวหอมดูนิ้วชี้และนิ้วโป้งฝั่งนี้เปิดทีละแผ่นถูกต้องทำไมเราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าอะไรคะทำให้หนังสือเป็นยังไงถูกต้องเลยค่ะใบบุญมันจะไม่ขาดนะคะทีนี้คุณครูแพรจะให้หนูลองเปิดดูเองแล้วเดี๋ยวจะมาถามว่าหนูอ่านเกี่ยวกับอะไรไปให้ลองดูภาพดูก่อนอ่ะข้าวหอมลองเปิดเองสิเปิดยังไงคะนั่นแหละถูกต้องเลยเก่งมากอ่ะพี่แม็กมาเดี๋ยวคุณครูแพรช่วยสอนขยับมาทางนี้ครับลูกเปิดจากทางซ้ายไปทางใช่แล้วเราก็ดูว่าหนังสือนิทานเป็นยังไงบ้างอาหารมาทางนี้พี่แม็กเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าหนังสือนิทานเราประกอบด้วยอะไรบ้างข้างหน้าตรงนี้นะคะเรียกว่าหน้าปกนิทานหน้าปกนิทานจะมีชื่อเรื่องแล้วก็มีชื่อผู้แต่งใช่ไหมครับแล้วพี่แม็กลองดูทางนี้อยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับไม่รู้สันหนังสือไม่หนูไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวครูแพรสอนสันหนังสือแล้วพลิกกลับมาอันนี้เขาเรียกว่าในส่วนของปกหลังทีนี้เรามาลองเปิดนิทานซิว่าเราจะเปิดยังไงดีเราจะใช้มือข้างซ้ายในการประคองแล้วก็ใช้มือโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งค่อยๆเปิดทีละแผ่นจับขอบหนังสือเปิดทีละแผ่นจากทางขวาไปทางซ้ายแบบนี้เพราะว่าอะไรทำไมเราต้องเปิดแบบนี้เพราะว่าอะไรคะทำให้หนังสือนิทานเป็นยังไงมันจะไม่ขาดใช่ไหมแล้วถ้าแม็กเปิดแรงล่ะหนังสือนิทานจะเป็นยังไงขาดข้อหอมใช้ใช้มือลูกสาวใช้มือเปิดทีละแผ่นมันจะได้ไม่ขาด

0: เด็กๆนะคะทำผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูแพลวนะคะเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆทุกคนเลยวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างคุณครูแพลวขอเชิญคนแรกเป็นฟ้าใสค่ะรอฟ้าใสสักครู่หนึ่งมาคุณครูแพลวถือผลงานให้แล้วฟ้าใสนะคะเล่าเกี่ยวกับผลงานตนเองนะคะวันนี้หนูปั้นอะไรมาคะลูก
1: ส่วนน้ำ
0: ส่วนน้ำของหนูมีอะไรบ้างคะ
1: มีต้นไม้แล้วก็อาหาร
0: ตรงไหนคือต้นไม้ชี้ให้ดูหน่อยค่ะแล้วตรงไหนคืออาหารคะอาหารนี้คืออะไรคะ
1: บะหมี
0: ่บะหมี่ใช่ไหมคะภูมิใจในผลงานไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ชอบแล้วก็ภูมิใจปรบมือให้ฟ้าใสด้วยขอบคุณค่ะคนต่อมาขอเชิญพี่พีคค่ะเก็บเท้าด้วยนะคะไม่แกว่งเท้านะมาเลยยิ้มมาเลยเขินใช่ไหมอ่ะหนูถือไมค์ครูแพลวถือผลงานวันนี้พี่พิกทำผลงานอะไรคะ
2: พุ
0: ใช่ไหมคะนี่เรียกว่ากิจกรรมอะไรพี่พิกจำได้ไหม
2: เป่าสี
0: เป่าเป็นพุเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: พุของพี่พิกมีกี่สีคะ
2: มี3สี
0: มีสีอะไรบ้างคะ
2: มีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงิน
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้พี่พิกด้วยอ่ะขอบคุณค่ะและคนสุดท้ายในวันนี้ขอเชิญออมทรัพย์ค่ะพี่ออมทรัพย์เชิญมาเลยค่ะคุณครูแพลวถือผลงานให้พี่ออมทรัพย์ถือไมค์วันนี้ออมทรัพย์วาดรูปอะไรลูก
1: รูปคน
0: รูปคนคนกำลังทำอะไรคะ
1: คนกำลังเล่น
0: คนกำลังเล่นใช่ไหมคะเล่นอะไรอยู่ลูก
1: เล่น
0: เขาเล่นที่ไหนคะ
1: เล่นที่ข้างนอก
0: อ๋อเก่งมากๆเลยมีดอกไม้ด้วยใช่ไหมลองนับดูสิคะว่ามีกี่ดอก1 2 3และเก่งมากๆปรบมือให้ออมทรัพย์ด้วยขอบคุณค่ะคุณครูปลายทางสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะอาสาสมัครให้ออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเองได้นะคะเพื่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมค่ะแต่ตอนนี้เด็กๆลองสังเกตมือของตนเองดูสิบางคนมีสีน้ำบางคนมีกาวดังนั้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปดื่มน้ำล้างมือเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกับกิจกรรมต่อไปกันค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นเลยเรามาทำข้อตกลงกันก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: เวลาเราเล่นเกมเราเล่นกับใครถูกต้องเราเล่นกับเพื่อนอ๋อเราอาจจะเหงาใช่ไหมคะดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆทุกๆคนเลยนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะและรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็เตรียมเกมที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยากทราบหรือยังถ้าอยากทราบยิ้มให้ดูก่อนสวยมากชื่นใจมากๆเลยค่ะเกมการศึกษาวันนี้นะคะมีชื่อเกมว่าเกมการศึกษาหน่วยที่3ตัวเราชื่อเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์อวัยวะต่างๆชื่อเกมยาวไหม
2: ยาว
0: ยาวสิดังนั้นนะคะเรามาสังเกตเกมร่วมกันเลยได้ไหมได้อ่ะเด็กๆมองมาเลยค่ะเกมของเรานะคะตอนนี้นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด2กลุ่มนะคะนั่นก็คือภาพนะคะกับสัญลักษณ์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวเนี่ยจะกระจายชิ้นส่วนของเกมให้เด็กๆดูก่อนกลุ่มแรกจะมีทั้งภาพแล้วก็คำถูกต้องไหมแต่กลุ่มที่2มีภาพไหมคะมีแต่อะไรคำนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมากระจายนะคะภาพหลักกันก่อนภาพหลักนะคะจะมีทั้งหมด5ภาพ
3: ลูกกาลูกกา
4: ลูกกาด้วย
5: แอน
6: จ
5: ม
6: ูก
7: หู
8: หูหูหูหูหูหู
0: หูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูหูป
9: ออ
0: าก อปาก
9: ปาก
0: ตออา
9: ตา
0: ตา
9: ข
0: อแอ
9: น
0: อแขน
9: จ
0: อ
9: ม
0: ออูกอ
9: จม
0: ู
9: ก
0: จมู
9: ก
0: หออ ู
9: ห
0: ู
9: ห
0: ูทีนี้นะคะคุณครูแพลวก็จะมากระจายชิ้นส่วนของเกมที่เหลือนะคะเป็นอะไรใช่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขอขยับนะคะภาพหลักขึ้นไปนิดนึงเพราะว่ามันจะได้เหลือพื้นที่นะคะขอขยับขึ้นไปนิดนึงนะคะได้นี่ไงทีนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำให้ถูกต้องหรือว่าเล่นให้ถูกต้องเด็กๆจะต้องสังเกตนะคะที่ภาพและคำคำแรกเมื่อสักครู่เราอ่านไปพร้อมกันแล้วคือคำว่าอะไร
9: ปาก
0: ปากเราควรที่จะเอาคำนี้ไปต่อไหม
9: ไม
0: ่เพราะว่าคำนี้คือคำว่า
9: ห
0: ูเก่งมากถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ให้จัดหมวดหมู่วางเข้าไปเลยค่ะมีกี่คำปากมีกี่คำปากเนี่ยมีอยู่คำเดียวแต่ว่า2ชิ้นถูกต้องไหมถูก
10: อ
0: ันนี้ใช่ไหม
10: ใช
0: ่หืม
10: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องไหมคะอ่ะอีกสักรูปหนึ่ง
10: ตา
0: ชิ้นนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะชิ้นนี้คือคำว่าอะไรแขนข้างล่างใช่หมดหรือ
10: ย
0: ัง อยู่ตรงไหนข้างล่างคำว่าอะไรข้างล่างคำว่าตาอยู่ใต้คำว่าอะไร นี่นี่อยู่ใต้คำว่าอะไรจมูกคำว่าตาอยู่ใต้คำว่าจมูกเก่งมากถูกต้องไหมคะที่เหลือเด็กๆ เล่นเองได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะเห็นไหมคะเกมนี้ไม่ยากเลยนะคะเด็กๆนะคะถ้าหากว่าเด็กๆต้องการคำแนะนำนะคะก็สามารถปรึกษาคุณครูปลายทางหรือคุณครูประจำชั้นได้นะคะและที่สำคัญเมื่อเล่นแล้วต้อง
1: เก็บหัว
0: ก่อนเก็บต้องให้ใครตรวจก่อน
1: ค
0: ุณครูเด็กๆพร้อมหรือยังเอาละค่ะถ้าเด็กๆของคุณครูแพลวพร้อมแล้วนะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะคะไปเลือกเล่นเกมการศึกษาได้เลย

0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเล่นเกมนะคะแล้วสามารถต่อเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะและตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมานะคะคุณครูแพลวก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆเยอะแยะเลยวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมบ้างขอเชิญพี่เตยค่ะไปเตยมาเพราะว่าคุณภูแพลสังเกตตั้งแต่เช้าใบเตยนั่งเรียบร้อยมากๆเลยอ่ะใบเตยคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไป
1: การแปลงฟัน
0: การแปลงเหตุการณ์เด็กๆก็สามารถถ่ายทอดนะคะเรื่องราวของตนเองออกมาได้อย่างน่าสนใจค่ะต่อมานะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวตามข้อตกลงไปคุณครูแพลวสังเกตนะคะว่าเด็กๆนะคะมีความตั้งใจและมีสมาธิที่ดีมากๆเลยค่ะต่อมากิจกรรมที่3นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการแปลงฟันเพราะว่าฟันเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราฟันนะคะมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารถ้าหากว่าเด็กๆดูแลรักษาฟันไม่ดีจะเป็นยังไงคะมันจะถ้าเราไม่มีฟันดีไหม
2: ไม่ด
0: ีไม่ดีผลกระทบเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะและกิจกรรมที่4นะคะก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็สังเกตว่าเด็กๆนะคะเป่าสีกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะเก่งมากปรบมือให้ตนเองด้วยและกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้เด็กๆมีน้ำใจแบ่งปันเกมกันได้อย่างยอดเยี่ยมน่าชื่นชมแต่น่าเสียดายวันนี้เวลาเป็นอย่างไร
2: หมดแล้ว
0: หมดลงแล้วก่อนจะลากันไปเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: นับ1 2

0: Oh. Oh.
1: Hmm?

Ooh, ha! Huh.

ว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

ำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็น 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000

500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เพื่อสร้างขุมทรัพย์ไว้ยามเกษียณของเรานั้นการเลือก

เป็นเงินสะสมในแต่ละเดือนรวมถึงระยะเวลาการลงทุนมีผลอย่างไรต่อเงินเกษียณของเราในอนาคตอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรางกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหากเราต้องการเก็บเงินหรือลงทุนระยะยาวโดยมีเป้าหมายเป็นเงินล้านนั้นจะต้องประกอบไปด้วย2เงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือ 1. ต้องเริ่มต้นให้เร็วที่สุดครับ 2. เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนให้ได้มากที่สุดเรามาดูเงื่อนไขข้อแรกกันเลยนะครับที่บอกว่าต้องเร็วขนาดไหนกันแน่ผมขอยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนาย A เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ20ปีด้วยเงินทั้งหมด 5,000 บาทต่อเดือนนะครับผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปีนาย A ลงทุนจนถึงอายุ25ปีจากนั้นก็หยุดลงทุนไปเลยแต่เงินก้อนนี้ครับยังคงเก็บเงินไว้และลงทุนเหมือนเดิมจนถึงอายุ60ปีจึงนำเงินออกมาคราวนี้ครับเรามาดูนาย B กันบ้างนาย B เริ่มต้นลงทุนตอนอายุ30ปีทำทุกอย่างเหมือนนาย A ทุกประการเลยครับแตกต่างกันเพียงแค่ว่านาย B นั้นลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนไปเรื่อยๆจนถึงอายุ60ปีแล้วจึงนำเงินออกมาครับคราวนี้ครับท่านผู้ชมคิดว่าสุดท้ายแล้วใครจะมีเงินเก็บมากกว่ากันครับระหว่างนาย A กับนาย B หลายๆคนคงคิดว่านาย B เนี่ยน่าจะมีเงินมากกว่านาย A ใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อเรากดเครื่องคิดเลขคำนวณกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน8แสนบาทในขณะที่นาย B จะมีเงินอยู่ที่ประมาณ10ล้าน3แสนบาทเท่านั้นเองครับจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนาย A เริ่มต้นลงทุนเร็วกว่าก็ทำให้มีเงินสะสมได้มากกว่ายิ่งลงทุนไประหว่างทางด้วยก็ยิ่งทำให้ผลตอบแทนต้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีโอกาสที่จะกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดลงทุนไปแล้วก็ตามนะครับแต่ในขณะที่นาย B เริ่มต้นช้ากว่าแน่นอนครับจึงมีเงินโดยรวมที่น้อยกว่าครับนี่แหละครับเงื่อนไขของการเวลายิ่งเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ยิ่งเสียโอกาสมากขึ้นจึงเป็นที่มาของคำว่ายิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับต่อไปนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนถ้าหากเรามีเงินเดือนที่มากขึ้นเราก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้มันมากขึ้นตามเงินเดือนของเราไปด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในปีนี้ครับเรามีรายได้ทั้งหมด100บาทเราลงทุนไป10บาทในปีหน้าครับถ้าเรามีรายได้เพิ่มเป็น200บาทก็อยากให้เพิ่มเงินลงทุนเพิ่มเติมเป็น20บาทนั่นจะทำให้เรานั้นมีเงินลงทุนของเรามากขึ้นและที่สำคัญครับผลตอบแทนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า Provident Fund นั้นจะพาเราไปถึงเงินหลักล้านได้อย่างไรก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันก่อนครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับนับว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานมีเงินเกษียณเกิดจากการรวมเงินกันระหว่างลูกจ้างนะครับที่เราเรียกว่าเงินสะสมและเงินจากนายจ้างที่เราเรียกว่าเงินสมทบรวมเข้าด้วยกันครับเงินสมทบจากนายจ้างก้อนนี้นะครับเสมือนกับเราได้เงินพิเศษเพิ่มจากนายจ้างทุกๆเดือนเลยนะครับซึ่งความพิเศษของมันนะครับก็คือไม่สามารถหาได้จากการทุนในรูปแบบอื่นครับถ้าบริษัทของคุณมีอยู่ผมต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานได้ดีมากๆเลยโดยเงินสะสมและเงินสมทบนะครับมีได้ตั้งแต่ 2-5% ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับสมมุตินะครับเราทำงานให้กับบริษัทมาหลายปีนะครับเงินสมทบเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนายจ้างอาจจะใจดีนะครับให้เงินสมทบสูงขึ้นถึง 10% ทุกเดือนเท่ากับว่าเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างเนี่ย 120% ของเงินเดือนหรือถ้าให้เปรียบเสมือนเงินโบนัสเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกประมาณ 1.2 เดือนเลยทีเดียวนะครับเงินก้อนนี้ยังไม่รวมกับเงินโบนัสปลายปีและโอกาสของเงินก้อนนี้ที่จะเติบโตขึ้นจากการลงทุนอีกด้วยครับคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าการเริ่มต้นลงทุนเร็วๆการลงทุนให้เต็มสิทธิ์กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบนี้จะช่วยให้เราไปถึงเงินล้านได้แตกต่างกันอย่างไรบ้างคราวนี้ครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านาย A อายุ22ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนก้อนนี้ขึ้นปีละ 2% นะครับเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเดือนละ 5% ของเงินเดือนและนายจ้างก็ใจดีสมทบให้อีก 5% ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นอยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปีจนถึงอายุ60ปีครับถ้าหากนาย A ทำตามเงื่อนไขได้ตามนั้นนะครับตอนอายุ60ปีนาย A จะมีเงิน 2.6 ล้านบาทแต่ถ้าหากนาย A เปลี่ยนใจสักเล็กน้อยเลือกออมให้มากขึ้น

0: เลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะพอเห็นความแตกต่างกันของจำนวนเงินแล้วนะครับระหว่างที่เราเลือกสะสม 5% กับเลือกสะสม 15% ตัวเลขต่างกันไม่มากแต่กลายเป็นว่าเงินออมในอนาคตนั้นแตกต่างกันมากมายมหาศาลเลยครับจาก 2.6 ล้านบาทกลายไปเป็นเงินฮะและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่านี้แล้วเราก็เงินเกษียณจำนวนหลัก10ล้านอยู่ไม่ไกลเลยครับนี่แหละครับผมถึงบอกว่าลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ต้องเริ่มให้เร็วและลงทุนให้เต็มสิทธิ์ถึงจะคุ้มกับเราและสร้างเงินก้อนใหญ่ให้กับเราในอนาคตครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
3: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: ผมจะไม่เลยผมเพียกไรสูตุนแตก
1: ผมเพียกไร 1953
2: สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มกันพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เข้มจริงๆผู้ที่มีความสำคัญกับวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณอาวุธสุริยันปฏิพัฒน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ผมดีใจมากเลยครับที่ยังมีคนเห็นความสามารถแล้วก็ไปตามให้กลับมาปฏิบัติภารกิจนี้
4: ครับผมแน่นอนครับยิ่งคนยิ่งเก่ายิ่งเก๋าเนี่ยพวกเราต้องไปคว้าเอามาให้ได้ครับผมวันนี้เรามีภารกิจให้มาปฏิบัติกันคุณอาสนใจไหมครับ
3: ได้อย่าง
4: แต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะทําภารกิจอันนี้คุณอาสนใจทำไหมครับกล้าไหมฮะ
3: แน่นอนไปเลย
4: ดังนั้นตาผมมาน
3: ี่แหละครับบททดสอบอะไร
4: เม็ดคล้ายๆสาคู แต่มันคือกระสุนบีบีกันย้ายจากจานนี้มาจากจานนี้10 เม็ดภายใน30 วินาที
3: โอ้โห
4: ยาวไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วโอ้แย่ที่ครับไม่ใช่ครับไม่งั้นมันก็ง่ายไปนี่เราคีบครับคีบอย่างนี้อย่างนี้10 เม็ดภายใน30 วินะ 1 2 3มาแล้วเม็ดแรก 2
3: บอกเวลาด้วยดิ
4: 7 8

0: Oh. Vai, quer ali? Opa, oh, tem mais lá. Puxa. Som. Oh. Som. เป็นคนที่ใช้นิ้วได้เก่งมากครับผม
1: โอ้ผมยอดอีกแล้ว
0: ถ้าบททดสอบนี้ผ่านก็แสดงว่าเราต้องเปิดกล่องกันแล้ว
2: มาเลย
0: ภารกิจข้างในเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
3: เป็นหัวหน้านำทีมเข้าแข่งยิงปืนบีบีกันเก็บแต้มเอาชนะทีมคู่แข่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีจากผมมิสเตอร์อาร
1: ์ว่าแต่ใครจะมาเป็นลูกน้องฉัน
0: เขา
1: ไหวเหร
0: อผมเนี่ยน่าจะถามคุณอามากกว่าคุณอาจะไหวหรือเปล่าครับ
1: เนี่ยจะบอกให้นะสบายมาก
0: ครับผม
1: จิบจิบ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโพสผมไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่บ้านอยู่ไกลนะครับ
1: ไปเลยดีกว่า
0: อันนั้นเชิญคุณอาทางด้านนี้เลยครับ
4: พยัคฆ์ร้าย1953ในอดีตนอกจากจะเป็นนักแสดงเขายังเป็นผู้กำกับคิวบูและยังเป็นครูสอนการต่อสู้ให้กับนักแสดงในละครหลายต่อหลายรุ่นมิสเตอร์อาจึงมั่นใจในความแข็งแรงของเขาว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได
0: ้นี่แหละครับคุณอาและตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาสมัครเล่นบีบีกันนะครับน้องแชมป์ทิติพงศ์สอนคมสวัสดีครับน้องครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้แต่รบกวนน้องแชมป์ถามเรื่องอุปกรณ
5: ์
0: การแต่งตัวจะเล่นบีบีกันเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงฮะ
5: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการแต่งตัวมาให้ดูนะครับว่าเขาแต่งกันยังไงนะฮะเชิญน้องคุณครับเข้ามาเลยครับ
0: เป็นหน่วยสวาทหรือเปล่าเนี่ย
5: นี่ครับอย่างแรกเลยคือแว่นครับเพราะว่าเราต้องป้องกันดวงตาเราไม่ให้โดนยิงครับแล้วก็มีตะแกรงครับเพื่อป้องกันการกระแทกของกระสุนเหมือนกันครับเสื้อเช่นเดียวกันครับเกาะซองใส่กระสุนกางเกงขายาวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดฮะแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ฮะ
1: แล้วปืนที่ใช้ในการเล่นไอ้บีบีกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับ
5: ครับผมส่วนปืนที่ใช้ในการเล่นบีบีกันครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับผมจะมีปืนไฟฟ้านะฮะปืนแก๊สแล้วก็ปืนระบบแอร์ฮ็อกกิ้งครับซึ่งเป็นการแบบชักอัดลมนะฮะแต่ส่วนปืนที่วันนี้ที่น้องเขาเอามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นปืนไฟฟ้าครับผม
0: อันนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูว่ากติกามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาลุยกันเลยคราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
5: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป
0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
1: ทีนี้ผมอยากจะทราบว่ากฎกติกามารยาทแบบโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาเล่นกันนี้มันมีอะไรบ้างคร
5: ับ ก็หลักๆเลยครับก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเล่นอยู่ในสนามแล้วเราโดนยิงไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะฮะเราก็ควรจะออกจากสนามเลยครับผมครับผม
0: เราโกงได้ไหม
5: โอ้ถ้าโกงนี่อาจจะโดนหลายลูกครับผมอาจจะโดนซ้ำ อาจจะเจ็บตัวได้ครับแต่ว่าแล้วก็อย่างที่สองนะฮะก็คือว่าเป็นการเข้ายิงระยะประชิดครับผมเขาจะไม่ยิงกันนะฮะก็จะเป็นพูดคำว่ายูเดสแทนครับผม
1: ระยะสักเท่าไหร่
5: ระยะประมาณ5เมตรครับผม
1: ไม่เกิน5เมตร
5: ครับผมไม่เกิน5เมตรก็ควรจะพูดได้แล้วครับเพราะว่า
0: ถ้าจ่อไปเป็นไงยิงแบบกระลั่นอย่างเงี้ย
5: ผมว่าถ้าจ่อไปนี้อาจเป็นเกิดอันตรายต่อผู้เล่นได้
0: ห้ามเลยนะ
5: ครับผมอันตรายมากครับแล้วอาจจะเกิดแผล
1: แล้วกติกาสำหรับวันนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างครับที่เราจะเล่นกัน
5: วันนี้กติกาที่เราจะให้พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนทำก็คือยิงเป้ากระดาษ15เป้าภายในเวลา1นาทีครับครับผม
0: 1นาที15เป้านี
5: ่
1: ง่ายมาก
0: แอบห่วงใครบางคนแถวนี้ไม่ได้นะครับว่าจะไหวหรือว่าความดันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: โหสบายอยู่แล้วผมเมื่อนาก่อนออกจากบ้านมาเนี่ยผมกินยาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงยาเนี่ยนะความดันเนี่ยเขากินเม็ดเดียวเนี่ยคุมได้หมดอยู่แล้วทั้งวัน
0: ผมมั่นใจขนาดนี้ลองไปกันละกัน
5: ไปเลยครับ
0: ไม่รับประกันนะครับแถวนี้โรงพยาบาลอยู่ไกล

0: และก่อนหน้าที่ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็มีทีมครูฝึกเป็นผู้ทำคะแนนตั้งต้นให้นะครับและทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองต้องทำลายสถิติให้ได้ทั้งหมดมี15เป้าด้วยกันครับทีมครูฝึกมี2คนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าทีมครูฝึกจะทำคะแนนได้เท่าไหร่
1: เอาละครับก่อนหน้าที่เราจะไปเข้าไปเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทีมครูฝึกเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
2: 20เต็ม30ครับผม
1: เราต้องให้ได้มากกว่านั้นไหวไหมครับคุณพยัคฆ์ร้าย
3: ไหวอยู่นะ
1: 10 10 ถ้าอย่างนั้นไปดีกว่า
4: ไ
1: ปอยากรู้กัน จะได้เท่าไหร่เนี่ย
0: และทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ส่งพยัคฆ์ร้าย1953เริ่มต้นเป็นคนแรกครับลุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจิ๊บจิ๊บนะฮะก็ไล่ไปได้เรื่อยๆครับยังแข็งแรงอยู่ครับยังวิ่งได้ยังวิ่งได้ยังหาเป้าไปได้เรื่อยๆครับไม่มีพลาดเลยตอนนี้แหมทีมคู่ฝึกนี่หน้าทางจะหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วนะครับตอนนี้เข้าในส่วนที่เริ่มมืดแล้วครับสายตายังดีอยู่หรือเปล่ายังเล็งได้อยู่ครับยังยิงได้อยู่ครับยังไล่เป้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดครับไม่มีหอบความดันคงยังดีอยู่นะฮะและเข้าไปเป้าสุดท้ายแล้วครับแล้วต่อไปครับก็เป็นทีของพยัคฆ์ร้ายไวหนุ่มของเราครับ008แม่ท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ใช้เวลาเล็งเป้าค่อนข้างนานนะฮะคราวนี้เอาชัวร์เอาชัวร์เลยกะไม่พลาดเลยสักเป้าแอบยังมีลืมครับยังมีลืมอยู่ครับไปเรื่อยๆครับเริ่มมาได้ครึ่งทางแล้วครับเข้าในส่วนของที่มืดแล้วยังไล่เป้าไปได้เรื่อยๆชักเริ่มมืดครับชักเริ่มมามีลืมมีลืมมีถอยกลับมายิงอีกหนึ่งเป้าครับแม่เกือบลืมซะแล้วคะแนนอาจจะขาดได้และก็ไปที่เป้าสุดท้ายครับเราไปลุ้นคะแนนกันดีกว่าครับว่าจะได้เท่าไหร
1: ่และแล้วภารกิจของเราเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเป็นไงครับแต่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี
4: ้โอ้โหไม่เบาเหมือนกันนะช่วงที่เดินยิงเนี่ยเสียงหายใจปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
1: ความดันเป็นไงบ้าง
4: โอ้โหไม่มีปัญหายิ่งทำให้ร่างกายเลือดยิ่งวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย
1: คือไม่เคยคิดมาก่อนว่ากีฬาชนิดนี้มันจะออกกำลังกายพอได้เลยนะแล้วผมว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับผู้อาวุโสที่ยังมีไฟอยู่คราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
2: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป21เต็ม30ครับผมถือว่าชนะครับผมภารกิจสำเร็จครับ
1: ท้ายสุดนี้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์นะครับที่ติดโครงสอนคนมากๆเลยนะครับเป็นกรรมการที่อยู่ในดวงใจพี่จริงๆครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทองครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอชนก่อนครับคุณอาพอดีครับไปต่อกัน
0: หากจะพูดถึงกีฬาบีบีกันแล้วเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เล่นนะครับจึงไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างหนักหน่วงในเวลาเล่นซึ่งประโยชน์ของการเล่นบีบีกันก็มีดังนี้ครับ 1. ได้ออกกำลังกายผู้เล่นจะได้ออกกำลังกายตั้งแต่ส่วนกลางคือกำลังขาต้นขาน่องจนถึงส่วนบนคือศีรษะเพราะกีฬาบีบีกันจะเป็นการเล่นในลักษณะคล้ายๆกับการฝึกทหารหรือการออกรบจริงเหมือนที่เราเคยดูในโทรทัศน์ 2. มีความสนุกสนานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในตัวในขณะที่เล่นทำให้ท่านลืมเรื่องเครียดได้หมดตลอดเวลาที่ท่านเล่นอยู่ 3. ได้ฝึกประสาทตาและหูไปพร้อมๆกันเพราะต้องคอยสังเกตฝ่ายตรงข้ามที่ซุ่มอยู่ในเงามืดหรือซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และการพลางตัวในรูปแบบต่างๆอีกด้วยกีฬาบีบีกันนี้ต้องใช้สปิริตอย่างสูงในการเล่นนะครับเพราะมีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าจะต้องออกจากเกมการเล่นนั้นหรือไม่และสุดท้ายกีฬานี้จะช่วยให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการแข่งขันในสนามต่างๆครับ
5: คนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหมครับ
6: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
5: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่า

0: าไม้อะไรเงี้ยทานเยอะ
1: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
0: กลับเข้ามาสู่ห้องวิจัยไวทองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือพยัคฆ์ร้าย1953นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
4: พยัคฆ์ร้าย1953เขาว่าชาติเสือย่อมไว้ลายชาติชายย่อมไว้ชื่อผมมั่นใจว่าคุณเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะทีมงานทั้งหมดยืนยันว่าแม้จะอายุไม่น้อยแล้วแต่ความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเปร่าของคุณแรงยิ่งกว่าพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่นั่งข้างๆคุณเสียอีกอ้อดูแลตัวเองเรื่องความดันด้วยนะผมเป็นห่วง
3: เป็นยังไงบ้างคะไปยิงปืนกันมาบอกมีคนแย่กว่ามีคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
0: เราได้21แต้มครูฝึกได้
5: 10แต
0: ้
5: ม
0: ครับ
3: ก็เล่นโกยค่ะลูกเดียว
0: ครับมันทีนี้เรามาพูดถึงว่าด้านการออกกำลังกับบีบีกันนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้าพอเร่งเร้าปั๊บแล้วก็ต้องใช้พลังพอสมควรแค่30วิที่เขาก็มีกติกาให้เราเดินไล่ยิงนี่นะฮะ30วิเนี่ยมันทำให้เราได้เหงื่อด้วยและกับการหายใจของเราเนี่ยคือได้หอบอ่ะถึงขนาดนั้นเลยเสียงที่ออกมาจะได้ยินกันเลยฮะ
6: และที่สำคัญได้ความดันด้วย
0: โอ้ไม่ค่อยชอบ
3: ได้ข่าวว่าคุณอาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นความดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับผมมีครับ
3: แล้วตอนนี้ได้รักษาร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องของความดัน
0: ปกติแล้วเนี่ยเช้ามานี่นะฮะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยยาต้องมาก่อน1เม็ด
3: ค
0: ือผมได้ยินหมอบอกว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยให้กินประจำอยู่แล้วและถ้าเราจะรอว่าหลังอาหารค่อยกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราลืมได้เพราะเวลาเรามีภารกิจนอกบ้านเนี่ยพอไปปั๊บเอ้าลืมเอายามาก็เลยไม่ได้กินตัวนั้นเพราะนั้นตื่นเช้ามาผมจะกินก่อนหนึ่งเม็ดเพราะนั้นยานี่จะไม่เหลือเลยที่คุณหมอให้มา
3: ดีค่ะนี่เป็นคนไข้ได้โล่เลยนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่ดีค่ะเพราะว่าอันที่หนึ่งคือการกินยามีวินัยมากแล้วก็กินให้ตรงเวลากินสม่ำเสมออันจะทำให้ความดันได้ควบคุมได้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวค่าความดันของคนทั่วไปเฉลี่ยประมาณ120-80นะคะแต่สำหรับคนที่ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยค่าความดันตัวบนก็จะประมาณ140ขึ้นไปตัวล่างก็90ขึ้นไปทีนี้ตัวบนตัวล่างต่างกันยังไงตัวบนเนี่ยมันเป็นความดันเมื่อหัวใจบีบตัวแรงที่สุดนะคะส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นความดันเลือดที่หัวใจคลายตัวความสำคัญจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่าความดันที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องขึ้นกับร่างกายแต่ละคนเป็นการดีไซน์ค่าความดันที่ให้เหมาะกับคนไข้คนนั้น
0: เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยสุขภาพของคนไข้จากคุณหมอ
3: ใช่ค่ะ
0: ต้องฟังคุณหมอเท่านั้น
6: ครับ
0: ว่าควรจะยังไง
3: ใช่ค่ะ
6: ครับคนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วหยุดยาไปเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมครับ
3: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
6: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะ
3: ๆจริงๆแล้วการทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาเนี่ยมาคุยกันก่อนบอกคุณหมอเจ้าของไข้เลยว่าจะลองหยุดได้ไหมหรือลองลดได้ไหมและที่สำคัญหลังจากเราลดไปแล้วเราต้องสังเกตตัวเองที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกคนเลยก็คือว่าให้มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเช้าตื่นมาวัดเลยก่อนนอนวัดสักรอบหนึ่งถ้ามีอาการผิดปกติมึนงงปวดศีรษะเอาวัดสักรอบหนึ่งแล้วจดสถิติมาให้คุณหมอดูเพราะว่าคุณหมอเป็นแบบน
6: ี้
3: จะปรับยายังไงดีลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหม
6: นะคะแล้วก็บางกรณีนี่แถวๆข้างบ้านคุณบ้านข้างบ้านมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกยาป้าหมดขอยาหน่อยขอยืมยาหน่อยเหมือนขอยืมไข่ขอยืมน้ำตาเลยอันนี้ทำได้ไหมฮะ
3: จริงๆไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ายาความดันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อยาความดันมันมียาความลดความดันเป็นร้อยๆตัวในตลาดยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เท่ากันการวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้ายาเรามีปัญหาหรือยาเราหมดหรือเรารู้สึกว่าเราอยากกินยาเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุด
6: แล้วสุขภาพโดยรวมครับคุณหมอพยาบาลของเรานี่ถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมฮะ
0: เกณฑ์อะไร
6: เกณฑ์ที่จะผ่านครับ
0: อ๋อ
3: ค่ะจริงๆโดยคะแนนชนะครูฝึกก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของหุ่นเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าจริงๆการจะคุมความดันให้ได้ดีเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องคุมน้ำหนักให้ได้ด้วยนะคะน้ำหนักมาจากทั้งอาหารการออกกำลังกายก็ควบคุมน้ำหนักอาหารก็ลดมันลดเค็มลดหวานค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้เลยว่า
3: ผ่านแล้วค่ะ
6: ทางเรานะครับทางรายการระยะร้ายไวพอนะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้คุณอาด้วยนะครับระยะร้ายของเรา
0: ขอบคุณครับ
6: ครับ
0: ขอบคุณครับ
6: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพจีเก่งกิจตัวสนนะครับแล้วก็พยักร้ายของเรา153นะครับคุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับขอบคุณมากๆครับ
0: สว
6: ั
0: สดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
6: และมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการพยักร้ายไวท
0: ี
6: น
0: ครับ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังวงการบันเทิงของเรานะครับคุณอาอู๊ดสุริยนต์ปฏิพัฒน์สวัสดีครับอา
0: สุริยันต์ครับ
2: เอาละครับ
1: เมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยมีทีมครูฝึก
2: นำเราไปแล้วนะครับ
1: ขอโทษครับได้คะแนนเข้าไปยิงก่อนเรา
5: เล่นค่ะเล่น
1: ไปก่อนแล้ว
6: ย
1: ัง
6: ไร1953คุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับผม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพยายทั้ง2ท่านนะ
0: คะพยายครับ
3: ขอโทษ
6: และนี่ก็ครับเป็นเรื่องของเรื่องของตรงเรื่องหลายเรื่องกันเรื่องเยอะ

ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมอีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆกลต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากกลต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: บัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

0: น
1: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆ
2: พ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
0: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
2: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
2: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
5: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: มาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
6: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้รางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาท

0: เทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ไม่อย่างเงี้ยหลอกกันชั่วๆมิจฉาชีพควรรีบกลับใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการทักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันหลอกที่1ผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาบอกว่าได้ทุนคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนหรือยิ่งชวนเพื่อนมาผลตอบแทนยิ่งทวีคูณเฮ้ยผลตอบแทนเวอร์วังขนาดเนี้ยหลอกกันชั่วๆหลอกที่สองเร่งรัดให้รีบตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายพลาดแล้วจะตกขบวนบีบให้เราขาดสติรีบตัดสินใจของจริงเขาไม่เร่งกันขนาดนี้หรอกหลอกกันชั่วๆหลอกที่สามการันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนไหนในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนชั่วๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท่องไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อไหร่หลอกกันชั่วหลอกที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจดูน่าเชื่อถือโดยเจ้าตัวที่ถูกอ้างไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำหรืออ้างว่าเป็นเทรนด์ใครๆก็ลงทุนอ้างกันแบบนี้หลอกกันชั่วหลอกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ดันจับต้องไม่ได้ว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้ว่ามีใครกำกับหรือเปล่าถ้าเจออย่างนี้หลอกกันชั่วๆจำไว้ให้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีเหล่านี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนเครือญาติให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังถูกหลอกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมงจะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
4: สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานก.ล.ต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ

ราวด์ฟันดิ้งนะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE application ปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2 3คำนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอาจจะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: มาพันนี้คีย์ออฟต่างเพศ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคีย์ออฟแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงฉันมาแล้งว่าได้ทุนคืน 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้ผลตอบแทนสูงโอ้ยผลตอบแทนใหญ่โตมโหฬารพันนี
1: ้คีย์ออฟต่างเพศ
2: คีย์ออฟที่ต้องแคบตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วพลาดแล้วก็จะตกขบวนบีบให้เราขาดสติให้แคบตัดสินใจของจริงก็ไม่แคบกับบันนี้หรอก
1: คีย์ออฟต่างเพศ
2: คีย์ออฟที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนแน่ในโลกการันตีว่าได้ผลตอบแทนแมน

0: พราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยท้องวัยถ้ามีคำว่าการันตีต่อใดคีโอกาเฟ่คีโออีซี่แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจเลวาน่าเชื่อถือโดยที่เจ้าตัวที่ทุกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเช่นใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี้คีโอกาเฟ่คีโอสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอปัญนีคีโอกาเฟ่จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีปัญนีต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล้อขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้ทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.หรือไม่หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ในช่วงที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมประจำปีนะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ครับรัฐบาลก็มีงานเลี้ยงสำคัญให้กับผู้นำระดับโลกที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่จัดขึ้นก็คือที่เมื่อคืนนี้นะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ชูซอฟต์พาวเวอร์ครับความเป็นไทยสร้างความประทับใจในงาน Welcome Dinner ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ซึ่งทางด้านนอกและก็ด้านในของตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับก็ตกแต่งชูความเป็นไทยโดยเฉพาะผ้าไทยศิลปะวัฒนธรรมถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องการสื่อสารไปถึงผู้นำระดับโลกภาพบรรยากาศในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายแขกผู้มีเกียรติบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีก่อนเข้าไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกแล้วก็ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับผู้นำระดับโลกและแขกผู้มีเกียรติโดยย้ำว่าประเทศไทยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนงานเลี้ยงต้อนรับก็ได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านทั้งอาหารบทเพลงและการแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมทั้งวงบุรีรัมย์ออเคสตราและก็น้องเนเน่รอยัลนะครับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย

0: ก็เป็นภาพความประทับใจซึ่งทำให้เรารู้จักน้องเนเน่ตอนการประกวดในครั้งนั้นคือบทเพลงซอมบี้นี่แหละนะครับเสน่ห์ของน้องเนเน่ทั้งร้องทั้งดีดกีตาร์เพลงซอมบี้ซึ่งเป็นเพลงแนวอัลเทอร์เนทีฟร็อกนะครับก็สร้างความสนุกสนานให้ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากนะครับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีดูภาพนี้เมื่อสักครู่เราจะได้เห็นอันนี้ภาพการแสดงจบแล้วแต่ขณะที่การแสดงที่น้องเนเน่กำลังแสดงอยู่อันนี้มีการพูดคุยนะครับเห็นได้ว่ามีการโยกตามจังหวะเพลงของน้องเนเน่ด้วยนะครับอย่างนายอเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกแล้วก็นางคริสตินาเนี่ยนะครับคุณอเจเนี่ยฮะไทยสีออกชมพูแดงเนี่ยนะฮะก็มีการปรบมือด้วยส่วนริมขวามือของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสุดนั้นก็คือนางคริสเตน่ากอกเกียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับทั้งสองท่านเนี่ยก็บอกโยกตามเพลงเลยนะตามจังหวะของเพลงสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมากและพอร้องจบเพลงพอน้องเนเน่ลงมาก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกัน
1: และจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะสำหรับการประชุมใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting โดยช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะผู้นำการเงินและการธนาคารโลกนะคะก็ได้ร่วมกันหารือทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของเทคโนโลยี AI แล้วก็วิกฤตหนี้สาธารณะโลกกันอย่างเข้มข้นทีเดียวส่วนภาพรวมค่ะการจราจรพื้นที่โดยรอบการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมติดตามภาพรวมทั้งหมดได้นะคะจากคุณรัตนาวดีนนท์สุขรายงานมาจากการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณรัตนาวดีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะผ่านมากว่าครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026โดย3วันที่ผ่านมาค่ะมีหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การเปิดเผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกไปจนถึงการคาดการณ์ค่ะว่าหนี้สาธารณะโลกอาจจะพุ่งสูงแตะ 100% ภายในปี2030ค่ะในการประชุม IMF World Bank 2026ได้เผยแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะว่าเศรษฐกิจโลกในปี2569นี้จะเติบโตที่ 3.1% ก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% ในปี2570ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในปีนี้ก่อนลดลงเหลือ 4.1% ในปีหน้าส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ราว 3.9% ในปี2569และ3.7% ในปี2570สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะคะมีทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะโดยสงครามที่ดันราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นกำลังเพิ่มต้นทุนและกดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่กระแสการลงทุนในเทคโนโลยี AI ช่วยกระตุ้นการค้าและการลงทุนโลกมีการเติบโตของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI ขยายตัวกว่า 29%อย่างไรก็ตามนะคะจากการเสวนาในหัวข้อ Small AI More and Better Jobs ทาง IMF เองก็ได้เปรียบเทียบการพัฒนา AI เป็นเหมือนคลื่นสึนามิที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะงานที่มีลักษณะทำซ้ำๆเป็นรูทีนกำลังจะหายไปเพราะ AI สามารถทำแทนได้นั่นเองค่ะประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของ AI จะเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังคงมีการกระจุกตัวของห่วงโซ่อุปทาน AI ที่บางประเทศเท่านั้นทำให้มีความเสี่ยงที่จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินปรับลดลงกระทบต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินค่ะด้านหนี้สาธารณะนะคะทาง IMF คาดว่าหนี้สาธารณะทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 100% ของ GDP โลกภายในปี2030ซึ่งเป็นระดับที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2จึงเสนอให้ประเทศที่มีหนี้สาธารณะรีบปรับฐานะทางการคลังลดการขาดดุลและควบคุมหนี้สาธารณะพร้อมให้ธนาคารกลางรักษาเสถียรภาพทางราคาป้องกันการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อค่ะส่วนวันนี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเสวนาในหัวข้อการพัฒนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีการเสนอภาพรวมและแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันค่ะสำหรับการจราจรโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการปิดการจราจรถนนรัชดาพิเศษทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4โดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินเข้าออกได้ตาม

0: ปกติขณะที่รถที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตเข้าพื้นที่สามารถเข้าสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้ตามมาตรการที่กำหนดสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4โดยเป็นการปรับมาตรการเพื่อรองรับการชุมนุมค่ะและไฮไลท์ที่น่าจับตามองในช่วงบ่ายและช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คือการเสวนาระดับโลกค่ะในหัวข้อการสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตส่วนในช่วงเย็นเองค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยมีรองนายกเอกนิติธันประภาสเข้าร่วมชมการแสดงภายในเย็นนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณรัตนาวดีนวลสุขนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคือต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ในทุกๆวันนะเราจะเห็นนะคะนอกจากว่าทางรัฐบาลไทยพยายามที่จะชูเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความเป็นไทยแล้วนะอาหารไทยนี่ต้องบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างคับคั่งอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะไอติมไผ่ทองต่อแถวยาวเลยค่ะนะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีเป็นลักษณะของรถเข็นผลไม้ใช่ค่ะหลายคนก็ชื่นชอบส่วนวันนี้ดิฉันแอบเข้าไปดูเมนูที่เลี้ยงบรรดาสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของไก่ย่างไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็ข้าวเหนียวหลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็ประทับอกประทับใจนะคะ
2: ก็คือมันคล้ายๆเป็นแบบฟู้ดสตรีทของบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างรถเข็นผลไม้เราอาจจะชินตาน
1: ะ
2: แต่บางทีหลายๆประเทศก็อาจจะไม่เคยเห็นแบบนี
1: ้ถู
2: กไหมไผ่ทองไอติมไผ่ทองด้วยมันจะละลายไหมแต่ไม่ละลายแล้วมันเป็นไอติมกะทิไง
1: โอ้โห
2: หวานมัน
1: แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าใส่ขนมปังอ่ะที่อื่นเขาไม่มีแต่ซิกเนเจอร์ต้องเป็นที่บ้านเราสำหรับไอศกรีมกะทินะคะ
2: ใส่ขนมปังไม่พอมีเครื่องเคียงใช่ไหมข้าวเหนียว
1: ใช่ค่ะ
2: ลูกชิดมันแต่จะใส่อะไรนะครับก็ถือว่าเป็นความเป็นไทยๆที่สามารถสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับแต่ในอีกมุมนึงสำหรับคนที่จะมีการชุมนุมนั้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีครับในการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings พร้อมปฏิเสธข่าวบิดเบือนที่มุ่งลดความน่าเชื่อถือของประเทศตลอดจนขอให้สื่อมวลชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลก่อนการนำเสนอนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดความน่าเชื่อถือของการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยมีการยกตัวอย่างการกล่าวถึงประเทศไทยในเชิงลบรวมถึงการระบุว่าผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กล่าวตำหนิรัฐบาลไทยซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากในความเป็นจริงนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมต่างแสดงความชื่นชมต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากและขณะนี้ได้มีการประสานงานไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอย่างรัดกุมก่อนทำการเผยแพร่เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3: ที่เหมือนมีความจงใจนะครับว่าปล่อยออกมาโดยที่พยายามจะ discredit หรือว่าพยายามจะทำให้งานการประชุมเนี้ยดูเหมือนประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าถูกโจมตีนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพอเราไปตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวมาจากสำนักข่าวบางสำนักกันนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าที่เนี่ยรู้จักไหมนะครับแต่ผมไม่เคยเจอนักข่าวของสำนักข่าวเนี่ยที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยถ้าเราไปถอดคำพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเนี่ยต้องเผชิญปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องมีการเพิ่มการค้าขายระหว่างกันแล้วเขายังชื่นชมไทยด้วยนะว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการมีการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็อยู่ในภูมิภาคแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศได้ค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาให้ข้อมูลมาแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอม
2: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิถีชีวิตและการดำเนินธุรกิจของคนไทยสู่สายตานานาชาติพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประเทศตลอดช่วง35ปีที่ผ่านมาดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันภาคภูมิใจและก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศสำหรับการเตรียมการรับมือกับการชุมนุมนั้นทางรัฐบาลเคารพสิทธิในการแสดงออกตามกฎหมายแต่ขอความร่วมมือให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่นพร้อมทั้งเชิญชวนให้ใช้แนวทางในการเจรจาพูดคุยผ่านตัวแทนของรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีแทนการกระทำที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ
1: และท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ผันผวนทั้งเรื่องของสงครามภัยพิบัติแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI นะคะผู้ประกอบการรายเล็กก็ยังเผชิญข้อจำกัดด้านการเงินทุนค่ะทางธนาคารออมสินนะคะจึงปรับเกณฑ์สินเชื่อใช้ข้อมูลธุรกิจแทนหลักประกันบางส่วนพร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนภายในงานสัมมนา Future Ready Economy 2026ค่ะซึ่งก็เป็นเวทีคู่ขนานการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าปัจจุบันกับโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยพิบัติการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI หรือแม้กระทั่งภาระหนี้สินที่มีผลต่อการเติบโตของภาคธุรกิจรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็ถือว่าเป็นโจทย์สำคัญของธนาคารค่ะจึงมีการปรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการรายเล็กโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใช้ข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นพฤติกรรมการทำธุรกรรมประวัติการซื้อขายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมกับส่งเสริมให้กู้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแล้วก็ไม่สร้างภาระหนี้เกินกำลังนอกจากนี้นะคะธนาคารยังสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนทั้งการยกระดับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเช่นการติดตั้งโซลารูฟเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญทางการค้าในอนาคต
4: สิ่งที่สำคัญของการเติบโตอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเติบโตเท่านั้นที่เราต้องเอาใจใส่แต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราต้องพิจารณาว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและการเติบโตอย่างยั่งยืนจะสามารถทำได้อย่างไรธนาคารเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับเงินกู้หรือว่าเงินทุนเองก็ตามโดยที่ไม่จำเป็นต้องกู้มากหรือว่าถ้าเผื่อมีการเติบโตของธุรกิจก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเองความท้าทายของประเทศไทยในเรื่องของการเติบโตอย่างยั่งยืนและการเติบโตในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมจะเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2: เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็เปิดเผยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกกรณีที่ไทยนั้นเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2033นะครับจึงเป็นโอกาสในการเติบโตจากนวัตกรรมของ AI ด้วยและก็ธุรกิจสุขภาพพร้อมยกระดับแผนการออมของสมาชิกกับเป็นการสร้างความมั่นคงหลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบข.ครับร่วมเวทีในงาน Demographic and Development Aging Well in Changing World ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บอกว่าประเทศไทยนั้นอาจเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยขั้นสุดยอดภายในปีคริสตศักราช2033ซึ่งกลายเป็นการท้าทายในระดับมหภาคทั้งมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถพึ่งพาแรงงานรวมถึงแรงกดดันทางการคลังที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการดูแลสุขภาพและภาระภาษีอย่างไรก็ตามประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพานวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และก็ AI เนื่องจากโครงสร้างประชากรยังมีกลุ่มแรงงานวัยทำงานตอนต้นหรือว่ากลุ่มอุ่นเครื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุ 50-60 ปีที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นศักยภาพสำคัญที่มีน้ำหนักมากกว่าการใช้แรงงานดิบเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ยังมีโอกาสการลงทุนในหลายมิติทั้งด้านของสุขภาพธุรกิจให้คำปรึกษาด้านความมั่นคงและธุรกิจดูแลครอบครัวเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งระหว่างคนต่างวัยรวมถึงธุรกิจที่พำนักระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นโอกาสการลงทุนที่ดีได้ ส่วนการดูแลสมาชิกกบข.หลังเกษียณนั้นก็ได้ยกระดับการใช้ข้อมูลร่วมกับกระทรวงการคลังและก็เทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ทั้งมิติ

0: เงินฝากธนาคารหนี้สินและสุขภาพก่อนจำจัดทำแผนเป็นรายบุคคลด้านการเงินและสุขภาพได้อย่างมีภาพมากขึ้นก็สร้างความมั่นคงทั้งด้านการเงินและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้รับบำนาญต่อไป
1: เราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: รัฐบาลเดินหน้านะคะสำหรับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสในวงเงิน 50,000 ล้านบาทค่ะคือกู้สูงสุดเนี่ย3ล้านบาทระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด40ปีช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางมีบ้านเป็นของตนเองนะคะคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่า 125,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเดินหน้าโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสวงเงินรวม 50,000 ล้านบาทพร้อมแยกบัญชีโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐเพื่อการบริหารจัดการและการตรวจสอบโปร่งใสโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสเป็นการต่อยอดมาตรการสินเชื่อบ้าน Happy Home และมาตรการสินเชื่อซื้อสร้างซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนจนเต็มกรอบวงเงินขณะที่ยังมีผู้ต้องการสินเชื่อเพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยรัฐบาลจึงเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ในราคาที่เหมาะสมสำหรับหลักเกณฑ์สินเชื่อบ้านคนละหลังพลัสค่ะประชาชนก็สามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือว่าห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างรวมถึงการซื้อหรือว่าสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคารส่วนอัตราดอกเบี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพและกลุ่มผู้กู้ตามเกณฑ์รายได้ปกติก่อนปรับเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงตามอัตราเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของทอสในระยะต่อไปทางนี้นะคะทอสจะพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระตลอดอายุสัญญาโดยเฉพาะหลังสิ้นสุดช่วงอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อไม่ให้ประชาชนมีภาระทางการเงินเกินกำลังโครงการค่ะจะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
2: ก็
1: ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
3: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
3: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
4: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
3: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแพรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: โ
5: อสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมะกรายสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ๋อแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอเขาขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทและเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งคะ
10: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก่
11: เวลาลุกเร็วๆมันก็จะอาเจียน
12: รุ่นใหญ่บาซ่า
2: โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
4: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
4: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
4: อ๋อไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มๆดีกว่านะ

0: สนใจ
1: อ่ะฉันหน่อยไหมฮะ
2: หน่อยไหมฮะ
1: อันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยอ้าวไปพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริงๆ
0: ไม่ใช่กล้วยกล้วยอยู่ด้านน
2: ี้กล้วยอยู่ด้านนี้
1: อันนี้เหรอผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร่
0: ของหนูวัด165ตอนนั้นพี่วัดเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอย่างแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกําหนดให
2: ้ถูกต้อง
1: นะคร
2: ับ ใช่
0: ลดภาวะเครียด
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้ okay. เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอคะ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อยาก
0: ได้นะคะ
1: อยากใช้คำว่าเดี๋ยว
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟมาไง
1: เดี๋ยวคิดว่ารายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาข้าวเม่ามาแพนึงข้าวเม่า
0: โอเคได้ค่ะ
1: นะ
0: จัดให้พี่กอล์ฟ
1: จับมาเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
1: ไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ
1: รอเนี่ยจ่ายตัง

0: เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเอ้าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร

0: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
1: เด็กเป็นได้มั้ยฮะ
0: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
0: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
1: ที่มีจุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยอ้าวนี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักครับ
1: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมเล่าข้าวแหมติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ
0: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
1: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
0: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
1: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
4: 2-3ปีได้ค่ะ
1: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
4: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
1: ้
4: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี่
0: ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วยความดันปกติ
2: เท่าไหร่คะ
0: 125/80
2: ว้าวพอเรากินยา
1: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
0: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
1: โอ้โห
0: คุณก๊อฟแย่แล้ว
3: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
1: ครับผม
0: ความดันปกติ
1: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
0: 120/80
1: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8ฉาก9ฉาก10ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหม
0: บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้3อไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
2: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้น
0: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
2: แต่ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ยโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
2: ้อร่อยดีเน
1: า
2: ะ
1: อันนี้ก็มันดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
0: ไม่หวานจัด
1: ใช่ใช่

0: ผู้หญิงคนนี
1: ้หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าย
2: ังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
3: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
4: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานเนี่ยนั่นแล้วมันจะเมื่อยเต็มคอ
5: แล้วคุณแม่มีความดัน
4: ในไม่เคยตรวจเลยค่ะ
5: เอาไม่เคยตรวจเลย
6: อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
4: จะ70แล้วปีหน้า
3: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
5: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภายเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสวัดความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
3: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้เป็นไงครับหมอ
5: สูงจ้า
3: สูงเหรอ
5: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
3: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
5: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
7: เราไม่ใหญ่เขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
3: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะหมอ
5: ยังไม่น่ากลัวมาก
3: เอาคุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
5: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้งเดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
7: ครั้งแรกของชีวิต
5: ครั้งแรกแล้วถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
4: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
5: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
3: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
5: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
3: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
5: วันนี้
3: 1,800 อ่ะ
5: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
3: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับ
8: กุญแจพาซ่า
3: ตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชมวเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ่อม
9: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
3: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี
10: ้เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวหนึ่งเป็นกางเกงขาก้วยเน
3: า
10: ะ
3: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
9: ขาย150เองค่ะ
3: 150
5: เอง150
3: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
10: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
3: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
9: 67ค่ะ
3: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
9: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
3: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
5: เครียดสิน
3: ี่ไง
5: ตะเข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
3: น
5: ี่
3: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ไงแม่
5: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บเราต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงก็ทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
3: ไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับ
5: ขอบคุณคร ับ
3: ขอบคุณครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
5: ตัวนี้คุณก๊อฟไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
3: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
5: ะไรปูดครับ
3: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้

0: พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
1: พี่ไม่รับค่ะ
2: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
0: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได้อ่
1: ะลองก่อนกัน
0: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆกันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
1: สวัสด
3: ีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
4: ชื่อใหม่ครับ
1: ใหม่ไหนพูดใหม่สิ
4: ใหม
0: ่อันนี้คือเพ้นท์เพื่อขายป่ะครับ
4: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นท์อะไรอย่างเง
5: ี้
4: ยคร
5: ับ
4: รับจ้างเพ้น
0: ท์แล้วเราคิดค่าเพ้นท์ยังไง
4: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
0: ตรงนี้นี่คือขายป่ะฮะ
4: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
1: เอาไปดู
4: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสน
4: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
0: ราคาแรง
4: ครับ
0: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอะอันนี้เท่าไหร
4: ่ก็เกือบพัน
0: ฮะ
4: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
0: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
4: คือดูแลยาก
0: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
4: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร์
0: อันนั้นน่ะหรอ
4: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
0: เท่าไหร
4: ่ 5,000
0: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
4: ได้ครับ
0: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
4: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
0: เป็น
4: อันนี้คือ 25-50
0: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
4: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
0: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
4: ใช่ครับ
0: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
1: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
6: รุ่นใหญ่พาซ่าที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
0: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
1: อ๋อ
0: เพื่อมาไปทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นค
1: ือ
0: 1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
1: เรามาดูอันนี้เรือเก่า
0: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปิดให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
1: เป็นเรือจ้า
0: ถูกต้องอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบ
1: ิ
0: ด
1: โกโบริโกโบริ
0: แหมเว้ยจำผิดแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮะแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
6: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณคุ้มครองเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
0: เดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
1: อ๋อร้านอะไร
0: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานนี่ไง
1: นี่ไง
0: ร้านนี้แน่ๆเลย
1: จันแน่นอน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: ชื่อดัง
7: ชื่อโกจัน
6: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
8: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
0: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่นมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดจะไปแม่
1: ค่ะ
0: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครั นี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับ2จานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
1: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะ
0: นี่ครับเน
8: ้
0: น
8: เน้นอะไรเนี่ย
0: จัดจ้าน
2: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
0: อ้าวทำไม
2: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
0: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำเพราะว่าอันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟสิ
8: อุ๊ยอร่อยมากเลย
0: ทำไมสายตาแปลก
8: ๆอร่อยจริงๆอร่อยจริง
2: ๆ
8: อร่อยอร่อย
2: ไม่ยอมชั่ว
0: จริงไหมฮะอุ้ยตายแล้ว
8: เป็นไง
0: มันทำอร่อยเว
2: ้
0: ย
2: ไม่น่าเชื
8: ่
2: อ
8: นี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
0: ใช่ใช่ของเขาแห้ง
8: อันนี้ทำไมมัน
2: ทำไมเยิ้มอ่ะ
0: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
6: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
0: Dash Dietคืออะไร
2: Dash Diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆ ก็คืออันที่หนึ่งคาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมุติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
0: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
2: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนเพราะอ้วนก็จะทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อนึงก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
8: นเอง
2: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลยดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
8: ต้องพกยาม
0: ันสะสมไหมหมอยา
2: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
8: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงนะคะ
2: สมมุติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
8: ้อ๋อค่ะ
0: เช่นสมมุตินึกออกตอน 5:00 น.ก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 น.เช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
2: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงมันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
8: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
0: มันเสียมารยาท
2: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมอะไรแล้วเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงก็อยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันนึงแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
0: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
2: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
0: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
2: โอ้โหอะไรคะ
0: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสห้ามมาแล้วครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำวุ้นเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
2: มันหอม
0: อ เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้
3: ประทับใจมันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
0: มันเพลินๆนะเน
3: า
0: ะ
3: มันเพลิน
5: ชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
0: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
8: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเค
0: ครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
9: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
0: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเขานี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
8: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
3: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรังแล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
0: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันเหมือนเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสามประมาณ30ต้นๆเองก็เสียชีวิตรถชน
10: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
11: ใหญ่พาซ่า
12: พลังแสงทะลุมิติ
13: โอ้โหนี่มันนอกโลก
14: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
12: ้พลังแห่งความคิด
14: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ดำเนินชีวิตของเราด้วยนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาค่ะความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาก็ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของเราที่เห็นกันในปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็มีคำกล่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีผักบุ้งทฤษฎีผักบุ้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือทฤษฎีอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทฤษฎีผักบุ้งมีอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์นี่แหละค่ะที่จังหวัดนนทบุรีแต่ที่มาความสำคัญตลอดจนทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยนะฮะนำมาใช้ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนน่าสนใจยิ่งกว่านะคะฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัตรธรรมพาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ขอทุกท่านที่ชมรายการ
0: ค่ะ
1: ธรรมะ
0: ของเราในวันนี้นะคะ
1: นะ
0: พุทธธรรมนำปัญญานะเจ้าค่ะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะขอเมตตาหลวงพ่อนะคะเป็นที่มาจากคำว่าทฤษฎีผักบุ้งค่ะหลวงพ่อ
1: คือถ้าเราใส่ใจกันเราจะพบว่าเราเนี่ยชีวิตสูญเปล่าไปกับเรื่องของการทำอะไรเพียงแค่ขอได้ผ่าน
0: ขอได้ผ่าน
1: ชั่วคราวครั้งคราวถ้าโครงการก็เป็นโครงการเฉพาะ3วัน5วันถ้าเป็นเรื่องของการจัดอยู่ในบ้านในช่องก็จะมีแต่เรื่องของว่าทำเพียงขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านเลยเราต้องสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าได้มีส่วนทำรู้สึกว่าเราคือผู้ที่ได้มีส่วนในการทำกิจกรรมนั้นๆเสนอหน้าแต่ไม่ค่อยเสนองาน
0: หลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนผักชีโรยหน้าเหรอเจ้าคะ
1: ก็เราก็เห็นกันอยู่ผักชีนี่อาจจะดูสวยในเวลาที่ใส่กับข้าวต้มแต่ว่าเขาเอามาใช้นี่ก็ต้องถอนทางต้นมานะไม่มีสิทธิ์ในการที่ต้นนั้นจะเจริญงอกงามได้งั้นเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วคนก็พูดกันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้ายังทำผักชีโรยหน้ากันอยู่เนี่ยความมั่นคงจะไม่มีดังนั้นเห็นภาพตรงนี้จึงขอให้วัดนี้จงวัดปรับความเป็นอยู่หรือการคิดการกระทำอะไรต่างๆให้สมกับที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณคนเนี่ยก็ขอเน้นเรื่องคำว่าทฤษฎีผักบุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: ในทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยเราจะให้ดูตั้งแต่เรื่องของระดับใต้ดินระดับบนดินและระดับบนอากาศ
0: ใต้ดินบนดินบนอากาศคืออะไรเจ้าคะหลวงพ่อ
1: นี่คือสิ่งที่ต้องเอามาทำให้ได้ถึงถ้าเราตั้งใจทำให้ได้เราจะพบว่านี่คือเราไม่ใช่ทำเพียงแค่ชั่วคราววัดชลประทานพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าถนนข้างนอกเนี่ยเป็นเมตรนะ
0: อ๋อถนนสูงกว่าวัด
1: สูงกว่าวัดนะเพราะวัดมันไม่ได้ยกขึ้นได้เนี่ยถนนมันยกขึ้นเพื่อกันน้ำแต่ในวัดมันก็ต่ำพอฝนตกมันจะท่วมนั้นเราทำยังไงที่จะต้องจัดการเอาทฤษฎีผักบุ้งมา

0: ก็ต้องดูว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไปไหนโดยเฉพาะวัดชลประทานไม่มีสักหยดเดียวที่จะไหลออกนอกวัดโดยไม่ใช้ระบบก็เลยให้ถนนเนี่ยทุกสายเนี่ยเป็นที่รับน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำ
1: หมายถึงถนนทุกสาย
0: ทุกสายในวัด
1: ชลประทานข
0: ้
1: างล่างจะเป็นท่อส่งน้ำ
0: ส่งน้ำหมดเลยเพราะโดยปกติเขาออกแบบกันก็คือทำถนนแล้วก็คูประมาณราว60 เซนติเมตร
1: แล้วก็เป็นท่อฝัง
0: ไม่คูสองข้างสองข้างแล้วพื้นที่มันมากมายแล้วไปลงในคูเนี่ยมันจะพาไปได้ยังไงอ่ะ
1: ไม่น่าจะพอนะ
0: ก็ใช่ก็เลยจัดการเมื่อมีการปรึกษากับฝ่ายชลประทานเขาจะพบว่าน้ำในนี้ปีหนึ่งฝนตกเท่าไหร่แล้วมันจะเข้ามารวมเป็นมวลน้ำในเท่าไหร
1: ่เจ้าค่ะ
0: นั้นถ้าอยู่ในคูไม่พอเราก็จัดการบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่อส่งน้ำอยู่ใต้ถนนแล้วก็มีบ่อรับน้ำไปเป็นช่วงช่วงช่วงถ้าขับรถมาจะเห็นเป็นบ่อไอ้ตัวขวาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนั่นคือที่น้ำลงทั้งหมดเลยนั้นน้ำมาเท่าไหร่ในวัดนี
1: ้ไม่มีท่วม
0: ไม่มีไม่มีท่วมเสร็จแล้วทำไงมันส่งไปที่บ่อพร่องน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: พอส่งบ่อพร่องน้ำเราก็ต้องมีเครื่องที่จะต้องทำหน้าที่ของมันก็เรียกบ่อที่สูบน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: 3ตัวพอฝนตกไประดับ1ตัวนี้ถึงที่ที่ตัวนี้ทำงานแล้ว
1: ค่ะ
0: พอทำงานเรื่อยไปน้ำจะมามากขึ้นตัวที่2ทำงานพอน้ำมากขึ้นตัวที่3ทำงานส
1: ู
0: บพร้อมกันอัตโนมัติแล้วมันก็ส่งไปที
1: ่คลอง
0: บางตลาดคลองบางตลาดแล้วก็ส่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: เจ้าค่ะ
0: วัดจึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกครั้งเป็นผักชีโรยหน้าอยู่เอาเดี๋ยวหาคนมาช่วยสูบออกอะไรออกไปเราถือว่านี่คืองานของเราอันที่สองคือเรื่องระบบไฟ
1: เจ้าค่ะ
0: ระบบไฟเนี่ยเราต้องยืนยันกันดีไหมว่าเราไม่ใช่อยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ใช่อยู่แบบบ้านเช่า
1: ค่ะ
0: น่าเป็นห่วงบ้านเมืองขนาดนี้คือมาอยู่กันแบบบ้านเช่า
1: หมายความว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู่
0: ก็คืออยู่กันเพียง2เดือน2ปี3ปีแล้วก็ทิ้งภาระกันไปคนเจ้าของบ้านก็ซ่อมกันไป
1: ค่ะ
0: วัดก็เหมือนกันอย่าคิดว่าขอมาอยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้วัดได้อาศัยเราในสุดสายไฟที่เคยระเยะระยะในวัดเลยนะ
1: ค่ะไม่มี
0: หาดูดิหาดูว่ามีสักเส้นไหมเนี่ย
1: หลวงพ่อเอาลงใต้ดิน
0: ลงใต้ดินหมด
1: โอ้ทันสมัยมากเลยนะ
0: ค
1: ือ
0: ใต้ดินลงใต้ดินลงมาไม่ใช่ที่นี้นะลงมาตั้งแต่วัดปัญญาตั้งแต่253838
1: เจ้าค่ะ
0: ทำมาตลอดแล้วก็มาถึงวัดนี้ก็ไม่รู้ขอลงใต้ดินแหละฉะนั้นตามถนนหนทางแล้วมันใจหายว่าเราทำไมมาทำแบบชั่วคราวกันอย่างนี้ชั่วคราวกันจนทั้งชั่วกันไปหมดมันไม่ไหวนั้นต้องเอาลงใต้ดินหมดอันที่สามคือที่จะลงสู่ใต้ดินเนี่ยระบบประปาระบบการทำน้ำสะอาดระบบอะไรหมดเราจัดการลงสู่ใต้ดินสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็เปิดใช้ได้นี่คืองานของเราว่าใต้ลงไปดูแลว่าควรใช้อะไรกี่เรื่อง
1: โดยใต้ดินที่ลงไปดูแลนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราสังเกตเห็นก็คือมีปัญหาอะไรปัญญาต้องมาแบบทันการแก้ทันทีเลยนะจะไม่ปล่อยจนปัญหาใหญ่โตนะ
0: นี่คือทฤษฎีผักบุ้งยิ่งทำแล้วก็ทำให้เราทำงานเรื่องอื่นได้คล่องตัวไม่ต้องมาเที่ยวภาวะประวงอยู่ตลอดเวลาประการที่สองคือบนดิน
1: บนดินเจ้าค่ะ
0: บนดินเราต้องมองออกว่าการใช้งานของวัดเนี่ยชาวพุทธเราขอเอาวัดเป็นศูนย์กลางนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องถือว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องได้ใช้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องคุ้มกับคำว่ามีวัดเราจึงมีการดูแลนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์เนี่ยเด็กมาเรียน300กว่าคนเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงเขาอยู่ในฐานะเป็นสาธารณญาติเราจะดูแลเขายังไง
1: จ้าค่ะ
0: เราก็จัดการที่เขาให้ได้เรามาดูเรื่องของคนที่มาบวชพุทธสาวกสวิกาศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
0: ชาวพุทธเขาควรจะได้สิทธิในการเข้าหาธรรมไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกว่าได้มีส่วนแห่งคำว่าเขาเข้ามาวัดเขาได้มาทำบุญแล้วทำไมพระเราบวชได้ล่ะทำไมชาวบ้านเขาบวชไม่ได้ล่ะเขาควรมีสิทธิในการที่ได้เข้ามาบวช
1: เจ้าค่ะ
0: บวชพระเขาควรมีสิทธิในการได้มาบวชเราก็ดูพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องดูแลแล้วก็ไม่ใช่มีเท่านั้นเราพบว่าคนเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่บวชไม่ใช่ไม่แต่เรียนเขายังต้องใช้ชีวิตเริ่มต้นที่เรียกว่าสมรสวัดชมทานใช้คำว่าธรรมสมรส
1: ธรรมสมรส
0: ธรรมสมรส
1: คืออะไรเจ้าค่ะ
0: ก็คือการมาเริ่มต้นการแต่งงานที่วัดเนี่ยมันได้ให้สติแก่เขาต้องมีการให้ธรรมะให้มีข้อปฏิบัติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าที่ของสามีทำอะไรหน้าที่ของภรรยาทำไงพุทธเจ้าสอนไว้อย่างดีมาก
1: หลวงพ่อหมายถึงว่าเราสามารถมาจัดพิธีการแต่งงาน
0: ในวัด
1: ที่วัดชลประทาน
0: ได้ที่วัดชลประทานได
1: ้อ๋อค่ะ
0: วัดชลประทานมีสถาบันปัญญาวิชาลัย
1: ค่ะ
0: งั้นสถาบันนี้ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของผู้ที่มาใช้ประโยชน์กับวัดในฐานะเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่สถาบันที่ต้องตั้งหลักสูตรที่อื่นตั้งหลักให้คนนอกจากนั้นในเมืองขนาดนี้เนี่ยโคดแคนวาแคนวา
1: อบรม
0: อบรมเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเนี่ยกำลังอบรมกันอยู
1: ่เป็นแหล่งความรู้เลย
0: แล้วก็ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีก็มาจัดการอบรมประชุมกันที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เกิดใหม่เนี่ยเรียกว่ากรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
1: สธนช.
0: สธนช.เนี่ยก็จะมาอบรมอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาลชลประทานวิทยาโรงพยาบาลชลประทานก็ส่งพยาบาลมาอบรมมาทำหน้าที่คือเขาเหล่านี้คือบุคคลที่เป็นชาวพุทธเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงธรรมแล้วเขาเข้าถึงอะไรนั้นเราจะต้องเอาพื้นที่บนนี้ให้เขาได้มีส่วนในการใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของเขานอกจากนั้นเราก็ยังให้เขาได้เห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งเขาในทุกด้านนะเรื่องของงานศพเขาก็ได้อาศัยเป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่พึ่งเพียงเท่านั้นเราจัดโรงทานให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในการรู้ยามทุกข์ยากอย่างไรเราต้องหาวิธีคลายทุก
1: ข
0: ์แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาชีวิตมนุษย์เข้าสู่ระบบที่เป็นวัฒนธรรมเดิมจริงๆอ่ะคนเข้าวัดวันพระแต่มาถึงวันนี้ในวันพระเนี่ย
1: ต้องไปทำงานก็มี
0: ต้องไปทำงานถ้าเมื่อไรคนนั้นเข้าวัดคนนี้ทิ้งงานคนนี้ผิดกฎหมายคนนี้จะถูกประณามด้วยความหมายว่าเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณของตัวเองทั้งที่เขาปรารถนาที่จะมาวัดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามงั้นวัดตอนนี้ทั่วประเทศคือวัดร้างหมดนั้นหลวงพ่อปัญญาจึงเห็นว่าชาวพุทธเราไม่ควรจะให้เขาอยู่อย่างไม่มีหลักในการเกี่ยวข้องกับศาสนาข้องกับวัดท่านจึงเปิดวัดวันอาทิตย์ถ้าประเทศไทยเนี่ยทำสองเรื่องให้ได้นะศาสนายังอยู่ฮะ
1: มีอะไรกับอะไรเจ้าคะ
0: หนึ่งคือเปิดวัดวันอาทิตย์ทั่วประเทศเติมวันพระเดิมเสียได้
1: อาทิตย์หนึ่งมีทั้งวันอาทิตย์เข้าวัดกับหรือฟื้นวันพระให้คนเข้าวัด
0: วันพระฟื้นไม่ไหวหรอกเพราะฟื้นเท่าไหร่คนแก่เท่านั้นที่เข้าวัด
1: เพราะมันสวนกับวิถีชีวิตปัจจุบ
0: ัน ใช่แล้วแกเข้าวัดแกก็มี4คน5คนแล้วเด็กจะเข้ามาเติมแล้วคนไม่ได้เพราะนั้นชมรมคนแก่ทีนี้เราต้องเอากิจกรรมของวันพระเนี่ยไปเติมในวันอาทิตย์เสีย
1: เจ้าค่ะ
0: พบเติมวันอาทิตย์เนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้คือที่นั่งของโยมมาวันอาทิตย์นะ
1: วันอาทิตย์ที่วัดชลประทานคนเยอะ

0: เกิดเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียกหาอะไรนะเขาเสือนี่มานั่งปูอย่างที่เธอนั่งนี่แหละทั่วกันไปใครเห็นว่าตัวเองนั่งฟื้นไม่ค่อยดีมีเก้าอี้นั่งเขาก็จัดการของเขาเองจัดการเสร็จแล้วเขาเก็บเองเขาไม่มาวุ่นวายอะไร
1: ค
0: ือการเปิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นของสมบัติของศาสนาไหนเมื่อเรามาดำเนินชีวิตตามหลักสุริยคติเราทำงานจันทร์ถึงศุกร
1: ์
0: วันเสาร์คือวันครอบครัววันอาทิตย์คือวันโฮลิเดย์คือเข้าวัดนี่คือจบ
1: ค่ะคือถ้าฟังอย่างที่หลวงพ่อสง่าว่านะฮะหลวงพ
0: ่อก็นี่แหละวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นเขามาพบมาคุ้นเคยกันมาทำกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยต้องเอาวัดเพราะวัดเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้
1: อ่
0: ะ
1: เรา
0: ไปที่อื่นต้องไปซื้อเก้าอี้อย่างน้อยกาแฟหนึ่งแก้วร้อยบาทไปแล้ว
1: อันนี้ไม่ต้องเลย
0: ไม่ต้องนี่เขามานั่งมาสนทนากันทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนั้นมันเพิ่มจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์นะในเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากว่าทุกฝ่ายรีบเร่งเถอะไม่นั้นวัดร้างไม่พอชาวพุทธจะร้างธรรม
1: อย่างที่หลวงพ่อกล่าวมานะโดยหลักของทฤษฎีผักบุ้งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ใต้ดินนะ
0: บ
1: นดินและอีกประการหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวต่อไปก็คือเหนือกว่าดิน
0: นะ
1: คืออะไรครับส่วนที่สาม
0: แต่ขอเพิ่มมานิดหนึ่งเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งข้าววัดวันอาทิตย
1: ์
0: เปิดวัดวันอาทิตย์เถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองเนี่ยต้องเปิดการเทศก่อนสวดเทศก่อนเผาให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดิน
1: เพราะอะไรเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าพี่น้องชาวพุทธเขาเข้าวัดแล้ว
1: ไหนๆเข้ามาแล้ว
0: เขาเข้าแล้วอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเข้ามาเพื่อให้พระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เขาแต่ว่าวัดยังไม่ลุกขึ้นทำเรื่องนี้เขามืดมาเขาก็มืดไปนั้นวัดจะต้องทำหน้าที่เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะทั่วประเทศไทยมีพระอยู่แล้วมีศาลาอยู่แล้วเนี่ยเขามาแล้วไม่ต้องไปทำโครงการอันนี้แหละที่จะบอกว่าผักชีโรยหน้าคือถ้าไปทำโครงการเนี่ยกว่าจะเชิญคนมาได้กว่าจัดงานได้เหนื่อยเกือบตาย
1: ใช้งบประมาณเยอะด้วย
0: เยอะแยะแต่นี่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องประกาศเลย
1: ไหนๆเขาก็จะมาร่วมงานศพมาไว้อะไรคนที่เขารักแล้วว
0: ันหนึ่งคนเข้าวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: เวลางานศพนะฮะ
0: ที่วัดเนี้ย
1: มาจุฬาประธาน
0: ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: ใช่ถ้า20ศาลาศาลาละ100คนก
0: ็
1: 2,000 คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะที่วัดชลประทานจะต้องมีการสวดมีการเทศก่อนสวด
0: เทศก่อนสวดเทศก่อนเผา
1: อะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
0: ก็เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขามาด้วยความเศร้าความโศกแล้วเราเอาเพียงสวดมาปลอบใจเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่เกิดปัญญาพอ
0: ทีนี้เราต้องทำให้เขาเกิดปัญญาเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยวัดนี่ได้ลูกศิษย์โดยไม่ต้องไปค้นหาอื่นไม่ต้องมาใครเชิญใครเป็นประธานไปเขามีองค์ของเขาหมดแล้วเราเพียงเอาธรรมะไปให้เขาถ้าทำตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คือผักบุ้ง
1: แล้วจะมีปัญหาไหมครับว่าบางทีพระสงฆ์ท่านก็ไม่ถนัดเทศไหมฮะหลวงพ่อหรือว่าอย่างไร
0: คือทุกอย่างเนี่ยถ้าฝึกแล้วเป็นไปได้หมด
1: ใช่ก็ต้องฝึกค่ะ
0: หลวงพ่อให้พระเทศบางคนมาบอกหลวงพ่อพระองค์นี้เทศฟังไม่ได้เลยนี่เวลาเธอไปสร้างพระพูดไม่ได้ลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะไอ้น
1: ี่
0: แ
1: ค่ลงทุ
0: นฟังสร้างพระพูดได้เนี่ยแกพูดไม่เข้าเรื่อง10ครั้ง20ครั้งเดี๋ยวแกก็พูดเข้าเรื่องแล้วเราได้พระพูดได้เพิ่มขึ้นไม่มีที่ฝึกที่ไหนที่ดีเท่าฝึกในการแสดงธรรมในงานศพเพราะเขามาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของคำว่ามาบำเพ็ญบุญให้ผู้ตายอยู่แล้วนี่ถ้าใครทำได้เนี่ยถือว่านี่แหละคือผักบุ้งแหละ
1: จะขัดทฤษฎีผักบุ้งคือก่อเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะมีใต้ดินบนดินและลำดับต่อไปหลวงพ่อครับส่วนบนอากาศ
0: บนอากาศเนี่ยก็คือถ้าเรายังคิดว่าเรายังเพียงแค่ต้องใช้ทักษะชีวิตที่เราเคยมีเหมือนเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็กลายเป็นว่าบนอากาศเนี่ยมีอะไรที่ควรใช้เยอะแยะ

0: ผ่านการสื่อสาร
1: ค่ะ
0: ผ่านเครื่องมือที่เราพบกันได้ในยุคปัจจุบันว่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเพจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แค่ทำคลิปส่งไปให้ทุกคนได้ฟังบางเรื่องฟังเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเราทำไมถึงไม่รีบใช้โอกาสตรงนี้เสียเราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดังนั้นวัดชลประทานจึงพยายามที่ทำงานบนอากาศเนี่ยมากขึ้นนอกจากที่เขาสอนเรื่องให้รู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีตามแบบสมัยปัจจุบันแล้วเรายังสอนเรื่องสุขภาพที่เรียกว่าเขาจะได้ศาสตร์หนึ่งเข้ามาดูแลสุขภาพจนทุกคนพอเปิดคอร์สนี้ขึ้นมานี่ที่จะนั่งเกือบไม่มีอ่ะจึงใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วทีเนี้ยให้เขาฟังทางบ้านเขาเรียนรู้ผ่านในสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เรามีบนอากาศให้เราใช้งานได้ทั่วถึงแล้วสุดยอดจริงๆอ่ะมีอะไรก็บอกเขาผ่านทางเพจทาง
2: โลกออนไลน
0: ์โลกออนไลน์นี่นะโอ้โหเขาก็จะมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราควรจะต้องร่วมกันรักษาและสืบต่อกัน
1: เจ้าค่ะโดยหลักการของทฤษฎีผักบุ้งที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะนอกเหนือจากในวัดชลประทานหากว่าพี่น้องประชาชนจะได้นำทฤษฎีผักบุ้งไปใช้ในครัวเรือนในครอบครัวของตัวเองหลวงพ่ออยากให้คำแนะนำอย่างไรเจ้าคะ
0: ก็ขอแนะนำว่าเมื่อเวลาเราก็จำกัดเงินทองเราก็จำกัดแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยต้องทำให้มันไม่จำกัดให้ได้คิดค้นจนพบว่าเมื่อเรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะมาย้ำอยู่กับทำสิ่งที่ให้มันเกิดดับเร็วเกินจำเป็นอย่าไปขยันค้นให้พบสิว่าอะไรทำให้มันสมบูรณ์มันได้เช่นในบ้านเราเข้าบ้านมีที่วางรองเท้าเรียบร้อยไหมถ้ายังไม่มีนั่นแหละคือผักชีโรยหน้าประจานตัวเองแต่วางให้เรียบร้อยฝนไม่ตกใส่รองเท้าไม้กวาดเรามีที่แขวนเรียบร้อยไหม อยู่จนทั้งไม้กวาดทางขากันอยู่เพราะวางทิ่มดินอะทิ่มพื้นอะแล้วมันทางขากวาดก็ไม่ได้รำคาญของใช้ในครัวเราก็จัดให้มันเข้าระบบสิว่าอันนี้คือที่ไว้มีดนี่คือที่ไว้เขียงนี่ที่ว่าให้มันเป็นระบบไปได้สินั่นแหละคือผักบุ้ง
1: ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น
0: ของใช้ในบ้านทั้งหมดสำรวจดูสิว่าอะไรที่เราจะต้องใช้แบบยั่งยืนไม่ใช้ใช้แบบพอจะตากผ้าสักทีหนึ่งไปเอาค้อนมาตีตะปูแล้วมาเที่ยวยืนด่าใครเอาเชือกกูไปไหนวะและที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทำให้มั่นคงได้ให้จบเป็นเรื่องๆไปแล้วว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตใครค้นเป็นนะคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่างานข้างหน้าจะน้อยลง
1: ต้องก่อเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการค้นพบการทำงานของเราการพัฒนางานของเรา
0: ถูกต้อง
1: เช่นนั้นนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะหลวงพ่อคะเราเองก็ต้องแข่งขันกันนะฮะกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของเราถ้าในชีวิตการทำงานทฤษฎีผักบุ้ง
0: ยิ่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราไปทำงานเราจะพบว่าถ้าเราทำเข้าระบบเรียบร้อยเหมือนกับหลัก5สอไปใช้อ่ะถ้าเมื่อไรเอาหลัก5สอไปใช้เนี่ยจะพบว่ากูสะสางกูสะดวกกูสะอาดมันกลายเป็นของที่สร้างนิสัยได้แล้วก็ก่อให้เกิดสุขกับคนหนึ่งไปทำงานทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่นะ
1: ค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่เขาดูแลเรื่องระบบทั้งหมดในวัดเนี่ยนะได้คนนี้คนเดียวบริษัท
1: คุ้มเลย
0: ม
1: ี
0: แต่คุ้มกับคุ้มม
1: าก
0: นี่แต่ถ้าเรายังต้องมานั่งจี้นั่งใจนั่งคนนี้ทำงานแบบผักชีโรยหน้าต่อหน้าเราทำได้ดีแล้วพอรับหลังของก็พังของพินาศหมดอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่ทำตนเป็นมั่นคงและยั่งยืนเราต้องการชีวิตที่มั่นคงและเมื่อก่อนเราผลิตอะไรกันเราจะเรียกหาคำว่า

0: ได้มาตรฐาน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ตอนนี้เริ่มเราเป๋กันไปแล้วมาตรฐานเราไม่วิ่งหาแล้วที่สุดเราก็เอาเงินได้เท่าไหร่เราก็ผลาญไปตามที่ไม่มีมาตรฐานแล้วเราจะมั่นคงได้ยังไง
1: ทฤษฎีผักบุ้งจะทำให้เราชีวิตรุ่งโรจน์แต่ถ้าทฤษฎีผักชีโรยหน้าโ
0: อ้ทำเราเหี่ยวเฉาและโรยราแล้วก็ไม่มีทางที่ตั้งตัวได
1: ้
0: มีแต่คำว่าล่มจมแล้วก็นั่งเห็นความน่าใจหายของตัวเองชีวิตก้าวไปตั้ง60ปี70ปีกลับมาดูกูไม่มีอะไรเลยทุกอย่างถ้ามองภาพอีกภาพหนึ่งนะฉันอยากจะบอกภาคเกษตรน่าใจหายที่สุดเพราะมีวิธีการที่ถูกเศรษฐกิจมาทำให้รูปอยู่ในหลักของผักชีโรยหน้าภาคใต้มีแต่ยางพารากับปาล์มภาคอีสานก็มีแต่ข้าวกับสั่งกับนี่ภาคเหนือก็จะมีแต่พวกไปจัดทำปีเดียวปีเดียวปีเดียวแล้วทำไมเราไม่หาสิ่งที่ให้เกิดเป็น
1: ความยั่งยืน
0: ผักบุ้งความยั่งยืนขึ้นมาให้ได้อ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าช่วยกันคิดอย่าผู้ที่หวังเพื่อจะดู GDP อะไรเนี้ยอย่าไปหวังตรงนั้นให้มากนักนะแล้วก็หวังเรื่องของคำว่าเขาต้องมั่นคงและยืนบนขาตัวเองได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใครดูแลเรื่องยางพาราก็อะไรที่เกิดขึ้นในนั้นไม่ได้เขาจะไม่ให้ทุนใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็กลายเป็นผักชีโรยหน้ากันไปหมดเลยจนที่สุดมันก็ไม่มั่นคง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ทำให้มั่นคงสิว่าธุรกิจอันใดที่จะไปสู่ความมั่นคงถ้าไม่มั่นคงเราก็ช่วยกันคิดใหม่ได้ไห
1: ม
0: อย่าปล่อยให้เขากลายเป็นคนที่เห็นภาพของคำว่าชีวิตนี้มีแต่คำว่าอยู่แค่ลมหายใจยั่งยืนไม่มี
1: เจ้าค่ะเราต้องสร้างความยั่งยืนทุกลมหายใจของเรานะคะสาธุวันนี้นับเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมนะจากหลวงพ่อสง่านะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีเจ้าวาดวัดชลประทานรังสริตต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามธรรมะดีๆได้ในรายการพุทธธรรมนำปัญญาโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาพร้อมกับหาแนวทางป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณพร้อมทั้งรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์กิจพฤกษาอุดมชัยผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะให้คุณหมอมาพูดคุยกับเราถึงการรับมือถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่เกิดขึ้นกับสภาวะผู้สูงอายุนิดนึงค่ะคือสภาวะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าทุกคนจะต้องเป็นเนาะใช่ไหมคะสภาวะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าพบกับช่วงทุกช่วงวัยทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วตามเขาเรียกว่าคำจำกัดความของภาวะผู้สูงอายุหนึ่งในโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าอายุมากกว่าประมาณ60ปีขึ้นไปจริงๆแล้วก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนนะฮะก็จะก้าวหรือแม้กระทั่งทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้คงจะต้องก้าวเข้าสู่วัยนี
0: ้
1: เช่นเดียวกันทุกคนนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะตอนที่เราเด็กฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราสูงอายุการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมากขึ้นเป็นอีกในระดับนึงฮ
0: ะ
1: อย่างแน่นอนครับเหมือนของที่เราใช้ทั่วไปครับอย่างของใช้ทั่วไปวันนึงมันก็จะมีเรื่องของการเสื่อมสภาพฮะร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันครับก็มีการเสื่อมสภาพแล้วก็ถดถอยลงหลักๆแล้วในด้านทางการแพทย์เน
0: ี่
1: ยในมุมของคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราก็จะมองหลักๆเป็นแบบอย่างองค์รวมฮ
0: ะ
1: เราจะมองถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักๆออกเป็น4ด้านนะฮะแต
0: ่
1: ถ้าเป็นด้านที่เราพูดคุยกันบ่อยๆก็คือด้านแรกคือด้านของร่างกายฮ
0: ะ
1: ด้านที่2เป็นทางด้านจิตใจอารมณ์ฮะและที่3เป็นด้านของสังคมฮะส่วนด้านสุดท้ายเนี่ยคือเป็นด้านของเรื่องของจิตวิญญาณครับ
0: ก็จะมี4ด้านแต่ส่วนมากเราจิตวิญญาณเราจะไม่ได้ค่อยพูดถึงกันเนาะส
1: ่
0: วนมากทุกคนจะรู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็รวมถึงสังคมก
1: ็
0: คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใช่ไหมคะในแต่ละด้านนะคะจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับก็คงจะต้องพูดด้านหลักๆก่อนนะฮะอย่างเช่นเรื่องของด้านร่างกายก็วันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดว่าในแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้างแต่เราจะพูดให้คร่าวๆเพื่อทำให้ทุกท่านที่เป็นผู้ชมเนี่ยฮะได้รู้เพื่อจะได้รับมือมันแล้วอย่างนี้ฉันเริ่มสูงอายุแล้วหรือยังเนี่ยครับอย่างแรกด้านแรกคือด้านร่างกายเราเอาจากเรื่องภายนอกของร่างกายก่อนแน่นอนครับเรื่องของผิวหนังนะพอเราอายุเยอะขึ้นนะฮะผิวหนังเราที่จากแต่ก่อนที่ยังตึงๆน
0: ะ
1: มันก็เริ่มจะมีความสภาพเรื่องของการเหี่ยวย่นได
0: ้
1: บางคนอาจจะมีเรื่องภาวะผิวแห้งฮะครับผมเรื่องพวกนี้ครับมันเกิดจากเรื่องของ1เรื่องของต่อมผิวหนังที่อาจจะมีปริมาณลดลงฮ
0: ะ
1: 2เรื่องของการสภาพผิวหรือสมรรถภาพของผิวที่แต่ก่อนมีการสังเคราะห์เรื่องสารคอลลาเจนที่มีปริมาณมากเพียงพออยู่เยอะขึ้นเรื่องปริมาณพวกนี้ก็อาจจะมีการลดน้อยลงฮะก็อาจจะมีเรื่องผิวแห้งทำให้มีลักษณะของมีความชุ่มชื้นลดลง
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นคือในคนกลุ่มนี้ที่เป็นสูงอายุฮ
0: ะ
1: แน่นอนการให้พวกครีมบำรุงหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของหรือเป็นครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก็น่าจะมีประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงอายุครับแล้วนอกจากนี้จะเห็นว่าคนถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยได้กลับไปดูผู้สูงอายุที่บ้านบางทีอายุสัก 60-70 ปีแล้วจะเห็นว่าผิวหนังเขาจะดูบางๆฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของรอยช้ำค่อนข้างง่ายฮะแน่นอนครับก็คือเรื่องของด้วยความผิวที่แห้งแล้วก็บางลงไปฮะก็อาจจะทำให้เวลาโดนกระทบกระแทกอะไร
0: ครับ
1: เส้นเลือดที่เป็นเส้นเล็กๆก็จะมีความเปราะบางกันไปด้วยเนื่องจากสูงอายุฮะทำให้มีการแตกค่อนข้างง่ายแล้วก็เกิดรอยช้ำค่อนข้างง่ายครับ

0: แล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนมีกระหรือว่าเป็นจุดดำๆทั่วผิวเพิ่มมากขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกายที่อายุเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะ
1: ครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยบางส่วนนะลักษณะของกระคือการทำเขาเรียกว่าการสะสมพวกสารที่เป็นพวกเมลานิน
0: คร
1: ับมากขึ้นกว่าปกติก็จะเกิดจุดๆนะฮะในบางคนที่เป็นสูงอายุครับก็มีลักษณะของความเสื่อมสภาพนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของชั้นของผิวหนังนะก็อาจจะไม่เกิดมีรอยด่างดำหรือว่าอาจจะเป็นรอยการสะสมของพวกกระเนี่ยเยอะขึ้นกว่าปกติบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับบางคนอาจจะมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมเช่นเรื่องของแดดฮ
0: ะ
1: หรือบางคนเรื่องพันธุกรรมฮะเราจะเห็นว่าบางคนที่มีครอบครัวที่มีลักษณะเป็นผิวตกกระแบบนี้ครับบางทีก็อาจจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาแล้วก็มีเยอะตามลักษณะของครอบครัวไปด้วยก็ได้เหมือนกัน
0: แล้วนอกเหนือจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายอย่างอื่นบ้างไหมคะ
1: โอเคครับก็นอกจากผิวหนังแล้วใช่ไหมเราก็ลงเข้าไปในเรื่องรายละเอียดในร่างกายมากขึ้นเนี้ยก็คือเรื่องของระบบประสาทสัมผัสนะฮ
0: ะ
1: หลักๆเลยก็คือหูตานะครับรับรสแล้วก็ได้กลิ่นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นครับเริ่มแรกที่ตาก่อนครับตาเนี่ยแน่นอนฮะอย่างที่บอกว่าหลักๆที่เราเจอบ่อยเลยพอสูงอายุปุ๊บตาจะเริ่มมัวฮ
0: ะ
1: ครับตาอาการตามัวที่เจอบ่อยมากเลยคือเรื่องต้อกระจกฮะก็เรื่องการเสื่อมสภาพของตัวเลนส์ตาทำให้เกิดการต้อกระจกแล้วก็มองไม่เห็นนะแล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่ามีอีกหลายๆโรคฮะที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นเรื่องของตาได
0: ้
1: เช่นไม่ว่าจะเป็นพวกจอประสาทตาเสื่อมนี่ก็เจอในผู้สูงอายุได้เหมือนกันนะอีกเรื่องนึงที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยคือเรื่องของจมูกใช่ไหมครับเรื่องของการได้กลิ่นก็จะลดลง
0: ครับ
1: ครับรวมถึงการรับรสด้วยนะก็จะลดลงเหมือนกันคืออาจจะรับรสชาติที่อร่อยเหมือนเดิมไม่ได้นะโดยถ้าเกิดใครสังเกตว่าคนพวกคนกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยจะรับรสเรื่องขมเหมือนได้มากกว่าคนอื่นฮะอาจจะเพราะว่าเนื่องจากสาเหตุเรื่องของการรับรสนะฮะมันจะลดน้อยลงไงจนสุดท้ายพวกอาหารรสจัดจ้านเกินไปเราอาจจะรับรสได้ไม่เท่ากับทั่วไป
0: อ๋อนั่นแปลว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขารับรสเรื่องอาหารที่จัดมากไม่ได้เขาก็จะปรุงให้มันเข้มข้นมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
1: ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าคนสูงอายุจะชอบทานอาหารรสจืดๆมากกว่าครับครับ
0: เพราะว่าทานรสชาติเข้มๆจัดจ้านก็จะไม่ค่อย
1: ก็อาจจะไม่ค่อยได้รสชาติใช่ครับอาจจะไม่ได้อร่อยเท่าเหมือนคนเหมือนวัยเด็กๆอย่างพวกเรานะ
0: คะแล้วด้านหูอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลง
1: มีการเปลี่ยนแปลงครับเรื่องนี้สำคัญเลยคือเขาบอกว่าสูงอายุบางคนก็จะบอกโอ้พอสูงอายุแล้วหูจะตึงแต่จริงๆแล้วก็คือการรับเสียงนะฮ
0: ะ
1: ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพวกเสียงที่มีความถี่สูงๆนะครับแหลมๆเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดกับคนสูงอายุอ่ะต้องพูดในโทนเสียงค่อนข้างต่ำฮะก็จะทำให้คนสูงอายุได้ยินมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับ
0: หมายถึงพูดเสียงท
1: ุ้มๆทุ้มๆลงหน่อยฮะ
0: แต่จะต้องพูดเสียงดังใช่ไหมคะ
1: อาจจะต้องดังขึ้นนิดนึงฮะมากกว่าปกติทั่วไปแต่ว่าดังก็ไม่ใช่ตะคอกเนา
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโยงไปถึงเรื่องของอารมณ์นะว่าสูงอายุผู้สูงอายุจะมีเรื่องของความน้อยใจมากกว่าปกตินิดนึงเหมือนกัน
0: แล้วด้านอื่นของร่างกายมีอีกไหมคะที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
1: ครับผมโอ้มีอีกหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินอาหารนะฮ
0: ะ
1: ทางเดินอาหารเนี่ยฟันเขาก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของน้ำย่อยหรือว่าการทำงานของทางเดินอาหารการบีบตัวของพวกหลอดอาหารเนี่ยก็จะดูลดลงตามลำดับตามการเสื่อมสภาพไหมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่ดูค่อนข้างมีความอ่อนนะครับจะเป็นอาหารที่มันมีกากใยเยอะๆเหมือนเนื้อเยอะๆที่ต้องย่อยเยอะๆก็ไม่ได้เหมือนคนปกติเหมือนพวกเราเด็กๆเพราะฉะนั้นการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุคุณจะเป็นอาหารที่มีความอ่อนกว่าปกติครับผมแล้วก็เรื่องของการหายใจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับปกติคนเราจะหายใจได้เต็มปอดทั่วไปได้ใช้เพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่ช่วยการทำงานในเรื่องของการหายใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอคนสูงอายุพวกกล้ามเนื้อพวกนี้จะมีความอ่อนแรงลงเล็กน้อยแล้วก็การเสื่อมสภาพอย่างที่บอกมีการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อไปเหมือนกันการที่จะต้องหายใจเยอะๆต้องใช้คือกำลังค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะมีความเหนื่อยง่ายครับ
0: อย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าออกหักโหมเกินไปก็
1: จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติเหมือนกันรวมถึงเรื่องของหัวใจเรื่องของเส้นเลือดด้วยครับพอสูงอายุบางคนอาจจะมีเรื่องหัวใจโตฮะหัวใจตัวการสูบฉีดของเลือดเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเด็กๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดฮะเส้นเลือดที่แต่ก่อนเนี่ยเส้นเลือดเราก็เหมือนท่อน้ำใช่ไหมครับพอแรงสูงอายุขึ้นปุ๊บบางคนมีโรคไขมันบางคนมีโรคความดันใช่ไหมครับเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนมีไขมันไปสะสมอาจจะมีการอุดตันเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงของเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนปกติ

0: แล้วก็ทางเดินอาหารทั้งหมดเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการท้องผูกมากกว่าปกติก็กลับมาเรื่องเดิมนะถ้าเกิดเราทานอาหารที่ย่อยง่ายก็น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากกว่า
1: ทานอาหารอ่อนนี่ใช่ไหมคะถือว่าถ้าเข้าสู่สภาวะสูงอายุเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายในทุกส่วนของร่างกายเลยซึ่งนำไปสู่โรคต่างๆก็ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยก็ชะลอการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุครับก็พออายุเยอะขึ้นครับถึงแล้วเราจะผ่านเรื่องราวมีประสบการณ์สะสมมาเยอะแยะมากมายน
1: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจของผู้สูงอายุต่างกับจิตใจของพวกเราเด็กๆและในวัยอื่นๆเลยนะฮะจริงๆก็จะมีอารมณ์เศร้านะ
1: ฮะ
0: อารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงได้ธรรมดาทั่วไปฮะแต่เพียงแต่ว่าคนที่สูงอายุอาจจะผ่านประสบการณ์ของการสะสมเรื่องของบางคนอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าดำรงสภาพบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่บางคนเป็นปู่บางคนเป็นย่าฮะการที่เราจะแสดงออกเรื่องพวกนี้ออกมาอาจจะลดน้อยลงกับพวกเด็กๆทั่วไปอย่างเราเศร้าเราก็ยังบอกว่าเราเศร้าเรามีการแสดงออกแสดงอารมณ์แต่ว่าผู้สูงอายุเขาก็อาจจะต้องบางคนอาจจะต้องเก็บไว้บางคนอาจจะมีความเครียดที่มากกว่าปกติเขาพบภาวะเขาเรียกว่าป่วยทางด้านจิตใจในผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าฮะครับผมก็พบไม่ได้น้อยไปกว่าในกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนไม่ทำงานทั่วไปเลยครับเผื่อบางคนอาจจะพบมากกว่าด้วยครับ
1: แล้วสภาวะซึมเศร้าจะคนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือมีผู้สูงอายุในบ้านจะต้องสังเกตยังไงบ้างอะคะว่าอาจจะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าเราต้องพาไปพบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์อย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆก็คือเรื่องเราสังเกตได้ไม่ยากครับ
1: ค
0: ือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันของท่านของผู้สูงอายุนะครับปกติเคยกินข้าวได้เป็นปกติกินทุกมื้อกินได้อย่างอร่อยแต่คราวนี้เริ่มกินไม่ได
1: ้
0: นะครับปกติเคยพูดคุยกันปกติอันนี้ไม่เริ่มไม่พูดคุยเริ่มเงียบ
1: เริ่มครับ
0: พวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นที่เราสังเกตได้อย่างชัดเจนนะซึ่งทางออกตรงนี้ง่ายมากเลยครับมันอยู่ที่การพูดคุยฮ
1: ะ
0: ถ้าเกิดเราบางทีอาจจะไม่ต้องไปหาคุณหมอก็ได้ครับถ้าเกิดลูกหรือหลานหรือว่าคนในครอบครัวเราให้ความสำคัญกันและกันพูดคุยกันและกันแล้วก็เราก็ใส่ใจกันและกันจริงๆโรคซึมเศร้าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าที่น่ากลัวคือซึมเศร้าที่ผิดปกติจนอาจจะนำสู่การฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับอาการเหล่านั้นคืออาการที่อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าต้องการรักษาในด้านทางด้านการแพทย์อีกเรื่องนึงที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของภาวะเรื่องของความจำเสื่อมนะ
1: คร
0: ับจริงๆแล้วทุกคนเอ๊ะฉันก็มีความจำเสื่อมเหมือนกันเนา
1: ะ
0: คนสูงอายุก็มีความจำเสื่อมนะแต่ว่าความจำเสื่อมที่จะต้องรักษาจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวฮ
1: ะ
0: บางคนบอกความจำเสื่อมอาการเป็นยังไงอาการเป็นแบบว่าเอ๊ะลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือเปล่าจริงๆอาการความจำเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะคือบางทีเขาอาจจะจำเรื่องราวที่เป็น10ปี20ปีได้ก็เอ๊ะดูอย่างนี้เหมือนไม่ใช่ความจำเสื่อมอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการเริ่มต้นของความจำเสื่อมได้เช่นเขาจะมีความผิดปกติเรื่องอะไรที่เขาเคยทำในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะฮะเช่นเขาเคยอาบน้ำได้อยู่ๆวันนึงเริ่มอาบน้ำแล้วมันไม่สมบูรณ์เหมือนกันเหมือนลืมนู่นลืมนี่ลืมทำอะไรที่มันเป็นชีวิตประจำวันนะครับเช่นจะกินข้าวเอ๊ะจับช้อนยังไงจับไม่ถูกอะไรเงี้ยอาการพวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นนะครับของภาวะความจำเสื่อมที่เราอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยครับจะต้องสังเกตแล้วก็ช่วยกันดูแลครับ
1: แน่นอนว่าถ้ามีจิตใจที่รู้สึกว่าซึมเศร้านั่นแปลว่าสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปส
0: ัง
1: คมที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับปกติแล้วคนสูงอายุครับลักษณะอย่างที่บอกตอนแรกว่าสถานะทางสังคมเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางคนเนี่ยเคยเป็นเจ้านายครับบางคนเคยทำงานกันหักโหมบางคนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนเป็นทำหน้าที่ตัวเองครบสมบูรณ
1: ์
0: แบบแต่ด้วยเรื่องของระยะเวลาครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเคยแข็งแรงเป็นปกติแต่พอเราอยู่ในภาวะที่ยืนอายุสูงขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนก่าวฮะจะอาจจะต้องตกเป็นภาวะที่ต้องมีคนมาดูแลบางคนอาจจะรับไม่ได้ฮะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินอาจจะรู้สึกปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางคนที่ทำงานหนักๆมาตลอดเลยเคยเป็นคนแล้วอยู่วันนึงเกษียณอายุไม่ทำงานบางคนก็ปรับตัวกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ครับสภาพสังคมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง นี่ใ

0: ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุครับแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นคนดูแลฮ
1: ะ
0: ก็จะต้องดูทั้ง3องค์ประกอบในด้านนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ
1: ก็เรียกได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยสภาวะของผู้สูงอายุทุกคนก็ต้องเข้าสู่สภาวะนี้แต่สิ่งสำคัญคือบุคคลรอบข้างคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวของคุณลองสังเกตสุขภาพร่างกายใส่ใจในสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ถ้าทุกอย่างดีสุขภาพเขาและการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนายแพทย์ปกรณ์กิจพฤกษาอุดมชัยผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่านี้นะคะคือท่านอนคว่ำและเหยียดหลังค่ะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเป็นท่านอนคว่ำค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเสื่อแบบนี้หรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะผู้ที่สามารถทำได้นะคะคือคนที่สามารถทำท่านอนหงายและตั้งศอกแบบนี้แล้วไม่มีอาการปวดค่ะท่านจึงสามารถที่จะทำท่านี้ต่อได้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะนอนคว่ำแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราออกแรงที่แขนนะคะเหยียดตัวขึ้นค้างไว้นะคะนับ1ถึง15ค่ะ1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15และกลับลงไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดท่านี้ควรหยุดทำทันทีนะคะใช้แรงที่แขนยันตัวขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ต่อมาจากท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะถ้าท่านใดที่ทำท่านี้แล้วรู้สึกมีอาการปวดในแบบที่เคยเป็นหรือว่าปวดเพิ่มมากขึ้นให้งดทำท่านี้ไปก่อนแล้วกลับไปทำท่านอนคว่ำตั้งศอกนะคะ
3: สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

นะผักที่ใช้ในการผัดซิ่งไฮ้วันนี้เราใช้เป็นผัก3สีนะก็มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนอันนี้เราจะต้องลวกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำให้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็หั่นผักเอาไว้นะคะข้าวโพดอ่อนถ้าเราลวกไม่สุกนะคะตัวข้าวโพดเขาจะดำเลยนั้นเวลาลวกแล้วต้องลวกให้สุกส่วนผักใบเขียวนะคะพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอามาช็อกด้วยน้ำแข็งจะทำให้ผักมีความเขียวสดอยู่ด้วยนะคะส่วนแครอทเราก็ต้มให้สุกทั้งเปลือกตัวนี้เป็นเบบี้แครอทเพราะนั้นเราสามารถทานได้ทั้งเปลือกนะคะเพราะเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นได้เลยนะคะต้มแล้วหั่นได้เลยก็หั่นเป็นท่อนเหมือนกันเราก็ต้มแครอทไว้แล้วนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนเอาไว้แล้วก็เห็ดฟางลวกแล้วก็ผ่าครึ่งเอาไว้นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีทำเลยนะคะเราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะนิดหน่อยประมาณสัก2ช้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะใส่พริกขี้หนูสับละเอียดถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเผ็ดมากก็เป็น

็นพริกขี้หนูที่เม็ดยาวๆหน่อยก็ได้นะเราก็เอาสีสันให้สวยงามต้องผัดให้พริกสุกให้กระเทียมสุกหอมนะคะแล้วก็นำผักที่เราลวกแล้วใส่ลงไปนะคะใส่แครอทลงไปก่อน

0: เส้นเซี่ยงไฮ้ก็จะมีอยู่หลายสีนะคะบางทีก็จะทำเป็นสีเขียวเราก็อาจจะใช้เส้นสีเขียวก็ได้แต่วันนี้เรามีผักหลายๆสีแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นเส้นสีขาวใสเราจะใส่เห็ดฟางทีหลังเพราะว่าเห็ดฟางเราลวกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแดงนะคะเราผัดคลุกเคล้าให้ทั่วพอส่วนผสมเข้ากันกับเส้นดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมใส่ไข่ขาวนะคะโดยที่เราเอียงกระทะมาข้างหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะด้านข้างแล้วก็นำไข่ขาวใส่ลงไปนะคะเราจะทำแบบลักษณะให้ส่วนผสมเนี่ยติดอยู่กับไข่ขาวนะคะแล้วก็พยายามเขี่ยให้ส่วนของไข่ขาวเนี่ยอยู่ด้านข้างก่อนนะจนไข่ขาวใกล้สุกนะคะแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ผัดเนี่ยพลิกกลับไปด้านนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะใส่เห็ดฟางใส่ใบกะเพราใบกะเพราเราก็เด็ดเป็นใบๆเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อให้ใบกะเพราสุกทั่วสังเกตดูนะคะเวลาผัดเราจะไม่คนไปคนมาไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะเราต้องการให้ไข่ขาวเนี่ยเกาะติดกับเส้นเซี่ยงไฮ้นะคะพอสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟลงจานเดี๋ยวเราจะจัดเส้นลงไปก่อนนะคะเส้นที่มีส่วนที่เป็นไข่ขาวเกาะติดอยู่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักแต่หลายสีอันนี้เราอาจจะใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ได้หรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ให้มีไข่ขาวติดอยู่ด้วยตอนที่เราตักเสิร์ฟบางคนจะทานไข่แดงแล้วกลัวคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็จะใช้ไข่ขาวแทนได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีไข่ขาวที่ขายแยกเฉพาะเป็นกล่องนะคะเราสามารถหาซื้อมาทานเป็นเพื่อสุขภาพได้นะคะเราจะเสิร์ฟกับมะนาวตกแต่งแล้วก็ใช้ใบกะเพราแตะนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราวันนี้นะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้นะคะเราก็เลือกใช้เส้นเซี่ยงไฮ้เนื่องจากว่าเป็นเส้นที่ไม่มีโปรตีนสูงนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตที่ยังไม่ถึงขั้นกับฟอกไตนะคะก็คือเหมาะสำหรับการบริโภคเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้หรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะส่วนผักต่างๆก็มีคุณค่าทางโภชนาการของเขาอยู่แล้วคือมีวิตามินมีเกลืออยู่แล้วนะคะและที่สำคัญคือเราใช้ไข่ขาวนะไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกล

โรคย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ทีมงานพร้อมถ่ายค่ะ
1: นี่คืออ
0: าหารของเซตวันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคุยไปกินไปเนาะตอนถ่ายคอนเทนต์
1: จะดีเหรอ Brainstorm วันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่ทำร้ายทำลายสมองนะ
0: อุ้ยแต่เราก็กินทุกวันไหมอาจารย
1: ์พ่อไปก็กินทุกวันนะ
0: พูดไปอย่างเดียวก็ได
1: ้พูดอย่างเดียว
0: แต่ว่าแบบหยิบโชว์นิดนึงโชว์กล้อง
1: อย่าลืมดูรายการด้วยนะเรา
2: ได้ค่ะ อาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: ให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
3: 3 4 5 และ 6เฮ้ย
2: สมองตายเลยดีกว่า ใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหมวดอาหารพลังงานสูงอาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำ

0: สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานนะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: จะเห็นว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดคืออาหารประเภทไขมันดังนั้นอาหารพลังงานสูงที่ทำลายสมองคืออาหารกลุ่มที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูอันแรกก่อนเลยค่ะหมูปิ้งนะคะณปัจจุบันจะไม่ใช่หมูปิ้งแบบเนื้อล้วนๆจะเป็นหมูปิ้งแบบติดมันค่อนข้างเยอะหมูปิ้งหนึ่งไม้อาจารย์เต้คิดว่าพลังงานประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะเดาว่าสักประมาณสัก50อ่ะ
2: ก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะ
1: อ
2: าจจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง1ไม้นะคะก็จะให้พลังงานถึง100กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วปกติซื้อเท่าไหร่คะ
1: 3
2: ไม้ก็เท่ารอบไปแล้ว300กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วก็ไขมันในนี้เนี่ยก็จะเป็นไขมันที่แบบจะเห็นว่าเป็นมันหมูค่อนข้างเยอะนะคะไขมันต่อ1ไม้เนี่ยถึง9กรัมเลยนะคะเท่ากับน้ำมันถึง2ช้อนชาเลยนะคะ
1: โอ้โหมันอยู่ในนี้
2: ใช่เลยค่ะ
1: 2ช้อนชา
2: ใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีไขมันถึง35เลยในนี้นะคะ
1: พอพูดถึงหมูปิ้งก็จะนึกถึงไส้กรอกอีสานย่างเลยอ่ะเพราะมันปิ้งๆย่างๆเหมือนกันอันนี้ก็หน้าตาดูน่ากินว่าละกินง่ายด้วย
2: ไส้กรอกอีสานเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มในเรื่องของเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะถ้าเป็นขนาดนี้นะคะประมาณ5ลูกหรือประมาณ50กรัมเนี่ยให้พลังงานสูงถึง234กิโลแคลอรี่เลยนะคะจะเห็นว่าสูงมาก
1: ลูกเล็กๆแค่นี้นะ
2: ใช่เลยค่ะเพราะว่าในไส้กรอกอีสานเนี่ยจะมีไขมันผสมมากกว่าร้อยละ50เลยมันทำให้50กรัมหรือประมาณ5ลูกเนี่ยมีไขมันถึง21กรัมเท่ากับมันประมาณ4ช้อนชาเลย
1: เยอะกว่าหมูปิ้ง1ไม้อีกไส้กรอกอีสานก็ย่างเนาะหมูปิ้งมันก็ปิ้งมันก็ย่างมันจะมีผลเสียยังไงกับสมองด้วยมั้ยครับ
2: มีผลเสียแน่นอนเลยค่ะปิ้งย่างจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE ซึ่งสารตัวนี้ถามว่ามีผลเสียยังไงสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้เกิดการอักเสบที่เซลล์ประสาทก็จะยิ่งซ้ำเติมทำให้ความเสื่อมของสมองเรายิ่งรุนแรงมากขึ้นทับกับไขมันอิ่มตัวเข้าไปอีกนะคะ
1: โอ้โห
2: สำหรับเฟรนฟรายก็เป็นอีกกลุ่มอาหารพลังงานสูงเป็นของทานเล่นที่พลังงานไม่เล่นเลยนะคะจริงๆเฟรนฟรายเนี่ย70กรัมถึง100กรัมเนี่ยพลังงานเฉพาะเฟรนฟรายนะคะ345กิโลแคลอรี่เลยอันนี้ยังไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะคะ
1: ไม่ได้จิ้มอะไรอีก
2: ใช่และปัจจุบันเริ่มจิ้มซอสมะเขือเทศเนี่ย2ช้อนโต๊ะให้พลังงาน40กิโลแคลอรี่แต่เราไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีซอสชีสเข้าไปแล้วเราก็จิ้มเข้าไปอีก2ช้อนโต๊ะของซอสชีสเนี่ย90กิโลแคลอรี่รวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยได้พลังงานเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยรวมแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยประมาณ27กรัมถ้าตีเป็นช้อนชา6ช้อนชาเลยค่ะ
1: 6ช้อนชา
2: เคยได้ยิน661ใช่ไหมคะ661เนี่ยตัวน้ำมันไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อ1วันจะเห็นว่า
1: 1เซอร์วิ่ง1ที่ก็ไปแล้ว
2: รอบเดียวนี่เต็มโควต้าไปเลย
1: ครับ
2: อันต่อไป
1: อันต่อมา
2: อาหารไทยนะคะอาหารไทยก็จริงๆก็ไม่แพ้นะคะถ้าเป็นพวกแกงกะทิเนี่ยพลังงานสูงมากนะคะ
1: สูง
2: เพราะว่าแกงกะทิเนี่ยกะทิถือว่าเป็นกลุ่มไขมันแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยแน่นอนว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีผลต่อสมองของเราแน่นอน
1: ถ้างั้นแสดงว่าไขมันอิ่มตัวไม่ได้มีเฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น
2: ใช่เลยค่ะ
1: จากกะทิก็มีเหมือนกัน
2: ถูกต้องเลยค่ะกะทิของเราถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวจากพืชจานนี้เนี่ยเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยนะคะถ้วยนี้ถือว่าพลังงานเนี่ยเต็มมากเลยค่ะแล้วก็ไขมันเกือบ25กรัมเลยถ้าตีเป็นน้ำมันประมาณ5ช้อนชาเลย
1: 5ช้อนชา
2: จริงๆโดยหลักการของการรับประทานอาหารนะคะว่าอาหารพลังงานสูงในมื้อหลักเนี่ยมันไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่จริงๆถ้าเราเคยอ่านฉลากโภชนาการด้านหลังจะเห็นว่าพลังงานที่เขาแนะนำต่อวันโดยภาพรวมเนาะไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันดังนั้นในมื้อหลักเนี่ยไม่ควรเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื
1: ้อ
2: ดังนั้นถ้าอาหารอะไรที่มันพลังงานเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่พลังงานสูงนะคะ
1: มาถึงอาหารหมวดที่2ครับอาหารที่มีโซเดียมสูงมีทั้งโจ๊กส้มตำแล้วก็สุกี้แห้ง
2: ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เราน่าจะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเอ๊ะโซเดียมมันมีผลต่อสมองยังไงให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
1: อันดับ1ของผมส้มตำปูปลาร้าอันดับ2เป็นโจ๊กตอนนี้หิวมากและสุกี้แห้งบวกกับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมเรียงอย่างไรลองเทียบกับผมดูนะคุณเอกครับเฉลยไหม
2: เฉลยเลยค่ะเกือบถูกนะคะม
1: ี
2: ถูกบางรายการ
1: อ
2: ันแรกเลยนะคะสำหรับส้มตำปูปลาร้าเนี่ยพบว่า1จานเนี่ย โซเดียมถึง 2,900 มิลลิกรัมเลยดังนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเยอะไปไหมเยอะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการโซเดียมตามคำแนะนำเพื่อไม่ให้โซเดียมส่งผลเสียต่อร่างกายคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม
1: ไม่ควรเกิน 2,000
2: มิลลิกรัมเนี่ยเราเจอไปมื้อเดียว1จานเราเข้าเต็มโควต้าไปแล้วแถมเกินด้วยซ้ำนะคะ
1: มันมาจากไหนละโซเดียมตั้ง 2,900 มิลลิกรัม
2: โซเดียมจากส้มตำปูปลาเนี่ยแน่นอนว่าปลาแน่นอนเป็นองค์ประกอบที่มีโซเดียมเยอะเลยแล้วก็มีใส่อะไรอีกคะน้ำปลา
1: น้ำปลา
2: และแน่นอนว่าอาหารอีสานเนี่ยมักจะเติมเข้าไปอีกเพื่อให้ลดกลมกล่อมหรืออูมามิคือผงชูรสแถมปูเค็มถ้าใครกินด้วยเนี่ยตัวปูเค็มก็จะมีโซเดียมเยอะเหมือนกันหนีไปไม่ได้เลยในปริมาณโซเดียมที่เยอะสำหรับจานนี้สำหรับจานที่2อาจารย์เต้บอกว่าเป็นโจ๊กนะคะ
1: ครับ
2: อันนี้อาจจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้ยังไม่ถูกนะคะ
1: เ
2: พราะว่าลำดับที่2ของเราจะต้องเป็นจานนี้ค่ะ
1: โอ้จานนี้ที่ดู
2: ที่ดูเฮลตี้ที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามีผักนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ดูเหมือนจะเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วจานนี้ถ้าเอาเฉพาะตัวสุกี้แห้งโดยยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม
1: ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพ
2: ราะเขาใส่มาแล้วนะคะในนี้เนี่ยตัวโซเดียมถึง 1,500 มิลลิกรัมเลย
1: 1,500
2: 1,500 เลยนะคะแต่โดยปกติแล้วจะเห็นว่าเวลาเขาให้มาแบบนี้เราเติมไหมคะ
1: เติมสิครับเขาให้มาแล้วอ
2: ย่าให้แม่ค้าเขาเสียน้ำใจใช่ไหมคะเราก็เติมด้วยน้ำจิ้มสุกี้ต่อเลยแต่รู้ไหมคะว่า1ช้อนโต๊ะของน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมีปริมาณโซเดียมถึง280มิลลิกรัมถ้าใส่หมดถ้วยนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า2ช้อนโต๊ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราใส่ไปหมดแบบนี้เนี่ยจานนี้รวมแล้วเนี่ยน่าจะ 2,000 กว่าแน่นอน
1: นี่ก็แบบน้องๆของอันนี้เลยนะ
2: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: แล้วมาอันดับที่3
2: สุดท้ายค่ะเป็นโจ๊กนะคะตัวโจ๊กเนี่ยจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าถ้าใครไม่รับประทานโจ๊กอาจจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยถ้าในรูปแบบของโจ๊กเนี่ยกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็จะประมาณ 1,300 มิลลิกรัมของโซเดียมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะเป็น 1,500 ถึง 1,700 ดังนั้นถ้าในหมวดตรงนี้ถามว่าโซเดียมมันถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายแต่ถามว่าโซเดียมน้อยไหมไม่น้อยนะคะเพราะถ้าคิดว่าเป็นโควต้าของปริมาณโซเดียมต่อวันก็กินไปมากกว่า 50% เลยนะคะ
1: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาหารประเภทไหนที่มีโซเดียมอยู่เยอะแต่โซเดียมที่มันเยอะไปมันจะไม่ดียังไงนะครับ
2: การที่ได้รับโซเดียมมากเกินไปก็ทำให้ความดันโลหิตเราสูงหลอดเลือดเราเสียหายสมองแน่นอนว่าก็จะส่งผลเสียแน่นอนค่ะดังนั้นวิธีการกินก็คือเราพยายามกินอาหารที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมปรุงสุกใหม่ๆนะคะอะไรที่มีซอสมีเครื่องจิ้มต่างๆที่มีโซเดียมก็อย่าไปใส่เยอะนะคะเมนูของหวานก็เป็นเมนูที่ทุกคนชอบเนาะวันหนึ่งเราไม่ควรรับน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวัน
1: ช้อนชา
2: ถามว่า6ช้อนชาบางทีเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเราไม่ได้กินน้ำตาลถึง6ช้อนชานี่นะ
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จริงๆแล้วน้ำตาลมันแฝงอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเดี๋ยวให้อาจารย์เต้ลองทายสิคะว่ายังไม่ใส่ไข่มุกลงไปเลยเอาเฉพาะชานมอย่างเดียวคิดว่าแก้วนี้มีน้ำตาลเท่าไหร่ใช้ช้อนนะคะเวลาเราบอกว่าไม่ควรเกิน6ช้อนคือไม่เกิน6ช้อนชาม
1: าทรงนี้แล้วแสดงว่ามันควรจะต้องซัก6แล้วล่ะเอาเมื่อกี้เราพูดตัวเลข6ชงมาซักขนาดนั้นดูซิว่า
2: น่าจะประมาณ6ใช่ไหมคะ
3: 3 4 5และ6เฮ้ย
1: 6ช้อนชานี่มันเยอะขนาดนี้เลยอ
2: ันนี้ลองดูนะคะเดี๋ยวเอ็กขอเติมอีกสักหน่อยนะคะ
1: เติมอีกเหรอ
3: 7แล้วนะยังไม่พอ
4: ยังไม่พอ
3: 8ขอเถอะ8ขอยังเนี่ย
4: ยัง
2: 9ใช่ค่ะเฉพาะอันนี้นะคะ
1: เฉพาะแก้วนั้น9ช้อนชาเข้าไปแล้ว
2: ดังนั้นเนี่ยแค่ตัวชาอย่างเดียวเนี่ยโควต้าน้ำตาลเนี่ยเกินไปไกลแล
1: ้วแล้วยังเติมไข่มุกป๊อปเข้าไปอีก
2: ใช่เลยค่ะไข่มุกป๊อปเนี่ยมันมีน้ำเชื่อมข้างใน
1: สีสวยน่ากินมาก
2: ใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เอาแบบก๊อปปี้ร้านมาเลยที่เขาใส่ไข่มุกป๊อป
1: สุดยอดดูน่ากิน
2: พอใส่ไข่มุกป๊อปลงไปอีกเมื่อกี้เราบอกว่า
1: 9ช้อนชาอ่ะผมให้ดูแล้วมันใสๆอ่ะให้อีกสัก2ช้อนอ่ะ
2: อาจารย์เต้เริ่มมีทักษะนะคะ
1: เริ่มมีทักษะ
2: 11ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแก้วนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรากินน้ำตาลไป11ช้อนชา
1: ค่ะ
2: เอาโควต้า2วันไปบวกแค่มื้อเดียวเอง
1: ชานมไข่มุก11ช้อนชาโอ้โหเยอะขนาดนั้นถ้างั้นผมเอาทางเลือกใหม่นี่เลยน้ำอัดลม
2: น้ำอัดลม
1: มันน่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าอะ
2: แต่จริงแล้วโดยเฉลี่ยแล้วน้ำอัดลมไม่ว่าจะสีเข้มไม่มีสีหรือหลากสีเนี่ย มีปริมาณน้ำตาล7ช้อนชาก็จะมีการศึกษาเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบเป็นการศึกษาของคนในมาเลเซียนะคะก็เปรียบเทียบว่าในคนที่กินน้ำตาลน้อยกว่า

0: 6ช้อนชากับคนที่กินน้ำตาล8ถึง12ช้อนชาเนี่ยดูในเรื่องของความเสี่ยงต่อการถดถอยของสมองเนี่ยเสี่ยงถึง 3.3 ถึง 3.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่น้ำตาลปกติไม่เกิน6ช้อนชาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลกับสมองเริ่มมีข้อมูลมามากขึ้นแล้วว่ามันเริ่มส่งผลเสียต่อสมองเราได้นะคะ
1: มาถึงเมนูสุดท้ายเลยนี่เลยคือฮันนี่โทสต์มันก็ไม่ได้ดูมีน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ถ้าโดยรวมตามแพทเทิร์นของเมนูฮันนี่โทสต์ที่เขาขายโดยปกติมีขนมปังที่ชุบด้วยเนยที่ข้นๆแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็มีไอศกรีมโดยรวมแล้วเนี่ยจานนึงเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาล 12-15 ช้อนชาเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยต่อ1จานเนี่ยพลังงานไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลแคลอรี่พลังงานสูงน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวก็สูงสมองตายเลยดีกว่าใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะ
1: คุณเอกครับเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่ผมยอมรับเลยนะว่าผมกินอยู่เรื่อยๆแล้วผมจะมีวิธีในการที่จะดูแลยังไงจะเลือกกินยังไง
0: ให้สังเกตอาหารที่เรากินก่อนอันดับแรกนะคะคือวัตถุดิบถ้ามันมีไขมันผสมมากเกินไปมีน้ำตาลที่มากเกินไปรวมถึงกระบวนการปรุงประกอบมีการใช้น้ำมันที่มากเกินแนะนำว่าในวันหนึ่งไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันมันจะช่วยลดการที่เราจะเกินทั้งในเรื่องของพลังงานไขมันและน้ำตาลไม่ให้มากเกินไปอันที่2แนะนำว่าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างเช่นในพวกอาหารสำเร็จรูปที่เข้าเว็บได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาพยายามปรับสูตรให้มันเหมาะกับผู้บริโภคมากขึ้น
1: พูดง่ายๆนะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้มันจะมีผลร้ายต่อสมองก็ต่อเมื่อเราหยิบใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นจะเลือกกินอะไรให้นึกถึงสมองของเราด้วยเนาะ
0: ใช่เลยค่ะอร่อยปากแต่อาจจะลำบากสมองใช่ไหมคะ
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มาถึงเวลาพอดีเป๊ะ
1: โอ้ยแต่นี่เป็นเวลาจะถ่ายค่ะจันเต้แล้วจันเต้กินข้าวเช้ามายังเนี่ยกินก่อนไหม
0: เสียเวลาจะกินทำไมเนี่ยกาแฟแก้วเดือดก็อยู่แล้วเนี่ยผมกะเวลามาถึงก็เริ่มงานได้เลย
1: แต่วันนี้เนื้อหารายการแน่นมากนะจันเต้จะไหวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสคริปต์
0: สมองรูปร่างเพราะกาแฟนี่แน่นอนมากพร้อมมากเด็ดรายการนี้ชื่ออะไรนะอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอนเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าครับนี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
2: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: หลายๆคนนะครับมักจะเร่งรีบในช่วงเช้าแล้วก็ข้ามอาหารเช้าไปเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟเพียงแค่แก้วเดียวครับ Brainstorm คุยเรื่องสมองให้เป็นเรื่องสนุกจะมาคุยกันว่าการข้ามอาหารเช้าหรือกาแฟเพียงถ้วยเดียวเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการทำงานของสมองหรือเปล่าคุณเอ็กซ์ครับอาหารเช้านี่มันสำคัญต่อสมองขนาดไหนครับเนี่ย
2: จากการศึกษาจากวารสารของญี่ปุ่นนะคะก็พบว่ามีการติดตามของผู้สูงอายุไประยะเวลา6ปีเขาพบว่าที่รับประทานอาหารเช้ากับไม่รับประทานอาหารเช้าคนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมถึง4เท่าเลย หรือการศึกษาอื่นก็พบว่าเสี่ยงมากกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าดังนั้นอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญเลยค่ะดังนั้นกาแฟแก้วเดียวในแง่พลังงานอาจจะพอก็ได้ถ้าเกิดเป็นกาแฟหวานๆแต่ว่าคุณภาพอาหารเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะจะได้แต่น้ำตาลอย่างเดียวดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารที่เร่งรีบที่ไม่ดีต่อสมองของเรามาเป็นอาหารเช้าที่ช่วยบูสต์สมองของเรากันค่ะ
0: กลุ่มแรกครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมันจะช่วยบูสต์พลังสมองไงเนี่ย
2: คาร์โบไฮเดรตถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่สมองใช้พลังงานได้ไวและเร็วที่สุด
0: ในเช้าที่เร่งรีบครับหลายๆคนก็เลือกที่จะกินซีเรียลครับเพราะว่านี่คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเลยครับ
2: ถามว่าดีไหมผ่านในแง่ของคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่จะเห็นว่ามันมีหลากสีสันแล้วก็มีรสชาติที่มันมีความหวานเข้ามาแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบอาหารอื่นๆเลยแง่ของคาร์โบไฮเดรตที่มันขัดขาวขัดสีจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงซึ่งระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงเกินไปจะกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดของเราหรือคอร์ติซอลทำให้เช้าของเรามันอาจจะไม่สดชื่นอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มันกระตุ้นน้ำตาลแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนความเครียดเราได้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเจ้าอะไรมาแทนซีเรียลดีล่ะครับ
2: ถ้าอันนี้คือเป็นกลุ่มอาหารที่มันมีใยอาหารน้อยๆแล้วทำให้ระดับน้ำตาลเราเพิ่มสูงเร็วเกินไปดังนั้นสิ่งที่จะมาทดแทนก็ต้องเป็นกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารเยอะหน่อยเราก็ต้องเอาข้าวโอ๊ตมาสู้

0: กับซีเรียลข้าวโอ๊ตก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ง่ายเหมือนกันนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยจะมีใยอาหารที่สูงกว่าเป็นกลุ่มใยอาหารที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้ไม่ไปกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดแล้วนอกจากตัวข้าวโอ๊ตแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกคีนัวหรือว่าพวกถั่วเมล็ดแห้งเช่นถั่วแดงก็ได้นะคะซึ่งก็นำมาเป็นมื้อเช้าที่จะเติมเต็มตัวใยอาหารแล้วก็ช่วยดูแลความเครียดของเราได้เลยค่ะ
1: อันนี้เตรียมไม่ยากเนาะสามารถที่จะใช้น้ำหรือใช้น้ำนมแทนได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะเพราะจะเห็นว่าเมนูนี้จะมีแค่คาร์โบไฮเดรตแต่ว่าการเติมเต็มพวกมื้อเช้าตัวโปรตีนก็สำคัญโปรตีนที่จะกินคู่กับข้าวโอ๊ตได้ก็จะเป็นพวกนมจะเป็นนมจืดก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยเติมในส่วนของผลไม้ลงไปก็ได้เช่นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะหรือว่าแอปเปิ้ลหรือว่าพวกองุ่นก็ได
1: ้หลายคนครับเลือกที่จะกินโจ๊กซองหรือว่าโจ๊กสำเร็จรูปมันไม่ดีต่อสมองไงครับเนี่ย
0: สำหรับโจ๊กซองจะเด่นในเรื่องโซเดียมซึ่งโซเดียมที่สูงแบบนี้เนี่ยจะทำลายสมองของเราได้เพราะมันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปสู่สมองเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้สมองเราต้องการออกซิเจนต้องการเลือดไปเลี้ยงก็ไปได้ไม่เต็มที่ก็อาจจะไม่บูสต์สมองในช่วงเช้าได
1: ้ที่บอกว่าโซเดียมสูงนี่มันสูงสักขนาดไหน
0: ถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วอาจารย์เต้คิดว่ามันประมาณสักกี่ช้อนชาดีคะ
1: ให้เต็มที่1ช้อนชา
0: อาจารย์เต้ประเมินได้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากเลยนะคะโจ๊กซอง1ซองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วเท่ากับประมาณ3ช้อนชาเลยค่ะถือว่ากินแค่ซองเดียวก็อาจจะหมดโควต้าสำหรับปริมาณโซเดียมใน1วันเลย
1: มีตัวเลือกไหมครับว่าถ้าไม่ไปที่โจ๊กซองเนี่ยกินอะไรดี
0: ถ้าไม่เป็นโจ๊กอาจจะเป็นข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาเนี่ยคล้ายๆกับโจ๊กเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบอาหารที่มากขึ้นในแง่ของการดูแลสมองของเรามีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วก็จะมีเนื้อปลาที่เป็นปลากระพงซึ่งเป็นปลากลุ่มที่มีโอเมก้า3สูงถามว่าโซเดียมเนี่ยแตกต่างกันมากไหมถ้าเกิดเราไม่ซดน้ำเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมไม่ได้เท่า3ช้อนชาแต่งั้นมันอยู่ที่วิธีการกินเพราะว่าโจ๊กซองเนี่ยเราหลีกเลี่ยงการไม่ซดน้ำไม่ได
1: ้โจ๊กเนี่ยถ้าจะแยกน้ำ
0: แยกน้ำไม่ได้
1: ต้องใช้ผ้าขาวบางกรองออกแล้วล่ะ
0: ใช่เลย
1: ทีนี้เราจะเลือกปลาชนิดไหนดีครับว่าเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพ
0: ปลาไทยที่เป็นปลาทะเลหรือปลาน้ำจืดเนี่ยที่มีโอเมก้า3สูงเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นปลากระพงขาวปลาจระเม็ดปลาสำรีปลาช่อนปลาสลิดปลาทูนะคะ
1: สารอาหารกลุ่มที่2ครับโปรตีนมันช่วยบูสต์สมองยังไงครับ
0: โปรตีนถือว่าเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ให้พลังงานแต่บทบาทสำคัญต่อการดูแลสมองเนื่องจากตัวโปรตีนจะกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทที่ดูแลสมองของเราดังนั้นการขาดโปรตีนในมื้อเช้าก็อาจทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เลยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นหลายๆคนนะฮะเลือกที่จะกินไส้กรอกไข่ดาว
0: เป็นเบรคฟาสต์เลยใช่ไหมคะ
1: กินมากแล้วโอ้โหดูเลย มันดีไหมครับ
0: ถ้าในแง่ของโปรตีนก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่จะเห็นว่าองค์ประกอบของอาหารจานนี้เนี่ยจะเน้นการทอดอย่างเช่นไข่ดาวทอดก็ใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวส่วนไส้กรอกก็จะเป็นเนื้อสัตว์กลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูง2กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดการอักเสบที่ระบบประสาทของเราทำให้สมองของเราเนี่ยถูกทำลายได้นั้นมื้อเช้าเป็นไส้กรอกแล้วก็ไข่ดาวก็จะเป็นมื้อเช้าที่อาจจะไม่ได้เฮลตี้ต่อสมองของเราและยิ่งใครที่รับประทานคู่กับเครื่องจิ้มต่างๆเช่นซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศก็จะเป็นกลุ่มของโซเดียมแน่นอนว่าทำลายสมองของเราก็แนะนำเป็นไข่ต้มนะคะไข่ต้มเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตัวไข่ล้วนๆเลยซึ่งตัวไข่เนี่ยจะมีวิตามิน B หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น B6 B9 B12 แล้วก็โคลีนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทของเราบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไส้กรอกเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากทานอะไรที่มันใช้เวลาน้อยๆมีอะไรทดแทนได้ก็อาจจะแนะนำเป็นขนมจีบแม้ว่ามันจะดูมีความเค็มอยู่ประมาณนึงเหมือนกันแต่ถ้าในแง่ของคุณภาพของโปรตีนแล้วก็พวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะน้อยกว่าในกลุ่มของไส้กรอกมากเป็นขนมจีบกุ้งหรือจีบปูก็ได้ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำตรงนี้ก็สามารถตัดปัจจัยไขมันอิ่มตัวที่จะทำลายสมองของเราได้ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนครับเวลาที่จะกินไข่เนี่ยกังวลครับว่าเอ๊ะมันจะเยอะไปหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยควรจะกินไข่ได้สักกี่ฟอง
0: จะต้องตอบแยกเป็น2กลุ่มถ้ากลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงไข่แดงทั้งฟองเนี่ยใน1สัปดาห์ไม่ควรเกิน3ฟองแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงใน1วันเนี่ยจะเป็นไข่สัก1ฟองได้เลยหรือว่าเราจะเลือกเป็นมื้อเช้าไข่สัก1ฟองก็ได้แต่ถ้าถามว่ามันเพียงพอไหมสำหรับปริมาณโปรตีนในมื้อเช้าต้องตอบว่าอาจจะยังไม่เพียงพออาจจะหาเนื้อสัตว์กลุ่มอื่นๆกินควบคู่กันไปได้ค่ะ
1: อีก1เมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับ อุดมด้วยโปรตีนแน่นอน
0: เป็นเมนูที่ช่วยดูแลสมองไหมดูเผินๆดูเหมือนจะใช่นะเพราะเป็นโปรตีนถ้าเป็นหมูปิ้งก็จะมีไขมันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของความไม่เกรียมของอาหารปิ้งย่างส่วนไก่ทอดก็จะมีหนังไก่แล้วก็ชุบแป้งทอดจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะและ2เมนูนี้เป็นโปรตีนก็จริงแต่เป็นโปรตีนที่อุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้หรือว่าใช้น้ำมันทอดซ้ำแบบนี้เนี่ยก็จะมีสารที่ว่าเป็นอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราแนะนำเป็นสลัดไก่อบนะคะหรือว่าจะไก่นึ่งก็ได้นะคะกับน้ำสลัดน้ำใสนะคะเพราะว่าตัวไก่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำสำหรับผักสลัดเนี่ยถ้าให้แนะนำก่อนเลยว่าต้องเป็นหลายๆสีนะคะเพราะผักหลายสีเนี่ยจะช่วยให้เราได้รับสารพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีจากผักหลากหลายสีจะช่วยป้องกันในเรื่องของสมองของเราช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะทำลายเซลล์สมองของเราแล้วก็ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้สารความเครียดของเราไม่ให้มากเกินไปได้ค่ะ
1: เรามีสลัดไก่นึ่งทดแทนไก่ทอดแล้วหมูปิ้งหมูย่างจะเอาอะไรมาแทนดี
0: เราก็เป็นหมูอบหมูอบเนี่ยก็สามารถจะแทนในกลุ่มของหมูปิ้งได้จะเห็นว่าเนื้อหมูอบเนี่ยจะไม่ได้มีไขมันอิ่มตัวที่เยอะนะคะหมูอบก็จะตัดปัจจัยในเรื่องของความไม่เกรียมที่จะเป็นสารอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราซึ่งก็จะได้โปรตีนแล้วก็ดีต่อสมองของเราด้วยค่ะ
1: ถ้าอยากจะทำหมูอบเนี่ยครับคุณจะเลือกใช้หมูส่วนไหนดีครับ
0: เอาส่วนที่มันติดมันน้อยที่สุดนะคะก็จะทำให้เราตัดปัจจัยเรื่องไขมันอิ่มตัวออกไปได้ก็จะดีต่อสุขภาพหรือเนื้อไก่ก็ตามก็เลือกส่วนที่ไม่ติดหนังติดมันซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยดูแลสมองของเราได้รับโปรตีนไปเต็มๆเลยค่ะ
1: กินอาหารเช้ากันแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยเครื่องดื่มครับพี่เนคคร
0: ับ ใช่เลยค่ะที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 70% เลยรวมถึงสมองของเราถ้าขาดน้ำก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยยิ่งตอนเช้าถ้าใครตื่นเช้ามาแล้วขาดน้ำเนี่ยสมองเบลอแน่นอนดังนั้นน้ำเปล่าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่ควรจะรับประทานในวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็8แก้วต่อวันนะคะหรือว่าถ้าใครมีข้อจำกัดเรื่องการจำกัดน้ำก็อาจจะต้องดูตามคำสั่งแพทย์ค่ะ
1: ที่ผมอ้าวเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณเอ็กพูดถึงน้ำเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้กาแฟมาแล้วครับกาแฟนี่มันดีต่อสมองไหมครับ
0: ดีต่อสมองไหมคาเฟอีนทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นแต่ถ้ากาแฟของเรามีนมข้นหวานมีน้ำตาลนะคะ
1: นี่เลย
0: ดูสมองดีเลยใช่ไหมคะ
1: ดูสมองเลยครับทั้งหวานทั้งมัน 100%
0: กาแฟมีน้ำตาลเยอะแบบนี้เนี่ยแทนที่จะบูสมองอาจจะทำให้เราเครียดได้เพราะว่าคอร์ติซอลเราอาจจะหลั่งได้ถ้าเรารับน้ำตาลมากเกินไปถ้าแนะนำให้เปลี่ยนจากกาแฟที่หวานมันแบบนี้ก็อยากจะเป็นกาแฟดำก็จะดีที่สุดในการที่ยังจะได้คาเฟอีนจากกาแฟแต่ว่าเราไม่ได้น้ำตาลจากนมข้นหวานหรือน้ำตาลทรายที่ใส่เข้าไปสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินกับกาแฟขมๆแบบนี้เราก็ยังมีช่วงที่ยังสามารถเติมน้ำตาลได้ในวันหนึ่งไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันดังนั้นถ้าเป็นกาแฟเนี่ยคำว่าหวานน้อยก็คือไม่ควรเกิน2ช้อนชาหรือประมาณ1ปั๊มถ้าซื้อตามร้านค่ะทั้งวันเนี่ยเราไม่ควรกินกาแฟเกิน3แก้วต่อวันเพราะปริมาณคาเฟอีนที่เกิน400มิลลิกรัมจะกระตุ้นสมองมากเกินไปแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะ
1: เปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
0: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะอาจารย์เต้ทราบไหมคะว่าแก้วหนึ่งเนี่ยมีน้ำตาลมากน้อยเท่าไหร
1: ่
0: คะ
1: ให้เลย5ช้อนชา
0: อันนี้แบบให้แบบปราณีใช่ไหม
1: ปราณี
0: หนึ่งแก้วเนี่ยมีน้ำตาล 11-12 ช้อนชาเลยนะคะแก้วเดียวนี่เอาโควต้าของพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเครียดต่อสมองแล้วก็ทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เหมือนกัน
1: มีตัวเลือกแทนสำหรับวันนี้ไหมครับเนี่ย
0: ก็แนะนำว่าเราก็ควรจะกินนมที่มันเป็นโปรตีนแนะนำเป็นนมรสจืดเป็นนมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมจากพืชก็ได้ค่ะที่หวานน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้ทั้งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพสมองแล้วก็ตัดในเรื่องของน้ำตาลที่มากเกินไปได้ค่ะ
1: เอาแบบนี้เลยที่ทุกคนบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพครับนี่เลยน้ำผลไม
0: ้น้ำผลไม้เราคิดว่าอีกมันน่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะเพราะมันน่าจะมาจากผลไม้เป็นหลักแต่น้ำผลไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเต็มไปด้วยน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะรวมทั้งถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่ 100% เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลที่เติมเข้าไปที่มีผลต่อระดับน้ำตาลค่อนข้างมากก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้คั้นสดก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าก็ดีกว่านิดนึงในแง่ของมันไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่มแต่ในแง่ของโดยมวลรวมของปริมาณน้ำตาลในน้ำผลไม้คั้นสดหรือน้ำผลไม้แบบบรรจุกล่องเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแนะนำว่ารับประทานเป็นผลไม้ที่เป็น ูกจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าน้ำส้ม1แก้วต้องใช้ส้มถึงประมาณอย่างต่ำ3ผลซึ่งเท่ากับว่าเราจะได้รับปริมาณน้ำตาลจากผลไม้ที่มากเกินไปนอกจากในเรื่องของใยอาหารที่เราจะได้จากผลไม้สดแล้วเนี่ยในเรื่องของวิตามินที่มันเซนซิทีฟหรือว่ามันไวต่อการเสื่อมสลายก็คือวิตามิน C ในผลไม้ที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้เพื่อดูแลสมองถ้าเป็นผลไม้แบบสดแบบนี้เราก็จะได้อย่างเต็มที่สำหรับวิตามิน C ในผลไม้ที่เราได้หรือจากวิตามิน C จากอาหารเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารกาบาที่ดูแลสมองของเราได้ค่ะ
1: นี่เลยส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะ
0: ใช่เลยค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลี่ยงในมื้อเช้า3ประเด็นสำคัญก็คืออาหารที่มันหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดเกินไปซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารมาทำลายสมองของเราได้ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยค่ะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกการบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูโดกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ก็ผ่อนคลายฟังเพลงดูทีวี

0: ออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
1: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
2: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเงี้ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
3: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
0: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงนึงที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได้
5: ใช่ค่ะก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลย
5: เหรอใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมนะ
5: ค
4: อยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีคร
1: สว
0: ั
1: ัสดี
0: บ
1: ค่ะ
0: คุณหมอดาวนะครับ
1: ใช
0: วัน
1: ่
0: นี้
1: ค
0: ผ
1: ่ะ
0: มอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับ
1: ค่
0: แต
1: ะ
0: ่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับและการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: อ๋อจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำเลยพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: การฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได
1: ้
0: ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่
0: แล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
1: อ๋อจริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆการที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี้
0: ครับ
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วน

0: ที่สำคัญที่สุด
1: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
0: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เรื่องของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำสุด8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าทำปุ๊บทำหมดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
0: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
1: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
0: ของ8ครั้ง
1: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่ผ้าไหมยังได้อยู่ไหมได้นะคะไม่ได้เก็บไว้ที่ชั้นแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะเองนะคะ
3: กัน
2: ไกลไข่ผ้าไหมโอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ได้
2: กันไกลไข่ผ
3: ้
2: าไหมไข่1ใบ2 บาท 50 นะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นรายคนนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเยี่ยมมาก
4: ยอดเลยนะคะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้เร็วมากน้อยแค่ไหน
1: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่2อวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองค่อยๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปลือกตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

ช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้รับรู้อะไรต่างๆได้ชัดเจนนะคะอย่างที่ใครเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบ

0: เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เผื่อจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพักผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความรู้ที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะไปทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ดีค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพนะ
0: ทาง
3: จับได้หลายอย่าง
0: อ๋อดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสื่อม

0: ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเก้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆเพื่อจะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด
0: ็
1: ก
0: ที่สุขวัตตาง9ช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองเมื่อเราถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วได้มันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางและสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้าฮะนี่คือหน้าหลังนะครับ
0: หลัง
1: จะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็อีกมิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตารางเก้าช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได
1: ้เยอะเลยครับตอนนี้เอาไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมแข่งขันในต่างประเทศ

0: เงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆซัมเมอร์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
1: แสดงว่าตาราง9ช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
0: ได้ทุกกลุ่มฮะอยู่ที่ว่า
1: 1
0: อยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเงี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมผสานเนี่ยมิติด้านหน้าเงี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบอ่ะเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนานักกีฬาเราหรือคนของเราให้มีศักยภาพในการเคลื่อนที่การทรงตัวไงมันกลายเป็นว่าอยู่บนนี้หมดเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับการขนานนามว่าไอ้นี่มันเป็นตารางไอ้เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
1: อ
0: ๋
1: อเดินเป็นตัว V
0: เดินเป็นตัว I เนี่ยเขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
1: อ๋อแสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
1: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
0: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเลยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับเนี่ยมาฝึกพวกนี้นะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตรทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
0: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์มาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยเนี่ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
1: เหมือนเต้นบีบอยเลย
0: ใช่ฮะหลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังขวาขยับมาขับไปช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างนะมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
1: ใช่ตอน
0: นี้เรากำลังสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: ตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: ค่ะอาจารย์แล้วที่หมอทําได้ดีเนี่ยประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูอย่างตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทําเราทําได้เร็วขึ้นมั้ย
0: แล้วถูกมั้ยด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่แม่นยํามั้ยเราเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยําจะตรวจสอบได้เลยนะครับอย่างเด็กอย่างนักกีฬาเนี่ยการวางเท้าของเค้าเนี่ยจะแม่นมากเลยในตําแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำคุณพูดแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติว่าอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ฝนได้ฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานได้ฝึกสมองมากๆ
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถจะนำไปใช้กับนักเต้นลีลาศระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกได้เร็วความเร็วมากขึ้น
1: เราต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะครับ
0: ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผ่านการลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลและผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกรายสอนขอพารุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ้มรสรินจันทรานักแสดงเจ้าบทบาทมาซ่ากันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้ชุมชนเก่าย่านลาดกระบังริมคลองประเวศกรุงเทพมหานครกันครับใครที่อยากจะซึมซับวิถีชีวิตแบบบ้านๆเดินถ่ายรูปกราฟฟิตี้เก๋ๆหรือพักกินขนมดื่มกาแฟแบบชิลๆให้สมองผ่อนคลายที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบครับ
2: ตลาดเก่าหัวตะเข้เคยมากันไหมฮะ
3: เคยค่ะตุ้มมาถ่ายละครอยู่เนี่ยตั้งหลายเดือน
2: อ๋อเหรออ่ะแล้วคุณหมออ่ะ
4: ไม่เคยมานี่เป็นครั้งแรก
2: เหมือนกันเหมือนผมเลย
5: คุณหมออยู่แต่โรงพยาบาล
4: อยู่แต่ห้องห้องตรวจนะคะ
2: ยังดีฮะนึกว่าบอยอยู่แต่ห้อง ICU จะได้บอกคุณหมอเขาขอเชิญทางด้านนู้นดีกว่าไม่อยากสนิทละเป็นห่วงตัวเองคุณหมอครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเรื่องโรคนี้ด้วยโรคความดันโลหิตสูง
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูงใครที่รู้ตัวว่ามีอาการหรือยังไม่รู้ตัวเตรียมตัวหาคำตอบในรายการได้เลยครับ
6: ไม่แน่ใจว่าคืออะไร
7: ไม่รู้จักครับ
8: ค่ะเคยได้ยินมาบ้าง
9: เป็นในช่วงอายุก็ประมาณ 40-50 มั้งค่ะ
10: ถ้าที่คิดได้เป็นโรคของคนแก
11: ่เวลาลุกเร็วๆมันจะอาเจียน
2: โรคนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ฮะถ้าเทียบความฮอตแล้วของคนไทย
4: ก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประชากรไทยเป็นโรคนี้เนี่ยสูงเกือบถึง 20% เลยทีเดียว
2: ก็สูงอะ
4: นะคะแล้วก็ยิ่งอายุเยอะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ยิ่งสูงขึ้น
2: อาการจะเป็นประมาณไหนฮะพี่ตุ้มมีบ้าง
4: พี่ก็เป็นอยู
2: ่เป็นไงมันจะวูบเหรอพี่
4: อ๋อไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นค่ะพอดีไม่ค่อยสูงมากแต่คุณหมอก็ให้ยาไว้อะค่ะ
2: งั้นเอางี้อย่ายืนกันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาเดินคุยดีกว่าไปล้มๆดีกว่านะ

0: สนใจ
1: อ่ะฉันหน่อยไหมฮะ
2: หน่อยไหมฮะ
1: อันนี้เท่าไหร่ฮะร้อยเดียวลดได้อีกไหมครับสามตัวทั้งร้อยอ้าวพวกเราย้ายร้านโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ากล้วยแขกที่นี
0: ่
1: ช
0: ิ้
1: นใหญ่จริง
0: ๆไม่ใส่กล้วยกล้วยอยู่ด้านนี้
2: กล้วยอยู่ด้านนี้
1: อันนี้เหรอผมบอกเลยว่าร้านไหนอร่อยไม่อร่อยให้คุณดูที่แม่ค้าไม่อร่อยจริงไม่ขนาดนี้นะครับคุณหมอฮะปกติคนเราความดันปกติเลยอยู่ที่เท่าไหร
2: ่ประมาณน้อยกว่า130
1: แล้วของพี่เท่าไหร
0: ่ของหนูว่า165ตอนนั้นที่วัดเริ่มเป็น
2: เริ่มที่ยังไม่เคยรักษามาก่อน
0: ใช่ค่ะจนจุดพีคขึ้นสุดอ่ะถึง200แล้วไปที่200แล้วไปที่โรงพยาบาลก็คือคนอยากของแอนเนี่ยเป็นความดันสูงนะคะ1ก็คือต้องทานยาตามที่คุณหมอกำหนดให
2: ้
1: ถูกต้องนะคร
2: ับ ใช่
0: ลดภาวะเครียด
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องค่ะ
0: ลดภาวะเครียดแล้วก็เลี่ยงอากาศร้อน
1: โอเคก็ถามความรู้เกี่ยวกับพี่แอนเยอะแยะมากมายแล้วนะครับถามอีกนิดเดียวนะฮะไม่รบกวนเพราะว่าต้องค้าขาย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่คิดจะใส่ถุงให้เราบ้างหรอครับ
0: เดี๋ยวค่ะใส่ถุงให้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวฝากน้องๆทีมงานไป
1: อย่าใช้คำว่าเดี๋ยว
0: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่กอล์ฟมาไง
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะคิดว่ารายการทีวีเมคเมิร์กเอ้ยใส่เลยเอาข้าวเม่ามาแพนึงข้าวเม่า
0: โอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้พี่กอล์ฟ
1: จับมาเลยนะ
0: โอเคค่ะได้เลย
1: ไม่รบกวนแล้วไปดูอีกตอนนะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอเก็บด้วยนะฟรีด้วยฟรี
0: เดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะ
1: รอเนี่ยเดี๋ยวจ่าย

0: หว่างที่เราเดินชมตลาดเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคของความดันโลหิตสูงเอ้าคุณหมอก็เป็นมั้งอยู่วุ่นวุ่น
1: น้ำมืดแรงดันเลือดสูงไปหน่อย
0: ขอทำความเข้าใจกับโรคนี้หน่อยฮะเกิดขึ้นจากอะไร
1: ก็คือแรงดันเลือดแดงค่ะที่มันสูงกว่าค่าปกติก็คือเมื่อไหร่ที่เกินตั้งแต่140ที่เป็นแรงดันเลือดตัวบนนะคะหรือแรงดันเลือดตัวล่างสูงเกิน90นะคะเราถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
0: เด็กเป็นได้ไหมฮะ
1: เด็กก็มีโอกาสเป็นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีโรคอะไรบางอย่างอยู่ที่ทำให้แรงดันเลือดเขาสูงยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีโรคไตนะคะหรือว่าอาจจะมีโรคทางต่อมไร้ท่อหรือว่าโรคของเส้นเลือดตีบอะไรบางอย่างที่ทำให้เป็นความดันโลหิตสูงขึ้นมาแต่ว่าในผู้ใหญ่เนี่ยโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนค่ะ
2: แล้วการนอนน้อยนอนดึกมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะ
1: ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้ความดันเราขึ้นได้ค่ะ
0: ที่มีจุดเด่นของตลาดนี้นะครับคือเขาจะมีเป็นกราฟฟิตี้ให้ได้แวะถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ะอย่างเงี้ยนี่หนึ่งสองสามปั๊บ
3: เดี๋ยวให้พิธีกรของเราคุณหมอและพี่ตุ้มนั่งพักกินปังเย็นที่ร้านณลาดกระบังและคุยเรื่องโรคความดันโลหิตสูงกันสักหน่อยครับ
0: พี่ครับขนมปังเย็นชามใหญ่ไหมครับใหญ่มากไหมครับพี่เอาเจอกันหน่อยไหมเล่า
4: ครับแหม
0: ติดแหมไม่ติดอะโดนไปแล้วร่างกายอยากปะทะช่วงนี้เอาเป็นนมเย็นนะครับพี่ไหนๆก็รอทานขนมแล้ววัดความดันพี่ตุ้มหน่อยดีไหมฮะ

0: ก่อนที่จะวัดเนี่ยครึ่งชั่วโมง
1: ครับ
0: 1กาแฟอย่าเพิ่งเอาเข้าปาก
1: ก็คือหลีกเลี่ยงคาเฟอีนไปเลย
0: รวมถึงบุหรี่ด้วยเพราะการสูบบุหรี่ก่อนวัดความดันทำให้ความดันขึ้นเหมือนกัน
1: พี่ตุ้มเป็นความดันสูงมานานยังครับ
2: 2-3 ปีได้ค่ะ
1: คืออันนี้คือเรารู้เองหรือบังเอิญไปตรวจแล้วเจอ
2: ไปโรงพยาบาลนะคะตอนนั้นรู้สึกหายใจไม่ค่อยได
1: ้
2: คุณหมอก็เลยตรวจเอ้าความดันสูงนี่
0: ขอแสดงความยินดีกับพี่ตุ้มด้วยความดันปกติ
2: เท่าไหร่คะ
0: 125/80
2: ว้าวพอเรากินยา
1: แสดงว่าช่วยได้จริงคุณหมอครับถ้าหากว่าเป็นแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงเนี่ยสำหรับโรคที่มันต่อเนื่องมาสำหรับความดันโลหิตสูงนี่มันคืออะไรครับ
0: จากความดันตรงๆก่อนเลย1เส้นเลือดเส้นเลือดแตกโดยเฉพาะเส้นเลือดในสมองอันที่2เป็นผลลัพธ์จากเส้นเลือดตีบคือการที่เรามีแรงดันเลือดสูงๆนานๆเนี่ยหลอดเลือดทั่วร่างกายของเราเนี่ยจะตีบตีบลงเรื่อยๆช้าๆพอตีบลงช้าๆปุ๊บหลอดเลือดที่มีผลทำให้เกิดโรคชัดเจนกันที่1หลอดเลือดสมองเกิดอัมพาตอัมพฤกษ์อันที่2ก็คือหลอดเลือดหัวใจหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นผลลัพธ์ตามมาได้นะคะถ้าเป็นหลอดเลือดที่ไตก็จะมีผลทำให้เกิดภาวะไตวาย
1: โอ้โห
0: คุณกอล์ฟแย่แล้ว
3: เอาแล้วไงครับพิธีกรของเราผมว่างานนี้เตรียมเข้าโรงพยาบาลรามาได้เลยครับ
1: ครับผม
0: ความดันปกติ
1: แย่แล้วอ่ะปกติอ่ะแย่แล้ว
0: 120/80
1: ไอ้อย่างพี่ตุ้มอย่างเงี้ยก็คือเป็นนักแสดงถูกไหมฮะนักแสดงบางทีเนี่ยเราต้องแบบเล่นบทดราม่าร้องไห้เครียดติดกันแบบ8 ฉาก 9 ฉาก 10 ฉากอย่างเงี้ยมันจะมีผลกับความดันไหมคร
0: ับ บีบอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีผลกับความดันค่ะก็คือถ้าเราอยู่ในภาวะอารมณ์เครียดตื่นเต้นวิตกกังวลเสียอกเสียใจอะไรเงี้ยความดันก็ขึ้นนะไอ้สามอไงอาหารออกกำลังกายอารมณ์
2: ถ้าช่วงที่เราไปเดินออกกำลังกายเนี่ยเราเหนื่อยความดันมันก็จะขึ้นใช่ไหม
0: มันจะขึ้นชั่วคราวค่ะ
2: แต่ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรใช่ในระยะยาวกลายเป็นว่าความดันจะลดถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำเนาะแต่ว่ายังไงเนี่ยแนะนำในคนที่ไม่เคยออกกำลังกายแล้วก็เป็นโรคความดันอยากเริ่มออกกำลังกายปรึกษาคุณหมอก่อนอาจจะต้องเริ่มต้นจากเบาๆก่อนแล้วก็ใช้เวลาไม่มากก่อนเพราะไม่งั้นจะเกิดการบาดเจ็บอร่อยนะเนี่ยโดยเฉพาะวันที่อากาศร้อนๆขนาดนี
2: ้อร่อยดีเนาะ
1: อันนี้กำลังดีนะไปกินบางร้านแบบหวานแบบ
0: ไม่หวานจัด
1: ใช่ใช่
0: ถือว่าดีเลยอ่ะ
1: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี
4: ้รุ่นใหญ่พาซ่ารุ่นใหญ่พาซ่าย
3: ังอยู่กันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้กับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าเดี๋ยวเราลองมาถามชาวบ้านที่นี่เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขาเป็นกันบ้างหรือเปล่า
1: เราแวะมาที่ร้านนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยดูเป็นวัยรุ่นรบกวนหน่อยแม่สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: คุณแม่ดูแบบว่ามีเค้าเรียกว่าอยู่ในวัยเสี่ยงแล้วเหมือนกันเนาะแม่มีอาการอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
5: มีอยู่เป็นครั้ง2ครั้งอะเวลาทํางานนี่นั่นแล้วมันจะเมื่อยจนคอน
0: ี่แล้วคุณแม่มีความดัน
5: ไม่เคยตรวจเลยค่ะ
0: เอาไม่เคยตรวจเลย
2: อายุเท่าไหร่ล่ะคะ
5: จะ70แล้วปีหน้า
1: ไม่แต่ผมว่าดูแม่ยังแข็งแรงอยู่เลย
0: แม่ก็อย่างที่บอกว่าความดันนี่ภัยเงียบไม่มีอาการไม่มีใครรู้ถ้าไม่วัดเดี๋ยวเราถือโอกาสวัดความดันให้คุณแม่บ้างดีไหม
1: และณบัดนี้นะครับจะเป็นการวัดความดันออกรายการทีวีครั้งแรกของผู้หญิงคนนี้เอาละครับแม่ครับเครื่องเสียนะครับไม่สามารถจะวัดได้เป็นไงหมอ
0: สูงจ้า
1: สูงเหรอ
0: 175แล้วตัวล่างประมาณ85
1: แต่ก็ยังไม่ได้สูงจนน่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะ
0: แหมคือถ้าเกิดตั้งแต่140ขึ้นไปนี่เราก็ถือว่าเป็นความดันสูงแล้ว
6: เราไม่อยากเขาตื่นเต้นไงเราก็พูดไปก่อนหมอ
1: ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมฮะหมอ
0: ยังไม่น่ากลัวมาก
1: คุณหมอฮะงั้นบอกวิธีการปฏิบัติตัวให้แม่หน่อย
0: ไปวัดความดันซ้ำก่อนว่าความดันสูงหรือเปล่าคือวัดครั้ง

0: เดียวว่าสูงบางครั้งอาจจะตื่นเต้นเนี่ยวันนี้คุณแม่ต้องตื่นเต้นแน่นอน
1: ครั้งแรกของชีวิต
0: ครั้งแรกแต่ถ้าสูงจริงอยากให้กินยาต่อเนื่อง
2: ว่าแต่ไม่เคยทานยาไง
0: แม่บอกว่าร่างกายแข็งแรงไม่เคยกินยาใดๆมาก่อนในชีวิต
3: แต่ความดันมันเป็นไปตามอายุแม่มันควรจะทานยาเข้าไปคุมหน่อย
0: มันควรทานยาแม่มันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
4: อย่างบางคนเขาจะซื้อเครื่องวัดความดันเนี่ยไว้ที่บ้านเลยนะแล้วก็จะวัดตอนแบบสบายๆชิลๆแล้วค่อยวัดใช่ไหมหมออ่ะเพราะฉะนั้นออกรายการของเรานะแม่กันเองอ่ะปกติข้างนอกเขาขายกันในเครื่องละ 3,500 แต่ถ้าแม่ซื้อผม
0: วันนี้
4: 1,800
0: คุณแม่บอกมีของแถมอะไรหรือเปล่าถ้าตัดสินใจในวินาทีนี้
4: โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะขอบคุณครับกุญแจพาสต้าตอนนี้นะฮะเราแวะมาที่ร้านแฟชั่นชื่อดังของหัวตะเข้นะครับบอกเลยว่าถ้าหากว่าคุณจะไปงานที่ไหนก็ตามคุณต้องแวะมาตรงนี้นะครับสวัสดีครับมีชื่อฝรั่งเศสนะครับสวัสดีชัวโมเช่แม่บอกไอ้บ้าแม่จ๋าอันนี้เป็นร้านตัดเสื้อหรือเปล่าหรือแค่รับซ่อม
5: ไม่อะเย็บขายอย่างเดียว
4: พี่ตุ้มเคยมาไหมร้านนี
6: ้เคยค่ะมาอุดหนุนคุณป้าไปตัวหนึ่งเป็นกางเกงขากล้วยเน
4: า
6: ะ
4: แม่ขายตัวเท่าไหร่ครับ
5: ขาย150เองค่ะ
4: 150
0: เอง150
4: เองพี่ตุ้มเอาไปขายต่อตั้ง280ต่อตัวนะคร
0: ับ ไม่รู้ได้ยังไง
4: ล้อเล่นแม่สาลายจ๋าอายุเท่าไหร่แล้วโทษที
5: 67ค่ะ
4: มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคความดันโลหิตสูงไหมครับ
5: ปวดต้นคอเวียนหัวปวดต้นคอแต่กินยาคุมก็ไม่เป็นแล้ว
4: แล้วอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะความดันขึ้นไหมหมอเพราะว่ามันคอนเซนเทรตอะมันเครียดนะมันจ้องตลอดเวลา
0: เครียดสิน
4: ี่ไง
0: ตะเข็บจะเอียงก็ไม่ได้นะ
4: น
0: ี่
4: ไงมันถึงได้ปวดตรงนี้ใช่ไหม
0: บางทีที่คุณแม่ปวดคอนี่อาจจะเกี่ยวกับความดันหรือเกี่ยวกับท่าทางการใช้งานก็ได้นะคะเพราะการที่ลองนึกภาพนะจะต้องแบบว่าเกรงไหล่ใช่ไหมมานั่งเย็บแล้วต้องเกรงให้เส้นมันตรงอะไรอย่างเงี้ยเย็บให้ตรงก็ทำให้ปวดคอบ่าไหล่ได้เหมือนกัน
4: อ้าวไม่รบกวนแม่ละนะฮะเดี๋ยวทำงานต่อนะขอบคุณครับ
0: ขอบค
4: ุ
0: ณคร
4: ับ ขอบคุณครับเชิญครับคุณหมอเชิญครับ
0: ตัวนี้คุณก๊อฟซื้อไปใส่ที่บ้านตอนอยู่บ้าน
4: นะฮะจะโอ้ตายละเกรงว่ามันจะปูดนะหมออ
0: ะไรปูดคะ
4: เอวเราก็เดินมาท่ามกลางอากาศร้อนจัดวิธีเดียวที่จะรอดได้ก็คือต้นกระบองเพชรมันต้องมีน้ำให้เรากินเราต้องเข้ามากินน้ำกระบองเพชรถึงจะช่วยเราได้พี่ตุ้มครับน้ำคนละ
7: พี่ไม่รับค่ะ
0: ดื่มน้ำมาเยอะแล้ว
4: เอาผมเคยดูอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยกินน้ำจากต้นกระบองเพชรได้อ่
7: ะลองก่อนกัน
4: โทษนะครับแหมเราเจ้าๆกันขนาดนี้เขาไม่สนใจเราเลยสวัสดีครับพี่
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
4: พี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร
10: ชื่อใหม่ครับ
11: ใหม่
12: ไหนพูดใหม่สิ
10: ใหม
4: ่อันนี้คือเพ้นท์เพื่อขายป่ะครับ
10: ก็ไม่ได้ขายเองคือจ้างเพ้นท์อะไรอย่างเง
4: ี้
10: ยคร
4: ับ
10: รับจ้างเพ้น
4: ท์แล้วเราคิดค่าเพ้นท์ยังไง
10: ก็แล้วแต่ไซส์ครับ
4: ตรงนี้นี่คือขายหรือเปล่าฮะ
10: ไอ้ตรงนี้คือปลูกเองครับ
12: เอาไว้ดู
10: ใช่ครับ
12: อ๋อแล้วไม่ขายเหรอคะถ้าคนเขาสนใจ
10: ตอนแรกก็ขายแล้วครับแต่ทีนี้มันราคามันแรงทีนี้เขาแบบว่าสู้ราคาไม่ไหว
4: ราคาแรง
10: ครับ
4: มันแรงยังไงยกตัวอย่างเซอะอันนี้เท่าไหร
10: ่ก็เกือบพัน
4: ฮะ
10: คือมันเป็นพันธุ์ของเขาก็คือแบบว่ามันจะไม่เท่ากัน
4: มันปลูกยากด้วยใช่ไหม
10: คือดูแลยาก
4: เพราะนั่นคือต้องเป็นคนที่เล่นถ้าเล่นถึงจะซื้อเพราะว่าจะรู้จักแล้วเข้าใจสายพันธุ์ของเขาเอางี้อันไหนแพงสุด
10: แถวแรกริมสุดที่กระถางเป็นเท็กเจอร์
4: อันนั้นน่ะหรอ
10: ใช่อันนั้นคือรวมกระถางด้วย
4: เท่าไหร
10: ่ 5,000
4: โอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่ชื่นชอบกระบองเพชรแวะมานะ
10: ได้ครับ
4: แต่ว่าไม่ขายแล้ว
10: ที่มีขายก็มีครับอย่าง
4: เป็น
10: อันนี้คือ 25-50
4: แต่ถ้าบังเอิญมาถูกใจต้นไหนที่แพงอยากจะซื้อก็ลองพูดคุยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตผมจะไปบ้าน3ครูอยู่ไหน
10: อ๋อทางนี่เลยครับข้างๆครับ
4: อ๋อใกล้ๆนี่เหรอ
10: ใช่ครับ
4: ไปอันนี้เขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใคร ชลบุรีเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
1: โกโบริโกโบริ
4: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะ
8: รุ่นใหญ่พาซ่า
9: ที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แห่งนี้นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วที่นี่ยังมีงานศิลปะให้เราได้ดูกันอีกด้วยครับ
4: นี่แหละนะฮะบ้าน3ครูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้าน3ครูเนี่ยเป็นศูนย์รวมงานแกลเลอรี่ของคุณครู3คนแล้วก็เขาบอกว่าจะมีผลงานของนักศึกษาก็เอามาแสดงที่นี่ด้วยส่วนอันนี้นะครับเขาไปซื้อพัดลมมาจากฝรั่งเศสนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเอามาทำให้มันเก่า
1: อ๋อ okay.
4: เพื่อมาไปทำไมพี่ตุ้มทำหน้าอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้หน้าพี่ตุ้มมี2แบบที่เกิดขึ้นค
1: ือ
4: 1ไม่เชื่อเลย2สังเวชใจ
1: เรามาดูอันนี้เรือเก่า
4: ผมเชื่อว่าคุณครูตั้งใจมาตั้งเพื่ออะไรฮะเอาไว้เปรียบเปิดให้ทุกคนที่เข้ามาดูว่าคือครู
1: เป็นเรือจ้า
4: ถูกต้องเขาก็มีการสอนเรื่องการทำผ้ามัดย้อมชิโบริชิโบริเป็นใครชิโบริเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่บางกอกน้อยตอนนั้นเนี่ยนะฮะมีระเบิด
1: โกโบริโกโบริ
4: แหมเว้ยจำผิดอีกแล้วอ่ะแสดงว่าเขามีเป็นเวิร์กช็อปกันตรงนี้แหละนะฮ
1: ะ
4: แล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไป
9: อีกหนึ่งความน่ารักของที่นี่ก็คือร้านขายขนมและของเล่นโบราณครับเห็นของเยอะแยะขนาดนี้ทำเอาแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ของเราแอบนึกถึงวัยเด็กกันเลยทีเดียวครับ
4: เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจะมีร้านผัดไทยร้านนึงอร่อยมาก
1: ร้านอะไร
4: เขาบอกว่าแนะนำเลยว่าถ้าหากมาตลาดหัวตะเข้ต้องทานร้านนี้แน่ๆเลย
1: จันจันแน่นอน
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ร้านผัดไทยที่ชื่อดังๆใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
13: ชื่อดัง
11: ชื่อโกจัน
9: ให้คุณหมอแสงและพี่ตุ้มนั่งพักกันก่อนครับเพราะพิธีกรของเราจะขอโชว์ลีลาเชฟลองทำผัดไทยกันสักหน่อย
14: ขออร่อยอร่อยนะจ๊ะ
4: ไม่มีปัญหาตอนที่เริ่มปรุงเนี่ยนะครับน้ำตาลพริกป่วนมะนาวเนี่ยต้องใช้ไฟอ่อนๆถามว่าทำไมต้องใช้ไฟอ่อนๆตอบง่ายมากครับเพราะว่าแก๊สกำลังจะหมดใช่ไหมแม่
11: ค่ะ
4: เอาใช่ด้วยว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดตายละฉันต้องไปซื้อหวยมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ฮะฝีมือผมเองครับผมเดี๋ยวลองทานเปรียบเทียบครับสองจานนี้เป็นของแม่โกจันทำ
1: แต่โกก๊อฟนี่รู้สึกสีเข้มนะคะ
4: นี่ครับเน
14: ้
4: น
14: เน้นอะไรเนี่ย
4: จัดจ้าน
1: เฮ้ยแต่จริงๆคือคนเป็นความดันนี่สูงนี่เขาห้ามจัดจ้านนะคะ
4: เอาทำไม
1: เพราะว่ามันจะเค็มซอสเกลืออะไรแบบนี้ต้องน้อยกว่าปกติ
4: แล้วอย่างนี้ผัดไทยนี่มีผลกับโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่แนะนำว่าให้ทานเป็นประจำเพราะว่าอันที่หนึ่งผักน้อยอันที่สองก็คืออาจจะมีน้ำมันนิดนึงไม่งั้นต้องผัดแห้งๆลองของโกก๊อฟดิ
14: อุ๊ยอร่อยมากเลย
4: ทำไมสายตาแปลก
14: ๆ อร่อยจริงๆอร่อยจริง
1: ๆ
14: อร่อยอร่อยอร่อย
1: ไม่งั้น
4: เ
1: ชื่อ
4: จริงไหมฮะอุ๊ยตายแล้ว
14: เป็นไง
4: มันทำอร่อยเว
1: ้
4: ย
1: ไม่น่าเชื
14: ่
1: อ
14: นี่ของคุณป้าเขาแห้งดีนะ
4: ใช่ใช่ของเขาแห้ง
14: ตอนนี้ทำไม
1: เปรี้ยว
14: อ่ะ
4: พิเศษเพิ่มน้ำมัน
9: เดี๋ยวเราให้คุณหมอแสงแนะนำเรื่องอาหารลดความดันอย่าง Dash Diet กันสักหน่อยดีกว่าครับ
4: Dash Diet คืออะไร
1: Dash Diet เนี่ยมันเป็นอาหารที่ช่วยลดความดันอาหารที่เป็น Dash Diet เนี่ยหลักๆ ก็คืออันที่1คาร์โบไฮเดรตคือเส้นแป้งข้าวอะไรพวกนี้จะต้องเป็นแบบชนิดไม่ผ่านการขัดสีสมมุติเรากินข้าว3มื้อก็กินมื้อละประมาณ2ทัพพีเท่านั้นอันต่อมาก็คือผักเนี่ย 1-2 ถ้วยตวงลองนึกภาพนะคะอาหารจานนึงก็คือเหมือนเป็นผักไปครึ่งจานแล้วอะส่วนผลไม้เนี่ยเราแนะนำว่ามื้อนึงเนี่ยทานประมาณ 7-8 คำ
4: ถ้าเกิดมันเยอะเกินไป
1: เยอะเกินไปมันก็จะมีน้ำตาลกับพลังงานมันก็กลายเป็นว่าเราจะอ้วนพออ้วนก็ทำให้ความดันขึ้นเนื้อสัตว์ก็คือมื้อหนึ่งก็ทานแค่ประมาณสัก3ช้อนกินข้าวเท่านั้
13: นเอง
1: ถั่วเมล็ดแห้งธัญพืชอะไรแบบนี้ควรจะทานประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยสัปดาห์ละประมาณ3ครั้ง
4: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่บังเอิญเป็นโรคนี้อยู่แล้วเราได้ฟังมาเนี่ยนะฮะคงพึ่งพากินยาเหมือนเดิมแน่ๆเลยดูมันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะ
15: ต้องพกยาม
4: ันสะสมไหมหมอยา
1: อันนี้หลายคนกลัวอย่างนั้นจริงพูดจริงๆว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่ไม่หายขาดแล้วการที่เราไม่กินยาเนี่ยปล่อยให้ความดันสูงเนี่ยกลับกลายว่าเกิดผลเสียต่อร่างกายไม่ใช่ว่าเรามานั่งกลัวเอ๊ะกินยาแล้วเกิดผลเสียต่อร่างกายหรือเปล่าพยายามไม่กินไม่ใช่อันนี้ความเชื่อที่ผิด
15: แล้วถ้าเกิดลืมวันนึงนะคะ
1: สมมุติคุณต้มลืมตอนเช้าคุณต้มมากินมื้อไหนก็ได
15: ้อ๋อค่ะ
4: เช่นสมมุตินึกออกตอน 5:00 น.ก็ทานไปแต่ว่าตอน 8:00 น.เช้าก็ทานต่อได้ตามปกติ
1: คือพูดจริงๆว่ายาลดความดันเนี่ยมันหมดฤทธิ์ภายใน24ชั่วโมงมันไม่ได้สะสมในร่างกายทำให้อวัยวะภายในแย่ลง
15: คุณหมอคะเห็นต้องเคยได้ยินนะคะว่าเวลาเราทานก๋วยเตี๋ยวหรือน้ำซุปอะไรเนี่ยไม่ควรจะซดน้ำเยอะๆอะค่ะ
4: มันเสียมารยาท
1: อ๋อเสียงดังเวลาซดยกชามขึ้นมาดื่มไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักก็คือว่าน้ำซุปในอาหารไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีรสจัดนอกจากจะมีการเติมซีอิ๊วน้ำปลาซอสต่างๆเพื่อให้มันอร่อยหอมมาแล้วเนี่ยมีผงชูรสด้วยแล้วพวกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือเกลือค่ะนะคะคนไข้ที่เป็นความดันโลหิตสูงก็อยากให้กินเกลือให้น้อยถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันนึงแค่ประมาณ1ช้อนชาเท่านั้นเองรวมทุกมื้อนะ1ช้อนชาคิดดู
4: ทีนี้สมมุติว่านะครับจำเป็นต้องเลือกความดันสูงความดันต่ำดันไปทางไหนดี
1: ถ้าเป็นไปได้เนี่ยความดันต่ำน่าจะดีกว่าแต่จริงๆคือความดันต่ำเนี่ยอุบัติการในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันน้อยกว่าคนเป็นความดันโลหิตสูง
4: เอาง่ายโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตน้อยกว่าในเมื่อคุณหมอให้ความรู้เพิ่มเติมขนาดนี้แล้วก็ผมมีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอ
1: โอ้โหอะไรคะ
4: ข้าวต้มน้ำวุ้นน้ำแข็งใสครับขนมที่ผมบอกเขาบอกว่าอีกหนึ่งร้านที่ห้ามพลาดคือร้านนี้คือปัจจุบันนี้จะหากินยากแล้วนี่ตัวข้าวเหนียวหรือว่าไอ้ข้าวต้มน้ำบุญเนี่ยนะฮะอร่อยมากคือมันแบบหนึบหนึบไม่แข็งเคี้ยวกำลังดีแล้วก็ตัวน้ำเชื่อมอ่ะมันเป็นน้ำเชื่อมใบเตยอ่ะ
1: มันหอม
4: เอาละฮะก็เดินกันพอสมควรพอเหนื่อยพอจะหอบและพอจะความดันขึ้น ถามคุณหมอก่อนเลยคุณหมอเนื่องจากว่าไม่เคยมาเที่ยวที่ตลาดเก่าหัวตะเข้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวันนี
1: ้ประทับใจมันชิลมันแล้วมันมีบรรยากาศของศิลปะอะไรแทรกซึมอยู่เต็มไปหมดเลย
4: มันเพลินๆเนาะ
1: มันเพลิน
15: ชีวิตของชาวบ้านของชุมชนด้วย
4: ใช่แล้วพี่ตุ้มล่ะครับ
15: เป็นคนชอบบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วมาเมื่อไหร่ก็มีความสุขทุกครั้งก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมว่าลองมาเที่ยวดูนะคะเขาเรียกว่าชุมชนตลาดเก่าหัวตะเข้
4: ครับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ตุ้มรสลินขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่ตุ้ม
4: หมอแสงขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: พี่ตุ้มสุดสวยนะฮะผ่านไปกี่ปีก็ยังสวยอยู่เสมอผมเจอพี่ตุ้มเนี่ยนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยตัวเค้านี่ผมนอนอยู่เจอเนี่ยยังเด็กๆ
15: คุณหมอคะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเกี่ยวกับความดันด้วยไหมคะ
1: เกี่ยวค่ะเพราะว่าความดันสูงที่คุมไม่ดีเนี่ย มันก็อย่างที่บอกว่าจะทำให้หัวใจโตแล้วพอโตมากๆมันก็คลากพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดภาวะหัวใจวายแบบเรื้อรัง
0: แล้วก็อาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได
4: ้แสดงว่าอายุไม่เยอะก็มีสิทธิ์ที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันเหมือนเพื่อนผมเพื่อนผมอายุเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับสามประมาณ30ต้นๆเองก็เสียชีวิตรถชน
13: พี่ตุ้มอ่ะพี่ตุ้มยิ้มมาก่อนเลย
8: รุ่นใหญ่พาซ่า

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เฮ้ยมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมารับขนาดนั้นอ่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมครับที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาค่ะความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาก็ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของเราที่เห็นกันในปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็มีคำกล่าวหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีผักบุ้งทฤษฎีผักบุ้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือทฤษฎีอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทฤษฎีผักบุ้งมีอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์นี่แหละค่ะที่จังหวัดนนทบุรีแต่ที่มาความสำคัญตลอดจนทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยนะฮะนำมาใช้ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนน่าสนใจยิ่งกว่านะคะฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัตรธรรมภานีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ขอทุกท่านที่ชมรายการธรรมะ
0: ของเราในวันนี้นะคะ
1: นะ
0: พุทธธรรมนำปัญญานะเจ้าค่ะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะขอเมตตาหลวงพ่อนะคะเป็นที่มาจากคำว่าทฤษฎีผักบุ้งค่ะหลวงพ่อ
1: คือถ้าเราใส่ใจกันเราจะพบว่าเราเนี่ยชีวิตสูญเปล่าไปกับเรื่องของการทำอะไรเพียงแค่ขอได้ผ่าน
0: ขอได้ผ่าน
1: ชั่วคราวครั้งคราวถ้าโครงการก็เป็นโครงการเฉพาะ3วัน5วันถ้าเป็นเรื่องของการจัดอยู่ในบ้านในช่องก็จะมีแต่เรื่องของว่าทำเพียงขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านเลยเราต้องสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าได้มีส่วนทำรู้สึกว่าเราคือผู้ที่ได้มีส่วนในการทำกิจกรรมนั้นๆเสนอหน้าแต่ไม่ค่อยเสนองาน
0: หลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนผักชีโรยหน้าเหรอเจ้าคะ
1: ก็เราก็เห็นกันอยู่ผักชีนี่อาจจะดูสวยในเวลาที่ใส่กับข้าวต้มแต่ว่าเขาเอามาใช้นี่ก็ต้องถอนทั้งต้นมานะไม่มีสิทธิ์ในการที่ต้นนั้นจะเจริญงอกงามได้งั้นเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วคนก็พูดกันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้ายังทำผักชีโรยหน้ากันอยู่เนี่ยความมั่นคงจะไม่มีดังนั้นเห็นภาพตรงนี้จึงขอให้วัดนี้จงวัดปรับความเป็นอยู่หรือการคิดการกระทำอะไรต่างๆให้สมกับที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณคนเนี่ยก็ขอเน้นเรื่องคำว่าทฤษฎีผักบุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: ในทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยเราจะให้ดูตั้งแต่เรื่องของระดับใต้ดินระดับบนดินและระดับบนอากาศ
0: ใต้ดินบนดินบนอากาศคืออะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
1: นี่คือสิ่งที่ต้องเอามาทำให้ได้ทีนี้ถ้าเราตั้งใจทำให้ได้เราจะพบว่านี่คือเราไม่ใช่ทำเพียงแค่ชั่วคราววัดชลประทานพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าถนนข้างนอกเนี่ยเป็นเมตรนะ
0: อ๋อถนนสูงกว่าวัด
1: สูงกว่าวัดนะเพราะวัดมันไม่ได้ยกขึ้นได้เนี่ยถนนมันยกขึ้นเพื่อกันน้ำแต่ในวัดมันก็ต่ำพอฝนตกมันจะท่วมมันเราทำยังไงอ่ะที่จะต้องจัดเอาทฤษฎีผักบุ้งมาเราก็ต้องดูว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไปไหนโดยเฉพาะวัดชลประทานไม่มีสักหยดเดียวที่จะไหลออกนอกวัดโดยไม่ใช้ระบบก็เลยให้ถนนเนี่ยทุกสายเนี่ยเป็นที่รับน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำ
0: หมายถึงถนนทุกสาย
1: ทุกสายในวัด
0: ชลประทานข้างล่างจะเป็นท่อส่งน้ำ
1: ส่งน้ำหมดเลยเพราะโดยปกติเขาออกแบบกันก็คือทำถนนแล้วก็คูประมาณราว60 เซน
0: แล้วก็เป็นท่อฝัง
1: ไม่คูสองข้างสองข้างแล้วพื้นที่ มันมากมายแล้วไปลงในครูน่ะมันจะพาไปได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่น่าจะพอนะ
1: ก็ใช่ก็เลยจัดการเมื่อมีการปรึกษากับฝ่ายชนประทานเขาจะพบว่าน้ำในเนี้ยปีหนึ่งฝนตกเท่าไหร่แล้วมันจะเข้ามารวมเป็นมวลน้ำในเท่าไหร
0: ่เจ้าค่ะ
1: นั้นถ้าอยู่ในคูไม่พอเราก็จัดการบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่อส่งน้ำอยู่ใต้ถนนแล้วก็มีบ่อรับน้ำไปเป็นช่วงช่วงช่วงถ้าขับรถมาจะเห็นเป็นบ่อไอ้ตัวฝาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนั่นคือที่น้ำลงทั้งหมดเลยนั้นน้ำมาเท่าไหร่ในวัด

0: นี้
1: ไม่มีท่วม
0: ไม่มีท่วมเสร็จแล้วทำไงมันส่งไปที่บ่อพร่องน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: พอส่งบ่อพร่องน้ำเราก็ต้องมีเครื่องที่จะต้องทำหน้าที่ของมันก็เรียกบ่อที่สูบน้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: สามตัวพอฝนตกไประดับหนึ่งตัวนี้ถึงที่ที่ตัวนี้ทำงานแล้ว
1: ค่ะ
0: พอทำงานด้วยปล่อยน้ำจะมามากขึ้นตัวที่สองทำงานพอน้ำมากขึ้นตัวที่สามทำงาน
1: โดย
0: สูบพร้อมกันอัตโนมัติแล้วมันก็ส่งไปที
1: ่คลอง
0: บางตลาดคลองบางตลาดแล้วก็ส่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: เจ้าค่ะ
0: วัดจึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกครั้งเป็นผักชีโรยหน้าอยู่เอาเดี๋ยวหาคนมาช่วยสูบออกอะไรออกไปเราถือว่านี่คืองานของเราอันที่สองคือเรื่องระบบไฟ
1: เจ้าค่ะ
0: ระบบไฟเนี่ยเราต้องยืนยันกันดีไหมว่าเราไม่ใช่อยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ใช่อยู่แบบบ้านเช่า
1: ค่ะ
0: น่าเป็นห่วงบ้านเมืองขนาดนี้คือมาอยู่กันแบบบ้านเช่า
1: หมายความว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู
0: ่ก็คืออยู่กันเพียง2เดือน2ปี3ปีแล้วก็ทิ้งภาระกันไปคนเจ้าของบ้านก็ซ่อมกันไป
1: ค่ะ
0: วัดก็เหมือนกันอย่าคิดว่าขอมาอยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้วัดได้อาศัยเราในสุดสายไฟที่เคยระเยะระยะในวัดเลยนะ
1: ค่ะไม่มี
0: หาดูสิหาดูว่ามีสักเส้นไหมเนี่ย
1: หลวงพ่อเอาลงใต้ดินเลย
0: ลงใต้ดินหมด
1: โอ้ทันสมัยมากเลยนะคือใต้ดิน
0: ลงใต้ดินลงมาไม่ใช่ที่นี้นะลงมาตั้งแต่วัดปัญญาตั้งแต่253838
1: เจ้าค่ะ
0: ทำมาตลอดแล้วก็มาถึงวัดนี้ก็ไม่รู้ขอลงใต้ดินแหละฉันเห็นตามถนนหนทางแล้วมันใจหายว่าเราทำไมมาทำแบบชั่วคราวกันอย่างนี้ชั่วคราวกันจนทั้งชั่วกันไปหมดมันไม่ไหวนั้นต้องเอาลงใต้ดินหมด อันที่สามคือที่จะลงสู่ใต้ดินเนี่ยระบบประปาระบบการทำน้ำสะอาดระบบอะไรหมดเราจัดการลงสู่ใต้ดินสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็เปิดใช้ได้นี่คืองานของเราว่าใต้ดินต้องลงไปดูแลว่าควรใช้อะไรกี่เรื่อง
1: โดยใต้ลงไปดูแลนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราสังเกตเห็นก็คือมีปัญหาอะไรปัญญาต้องมาแบบทันการแก้ทันทีเลยนะจะไม่ปล่อยจนปัญหาใหญ่โตนะ
0: นี่คือทฤษฎีผักบุ้งยิ่งทำแล้วก็ทำให้เราทำงานเรื่องอื่นได้คล่องตัวไม่ต้องมาเที่ยวภาวะประวงอยู่ตลอดเวลาประการที่สองคือบนดิน
1: บนดินเจ้าค่ะ
0: บนดินเราต้องมองออกว่าการใช้งานของวัดเนี่ยชาวพุทธเราขอเอาวัดเป็นศูนย์กลางนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องถือว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องได้ใช้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องคุ้มกับคำว่ามีวัดเราจึงมีการดูแลนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์เนี่ยเด็กมาเรียน300กว่าคนเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงเขาอยู่ในฐานะเป็นสาสถาญาติเราจะดูแลเขายังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จัดการที่เขาได้เรามาดูเรื่องของคนที่มาบวชพุทธสาวกสวิกาสุขสวัสดิ
1: ์
0: ชาวพุทธเขาควรจะได้สิทธิในการเข้าหาธรรมไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกว่าได้มีส่วนแห่งคำว่าเขาเข้ามาวัดเขาได้มาทำบุญแล้วทำไมพระเราบวชได้ล่ะทำไมชาวบ้านเขาบวชไม่ได้ล่ะเขาควรมีสิทธิในการที่ได้เข้ามาบวช
1: เจ้าค่ะ
0: บวชพระเขาควรมีสิทธิในการได้มาบวชเราก็ดูพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องดูแลแล้วก็ไม่ใช่มีเท่านั้นเราพบว่าคนเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่บวชไม่ใช่ไม่แต่เรียนเขายังต้องใช้ชีวิตเริ่มต้นที่เรียกว่าสมรสวัดชมทานใช้คำว่าธรรมสมรส
1: ธรรมสมรส
0: ธรรมสมรส
1: คืออะไรเจ้าค่ะ
0: ก็คือการมาเริ่มต้นการแต่งงานที่วัดเนี่ยมันได้ให้สติแก่เขาต้องมีการให้ธรรมะให้มีข้อปฏิบัติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าที่ของสามีทำอะไรหน้าที่ของภรรยาทำไงพุทธเจ้าสอนไว้อย่างดีมาก
1: หลวงพ่อหมายถึงว่าเราสามารถมาจัดพิธีการแต่งงาน
0: ในวัดนี่แหละ

0: วัดชลประทาน
1: ได้วัดชลประทานได
0: ้อ๋อค่ะ
1: วัดชลประทานมีสถาบันปัญญาวิชาลัย
0: ค่ะ
1: งั้นสถาบันนี้ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของผู้ที่มาใช้ประโยชน์กับวัดในฐานะเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่สถาบันที่ต้องตั้งหลักสูตรที่อื่น

0: อบรมประชุมกันที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เกิดใหม่เนี่ยเรียกว่ากรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
1: อ๋อสทนช.
0: สทนช.เนี่ยก็จะมาอบรมอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาลชนประทานวิทยาโรงพยาบาลชนประทานก็ส่งพยาบาลมาอบรมมาทำหน้าที่คือเขาเหล่านี้คือบุคคลที่เป็นชาวพุทธเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงธรรมแล้วเขาเข้าถึงอะไรนั้นเราจะต้องเอาพื้นที่บนนี้ให้เขาได้มีส่วนในการใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของเขานอกจากนั้นเราก็ยังให้เขาได้เห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งเขาในทุกด้านนะเรื่องของงานศพเขาก็ได้อาศัยวัดเป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่พึ่งเพียงเท่าเราจัดโรงทานให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในการรู้ยามทุกข์ยากอย่างไรเราต้องหาวิธีคลายทุกข์แล้วนอกจากนั้นเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาชีวิตมนุษย์เข้าสู่ระบบที่เป็นวัฒนธรรมเดิมจริงๆอ่ะคนเข้าวัดวันพระแต่มาถึงวันนี้ในวันพระเนี่ย
1: ต้องไปทำงานก็มี
0: ต้องไปทำงานถ้าเมื่อไรคนนั้นเข้าวัดคนนี้ทิ้งงานคนนี้ผิดกฎหมายคนนี้จะถูกประณามด้วยความหมายว่าเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณของตัวเองทั้งที่เขาปรารถนาที่จะมาวัดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามมันวัดตอนนี้ทั่วประเทศคือวัดร้างหมดนั้นหลวงพ่อปัญญาจึงเห็นว่าชาวพุทธเราไม่ควรจะให้เขาอยู่อย่างไม่มีหลักในการเกี่ยวข้องกับศาสนาข้องกับวัดท่านจึงเปิดวัดวันอาทิตย์ถ้าประเทศไทยเนี่ยทำสองเรื่องให้ได้นะศาสนายังอยู่ฮะ
1: มีอะไรกับอะไรเจ้าคะ
0: หนึ่งคือเปิดวัดวันอาทิตย์ทั่วประเทศเติมวันพระเดิมเสียได้
1: อาทิตย์หนึ่งมีทั้งวันอาทิตย์เข้าวัดกับหรือฟื้นวันพระให้คนเข้าวัด
0: วันพระฟื้นไม่ไหวหรอกเพราะฟื้นเท่าไหร่คนแก่เท่านั้นที่เข้าวัด
1: เพราะมันสวนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
0: ใช่แล้วไปเข้าวัดแกก็มี4คน5คนแล้วเด็กจะเข้ามาเติมละคนไม่ได้เพราะนั้นชมรมคนแก่ทีนี้เราต้องเอากิจกรรมของวันพระเนี่ยไปเติมในวันอาทิตย์เสีย
1: เจ้าค่ะ
0: พบเติมวันอาทิตย์เนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้คือที่นั่งของโยมมาวันอาทิตย์นะ
1: วันอาทิตย์ที่วัดชลประทานคนเยอะมาก
0: เกิดเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียกหาอะไรนะเขาเสื่อเนี่ยมานั่งปูอย่างที่เธอนั่งนี่แหละทั่วกันไปใครเห็นว่าตัวเองนั่งฟื้นไม่ค่อยดีมีเก้าอี้นั่งเขาก็จัดการของเขาเองจัดการเสร็จแล้วเขาเก็บเองเขาไม่มาวุ่นวายอะไร
1: ค
0: ือการเปิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นของสมบัติของศาสนาไหนเมื่อเรามาดำเนินชีวิตตามหลักสุริยคติเราทำงานจันทร์ถึงศุกร
1: ์
0: วันเสาร์คือวันครอบครัววันอาทิตย์คือวันฮอลิเดย์คือเข้าวัดนี่คือจบ
1: ค่ะคือถ้าฟังอย่างที่หลวงพ่อสง่าว่านะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าวัดเหมือนเป็นศูนย์กลางของประชาชนฮะราชการกลับมาใช้พื้นที่วัดได้ประชาชนกลับมาพื้นที่วัดได้นะฮะหลวงพ่อ
0: ก็นี่แหละวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นเขามาพบมาคุ้นเคยกันมาทำกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยต้องเอาวัดเพราะวัดเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้
1: อ่ะเจ้าค่ะ
0: ลงไปที่อื่นต้องไปซื้อเก้าอี้อย่างน้อยกาแฟ1แก้ว100บาทไปแล้ว
1: อันนี้ไม่ต้องเลย
0: ไม่ต้องนี่เขามานั่งมาสนทนากันทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนั้นมันเพิ่มจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์นะในเรื่องที่1ที่อยากจะฝากว่าทุกฝ่ายรีบเร่งเถอะไม่นั้นวัดร้างไม่พอชาวพุทธจะร้างธรรม
1: อย่างที่หลวงพ่อกล่าวมานะโดยหลักของทฤษฎีผักบุ้งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ใต้ดินนะ
0: บ
1: นดินและอีกประการหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวต่อไปก็คือเหนือกว่าดิน
0: นะ
1: คืออะไรครับส่วนที่สามค
0: ่ะแต่ขอเพิ่มไปนิดหนึ่งเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งเข้าวัดวันอาทิตย์เปิดวัดวันอาทิตย์เถอะ
1: เจ้าค่ะ
0: อันที่สองเนี่ยต้องเปิดการเทศก่อนสวดเทศก่อนเผา

0: ให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย
1: เพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าพี่น้องชาวพุทธเขาเข้าวัดแล้ว
1: ไหนๆเข้ามาแล้ว
0: เขาเข้าแล้วอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เขาเข้ามาเพื่อให้พระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เขาแต่ว่าวัดยังไม่ลุกขึ้นทำเรื่องนี้เขามืดมาเขาก็มืดไปนั้นวัดจะต้องทำหน้าที่เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะทั่วประเทศไทยมีพระอยู่แล้วมีศาลาอยู่แล้วเนี่ยเขามาแล้วไม่ต้องไปทำโครงการอันนี้แหละที่จะบอกว่าผักชีโรยหน้าคือถ้าไปทำโครงการเนี่ยกว่าจะเชิญคนมาได้กว่าจัดงานได้เหนื่อยเกือบตาย
1: ใช้งบประมาณเยอะด้วย
0: เยอะแยะแต่นี่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องประกาศเลย
1: ไหนๆเขาก็จะมาร่วมงานศพมาไว้อะไรคนที่เขารักแล้วว
0: ันหนึ่งคนเข้าวัดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: เวลางานศพนะฮะ
0: ที่วัดเนี้ย
1: วัดชลประทาน
0: ไม่ต่ำกว่า 2,000 คน
1: ใช่ถ้า20ศาลาศาลาละ100คนก
0: ็
1: 2,000 คนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะที่วัดชลประทานจะต้องมีการสวดมีการเทศก่อนสวด
0: เทศก่อนสวดเทศก่อนเผา
1: อะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
0: ก็เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขามาด้วยความเศร้าความโศกแล้วเราเอาเพียงสวดมาปลอบใจเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่เกิดปัญญาพอ
0: ทีนี้เราต้องทำให้เขาเกิดปัญญาเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยวัดนี่ได้ลูกศิษย์โดยไม่ต้องไปค้นหาอื่นไม่ต้องมาใครเชิญใครเป็นประธานไปเขามีองค์ของหมดแล้วเราเพียงเอาธรรมะไปให้เขาถ้าทำตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คือผักบุ้ง
1: แล้วจะมีปัญหาไหมครับว่าบางทีพระสงฆ์ท่านก็ไม่ถนัดเทศไหมฮะหลวงพ่อหรือว่าอย่างไร
0: คือทุกอย่างเนี่ยถ้าฝึกแล้วเป็นไปได้หมด
1: ใช่ก็ต้องฝึกค่ะ
0: หลวงพ่อให้พระเทศบางคนมาบอกหลวงพ่อพระองค์นี้เทศฟังไม่ได้เลยนี่เวลาเธอไปสร้างพระพูดไม่ได้ลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะไอ้นี่แค่ลงทุนฟังสร้างพระพูดได้เนี่ยแกพูดไม่เข้าเรื่อง10ครั้ง20ครั้งเดี๋ยวแกก็พูดเข้าเรื่องแล้วเราได้พระพูดได้เพิ่มขึ้นไม่มีที่ฝึกที่ไหนที่ดีเท่าฝึกในการแสดงธรรมในงานศพเพราะเขามาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของคำว่ามาบำเพ็ญบุญให้ผู้ตายอยู่แล้วนี่ถ้าใครทำได้นี่ถือว่านี่แหละคือผักบุ้งแหละ
1: จะค่ะทฤษฎีผักบุ้งคือความเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะฮะมีใต้ดินบนดินและลำดับต่อไปหลวงพ่อครับส่วนบนอากาศ
0: บนอากาศเนี่ยก็คือถ้าเรายังคิดว่าเรายังเพียงแค่ต้องใช้ทักษะชีวิตที่เราเคยมีเหมือนเดิมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็กลายเป็นว่าบนอากาศเนี่ยมีอะไรที่ควรใช้เยอะแยะผ่านการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เราพบกันได้ในยุคปัจจุบันว่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเพจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แค่ทำคลิปส่งไปให้ทุกคนได้ฟังบางเรื่องฟังเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเราทำไมถึงไม่รีบใช้โอกาสตรงนี้เสียเราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดังนั้นวัดชลประทานจึงพยายามที่ทำงานบนอากาศเนี่ยมากขึ้นนอกจากที่เขาสอนเรื่องให้รู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีตามแบบสมัยปัจจุบันแล้วเรายังสอนเรื่องสุขภาพที่เรียกว่าเขาจะได้ศาสตร์หนึ่งเข้ามาดูแลสุขภาพจนทุกคนพอเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่จะนั่งเกือบไม่มีจึงใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วทีเนี้ยให้เขาฟังทางบ้านเขาเรียนรู้ผ่านในสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เรามีบนอากาศให้เราใช้งานได้ทั่วถึงแต่สุดยอดจริงๆอ่ะมีอะไรก็บอกเขาผ่านทางเพจทาง
1: โลกออนไลน์
0: โลกออนไลน์นี่นะโอ้โหเขาก็จะมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราควรจะต้องร่วมกันรักษาและสืบต่อกัน
1: เจ้าค่ะด้วยหลักการของทฤษฎีผักบุ้งที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะนอกเหนือจากในวัดชลประทานหากว่าพี่น้องประชาชนจะได้นำทฤษฎีผักบุ้งไปใช้ในครัวเรือนในครอบครัวของตัวเองหลวงพ่ออยากให้คำแนะนำอย่างไรเจ้าค่ะ
0: ก็ขอแนะนำว่า เมื่อเวลาเราก็จำกัดเงินทองเราก็จำกัดแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยต้องทำให้มันไม่จำกัดให้ได้คิดค้นจนพบว่าเมื่อเรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะมาย้ำอยู่กับทำสิ่งที่ให้มันเกิดดับเร็วเกินจำเป็นอย่าไปขยันค้นให้พบสิว่าอะไรทำให้มันสมบูรณ์มันได้เช่นในบ้านเราเราเข้าบ้านมีที่วางรองเท้าเรียบร้อยไหมถ้ายังไม่มีนั่นแหละคือฝักชีโรยหน้าประจานตัวเองแต่วางให้เรียบร้อยฝนไม่ตกใส่รองเท้าไม้กวาดเรามีที่แขวนเรียบร้อยไหม อยู่จนทั้งไม้กวาดทางขากันอยู่เพราะวางทิ่มดินอะทิ่มพื้นอะแล้วมันทางขากวาดก็ไม่ได้รำคาญของใช้ในครัวเราก็จัดให้มันเข้าระบบสิว่าอันนี้คือที่ไว้มีดนี่คือที่ไว้เขียงนี่ที่ว่าให้มันเป็นระบบไปได้สินั่นแหละคือผักบุ้ง
1: ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น
0: ของใช้ในบ้านทั้งหมดสำรวจดูสิว่าอะไรที่เราจะต้องใช้แบบยั่งยืนไม่ใช้ใช้แบบพอจะตากผ้าสักทีหนึ่งไปเอาค้อนมาตีตะปูแล้วมาเที่ยวยืนด่าใครเอาเชือกกูไปไหนวะแล้วที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทำให้มั่นคงได้ให้จบเป็นเรื่องๆไปแล้วว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตใครค้นเป็นนะคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่างานข้างหน้าจะน้อยลง
1: ต้องก่อเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการค้นพบการทำงานของเราการพัฒนางานของเรา
0: ถูกต้อง
1: เช่นนั้นนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะหลวงพ่อคะเราเองก็ต้องแข่งขันกันนะฮะกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของเราถ้าในชีวิตการทำงานทฤษฎีผักบุ้ง
0: ยิ่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราไปทำงานเราจะพบว่าถ้าเราทำเข้าระบบเรียบร้อยเหมือนกับหลักห้าสอไปใช้
1: อ
0: ่ะถ้าเมื่อไรเอาหลักห้าสอไปใช้เนี่ยจะพบว่ากูสะสางกูสะดวกกูสะอาดมันกลายเป็นของที่สร้างนิสัยได้แล้วก็ก่อให้เกิดสุขภาพอนามัยก็ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่มาหาเราอะไรทุกอย่างเราจะเป็นผู้ทำงานที่ใครเรียกหานะ
1: ค่ะ
0: ในวันนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยขอต้องการจะเอาคนละคนหนึ่งไปทำงานทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่นะ
1: ค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่เขาดูแลเรื่องระบบทั้งหมดในวัดเนี่ยนะได้คนนี้คนเดียวบริษัท
1: คุ้มเลย
0: ม
1: ี
0: แต่คุ้มกับคุ้มมากนี่แต่ถ้าเรายังต้องมันนั่งจี้นั่งใจนั่งคนนี้ทำงานแบบฝักชีโรยหน้าต่อหน้าเราทำได้ดีแล้วพอรับหลังของก็พังของพินาศหมดอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่ทำตนเป็นมั่นคงและยั่งยืนเราต้องการชีวิตที่มั่นคงและเมื่อก่อนเราผลิตอะไรกันเรามักจะเรียกหาคำว่าได้มาตรฐานแต่ตอนนี้เริ่มเราเป๋กันไปแล้วมาตรฐานเราไม่วิ่งหาแล้วที่สุดเราก็เอาเงินได้เท่าไรเราก็ผลาญไปตามที่ไม่มีมาตรฐานแล้วเราจะมั่นคงได้ยังไง
1: ทฤษฎีผักบุ้งจะทำให้เราชีวิตรุ่งโรจน์แต่ถ้าทฤษฎีผักชีโรยหน้าโอ้
0: ทำเราเหี่ยวเฉาและโรยราแล้วก็ไม่มีทางที่จะตั้งตัวได
1: ้
0: มีแต่คำว่าล่มจมแล้วก็นั่งเห็นความน่าใจหายของตัวเองชีวิตก้าวไปตั้ง60ปี70ปีกลับมาดูกูไม่มีอะไรเลยสักอย่างถ้ามองภาพอีกภาพหนึ่งนะฉันอยากจะบอกภาคเกษตรน่าใจหายที่สุดเพราะมีวิธีการที่ถูกเศรษฐกิจมาทำให้รูปอยู่ในหลักของผักชีโรยหน้าภาคใต้มีแต่ยางพารากับปาล์มภาคอีสานก็มีแต่ข้าวกับสั่งกับนี่ภาคเหนือก็จะมีแต่พวกไปจัดทำปีเดียวปีเดียวปีเดียวแล้วทำไมเราไม่หาสิ่งที่ให้เกิดเป็น
1: ความยั่งยืนเลยเจ้า
0: ผักบุ้งความยั่งยืนขึ้นมาได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าช่วยกันคิดอย่าผู้ที่หวังเพื่อจะดู GDP อะไรเนี้ยอย่าไปหวังตรงนั้นให้มากนักนะแล้วก็หวังเรื่องของคำว่าเขาต้องมั่นคงและยืนบนขาตัวเองได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใครดูแลเรื่องยางพาราก็อะไรที่เกิดขึ้นในนั้นไม่ได้เขาจะไม่ให้ทุนใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็กลายเป็น ผักชีโรยหน้ากันไปหมดเลยจนที่สุดมันก็ไม่มั่นคงที่ทำให้มั่นคงสิว่าธุรกิจอันใดที่จะไปสู่ความมั่นคงถ้าไม่มั่นคงเราก็ช่วยกันคิดใหม่ได้ไห
1: ม
0: อย่าปล่อยให้เขากลายเป็นคนที่เห็นภาพของคำว่าชีวิตนี้มีแต่คำว่าอยู่แค่ลมหายใจยั่งยืนไม่มี
1: เจ้าค่ะเราต้องสร้างความยั่งยืนทุกลมหายใจของเรานะคะสาธุวันนี้นับเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมนะจากหลวงพ่อสง่านะท่านพระราชวัฒน์ธรรมภาณีเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามธรรมะดีๆได้ในรายการพุทธธรรมนำปัญญาโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคระมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้คุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธรรมรงค์คุณดวงประทีปคุณอรไทยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์และหลานๆได้พากันมายังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะปีกายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธรรมรงค์แล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์ก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ลูกเขยลูกสะใภ้และหลานได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมเพราะให้แล้วอากาสิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอะไรต่ออะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตาให้แก่มิตรสักขาให้แก่เพื่อนๆของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้วเราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้าน

บ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญบ้านชีวิตบ้านจิตสังขารบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกเจริญเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านชีวิตสองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นๆหรือแม่นๆในพระพ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งๆขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสวงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการสมทบทุนอายุของสวรรค์ก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของโลกสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รสก็เป็นรสทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์พุทธเจ้าคนอื่นไปเห็นนะมาคนคนนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาขับพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระราชทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกดบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามารดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานหรอกท่านหูก็จะมีต้มหูใสคอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่

หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่ในทางตรงกันข้ามลูกคนใดไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พระเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายทั้งที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจนานไปจะตกงานแต่ถ้าเขาขยันขันแข็งทำอะไรแล้วพ่อหนูช่วยแม่ผมช่วยและสั่งอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรกิจธุระไม่ผ่านนี้รักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไปทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจนะเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้ส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสองอย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะฮะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตสมจิตปองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำเสียให้มัธมาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้สู้ให้ท่านจบหัวจบเกล้าซะก่อนทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 10,000 ไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อย 10,000 ก็ได้1คันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญลักษณ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่สองตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมานะถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องนะตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้ว

อย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่นะอย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของของท่านสองเงินนั้นเป็นของของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีศพก็ไม่มีความสุขผีอับจนนะไม่ได้กรวดน้ำที่กุศลนะที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศส่วนกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งนั่งอยู่บนสวรรค์อยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มวูบขึ้นเพิ่มขึ้นรัศมีในกายเทพซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือทิวาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้สึกตัวเองซึ่งเป็นผู้จากไปซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราอ๋อลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่านก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นละท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครละท่านบุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานิพุชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะอาจารย์ในข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุ่นนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสยก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณใสเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณใสไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็นสิบภพสิบชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกระจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกระจายจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างก็เกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600ปี800ปีเป็นพันปีเขาก็ได้รับกุศลจากพระโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละโยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณทั่วจักรวาลแล้วเพื่อเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรทั่วจักรวาลคือละการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับเมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายไปว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับ
ก็จะไม่มีผีสางมารบกวน

ผีตัวไหนจะมารบกวนนะฮะตัวที่ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวงสวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้วมีอยู่หลายชาติสุดท่านจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดท่านลองโดดเถอะท่านเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยท่านลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิมันจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยท่านทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วไม่มีแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อาหารมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้มันจะไม่สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงหย่านมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอพ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีได้เป็นแน่ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บ้วนน้ำลายไม่ได้นะบ้วนน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพุทธเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกรลาธิมพานพระองค์ได้เล่าพอพิรมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้นมีย่างามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีย่างามเชียวแต่ไอ้ที่หญ้ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงมุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจน

ลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่านต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยเพื่อนได้ไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงก็เพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกันจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปิวว่อนใบไม้หล่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยัคฆ์พยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางกลับหันบอกเสือให้ผันใจผ่อนพอทันทีอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นภักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันนะทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปไปบอกลูกไป มันก้ำกลืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ที่อาตมาเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นท่านมันจะขมๆมันจะตื้นๆขอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอันตรายนี่ละลูกแล้วแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะฮะในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องแล้วแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพ่อแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกขวิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านขวิดให้มันเข็ดอย่าตามมาขวิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่านก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาท่านแล้วไปยืนขวางทางปากเสือ

ไปยืนแล้วก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้ายึดถือมั่นกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเขืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยและยอมหมอบแล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอ้โอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนกินไม่ลงลูกเขากตัญญูต่อเขาแล้วลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใครก็แล้วแต่ท่านรับคนกตัญญูเข้าไว้พ่อแม่มีความสำคัญที่สุดในโลกตายไปแล้วก็ต้องอุทิศกุศลให้และคนกตัญญูตกตามไม่มีวันหายท่านเดี๋ยวเขาก็ฉุดมาอาตมายังไม่เห็นในเมืองไทยใครที่รักพ่อแม่แล้วตกต่ำแล้วมันหายแล้วท่านเดี๋ยวนี้ตามันเยอะตาเทวดามันเยอะคือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีทีวีก็ตามมาเด็กก็มีการเรียรายวันสองวันท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อมาพาดนะฮะนั่นแหละไอ้ลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาเพื่อหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยและสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่ใหม่แล้วนั่นแหละใหม่แล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งเลยท่านเป็นเบาหวานเพื่อความพลาดอะไรต่ออะไรไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวแล้วคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนละท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีการช่วยเหลือก่อนและก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยิงไปออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาปกปันไม่ต้องใครละท่านสัก10 17 18 ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตีสิบเนี่ยท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตีสิบของคุณวิทวัฒน์เอ๊ะมันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังเนี่ยท่านมันเป็นรอยละฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อ2-3 วันนี้คือตอนนั้นนะฮะเมื่อ2-3 วันนี้แต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ด้านดนหน้านี้หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้มีเงินมันก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไปเป็นลูกเรือใต้กงแต่เผอิญไปได้ใต้กงอมหิตมีขนาดไหนนะลูกเรือของมันเนี่ย1บังคับให้กินยาบ้า2ออกทะเลแล้วนะถ้าไม่กินยาบ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมันจะนะมันจะน้ำร้อนสาดและหลายคนถูกมันยิงทิ้งทะเลไอ้คนนี้ก็โชคร้ายท่านได้ไปอยู่กับใต้กงแบบนี้ได้ยิ่งนานไปก็ยิ่งจงเกลียดจงชังมันนอนอยู่นะ

เอาน้ำร้อนสาดจากข้างบนโคลมใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมามาชี้ที่มันบอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้งวิทวาก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งเป็นหน้าต่อตาที่ศพมันหายไปจากบ้านที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือบอกพี่ผมขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกแต่บอกไม่มีอะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมันต้องสูบบุหรี่ด้วยเหรอแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดพุทธะทำเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นแกลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องรักแร้แล้วเตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดกับท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมล์ทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูกาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนธูปไปท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกษัตริย์โครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็อันนั้นขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านในคนนี้มันก็บอกมันก็ว่ายไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวตอนนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกลวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงอะไรใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปแซกแซกแซกแซกแซกพอวิ่งแซกแซกเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝน

ดไปแล้วนะก็รองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลงดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้นเรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันลุกขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตกแล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวกับพริบเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เกาะหรอกปรากฏว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เหมือนเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นท่านแล้วเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นแล้วไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับแล้วเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ทั้งข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลยแล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนนี้นะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านสาคนกตัญญูและเพิ่มพูนปูนบำเหน็จให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนีบุคคลแล้วสามารถบูชาได้สี่เรื่อง 1. ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากศพก็ได้เช่นปัจจุบันนี้เราบูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระบรมธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงว่ากระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายสองธรรมเจดีย์นะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญูสามบริโภคเจดีย์เก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชานั่นแหละมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่สี่อุทเทสิกเจดีย์มีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะรู้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยท่านเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกรธกระดูกเล็กๆประดับประดาทั้งนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกรไทยมาราคาเป็นล้านๆแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทเทสิกเจดีย์ก็ไม่มีรูปหลวงปู่หลวงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงินนะท่านสร้างห้องใหญ่ๆนะท่านเอาไปจ้างจิตรกรดีๆใช่ไหมท่านเนี่ยที่อะไรพ่อช่างเนี่ยเขียนรูปพ่อแม่ผมสวยๆสิด้วยสีน้ำแล้วติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญูเป็นอุทเทสิกเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่อง

คือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไรท่านนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านะนึกเสร็จแล้วก็ดมใช่ไหมท่านดมไหมเป็นแม่ดมไหมดมหาอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาแล้วชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วยพ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าถ้าไม่ตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขาปิดกั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่ากันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญกายกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพวกเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเยนะคุณภาพกุศลบุญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วได้บำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพยสมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันธ์นะไปนานแล้วบัดนี้ท่านบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจนได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรามีความสุขและก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่ดูก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6

0: เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
1: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
0: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
1: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
0: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
1: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
1: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
1: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
1: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
1: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
1: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
1: หาได้ใช้เป็น

ผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นหลายคนนะครับมีอาการของโรคซึมเศร้าแล้วก็อยากจะมารักษากับหมอนะครับมาเล่าให้หมอฟังก็พบว่าเขามีอาการของโรคซึมเศร้าชัดเจนนะครับแต่เขาจะขอไม่อยากบอกพ่อแม่ก่อนนะครับในตอนแรกนะซึ่งก็เราก็สามารถรักษาได้นะครับแต่ก็เพราะว่าการรักษาเนี่ยได้ผลดีไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องทำความเข้าใจร่วมกันในครอบครัวด้วยนะครับในรายนั้นเนี่ยหลังจากที่หมอได้ขอพูดคุยทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้ากับพ่อแม่นะครับก็เพราะว่าพ่อแม่ก็ร่วมมือในการรักษาอย่างดีนะครับความร่วมมือของครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำได้อย่างไรบ้างครับความสำคัญของพ่อแม่ในกระบวนการรักษานี่ก็คือการเข้าใจเรื่องของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อโรคซึมเศร้าและร่วมมือในการรักษานะครับซึ่งจะได้จากการที่มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเพียงพอนะครับทัศนคติที่สำคัญที่จะต้องมีคือโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้เองรักษาหายได้กลับมาเหมือนปกติได้ไม่ได้เกิดจากปัญหาโรคจิตโรคประสาทใดๆมาก่อนนะครับคนปกติเด็กปกติก็สามารถจะเป็นโรคซึมเศร้าได้มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อนำประสาทซึ่งสามารถรักษาหายได้ด้วยยาครับวัยรุ่นจะรู้สึกเบาใจนะครับถ้าพ่อแม่เนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการรักษาโรคซึมเศร้าเขาจะกังวลนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะทำให้พ่อแม่กังวลไปด้วยหรือเขาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในครอบครัวนะครับแต่ถ้าพ่อแม่เรามีทัศนคติเชิงบวกให้กำลังใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ก็จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างมั่นใจครับโรคซึมเศร้านี้จริงๆแล้วสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวัยนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กวัยเรียนนี่เราก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าได้นะครับนอกจากวัยรุ่นแล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นวัยกลางคนไปจนกระทั่งถึงผู้สูงวัยก็จะมีอาการของโรคซึมเศร้าได้นะครับกระบวนการรักษาก็สามารถที่จะออกแบบให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละวัยได้โดยที่เราเข้าใจกระบวนการเกิดการรักษาและการติดตามต่อไปครับเราจะสังเกตอาการอย่างไรนะครับว่าลูกหลานของเราเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะเริ่มจากมีอาการน้อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วในเด็กหรือวัยรุ่นก็จะเริ่มจากการที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับอารมณ์ตกลงไม่สดชื่นร่าเริงแจ่มใสไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเบื่อกิจกรรมเบื่อสิ่งที่เคยทำแล้วมีความสุขเบื่อเรียนเบื่อเพื่อนแยกตัวอยู่คนเดียวมากขึ้นการกินการนอนเปลี่ยนไปนะครับอาจจะกินน้อยลงน้ำหนักลดหรือกินมากขึ้นจนน้ำหนักขึ้นก็ได้นะครับนอนไม่ค่อยหลับนอนดึกและอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมาที่เป็นการเยียวยาโรคซึมเศร้าของตัวเองนะครับเช่นเล่นเกมมากขึ้นจนกระทั่งติดเกมหรือบางคนก็จะไปใช้สารเสพติดวัยรุ่นที่ซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งจะมีความคิดลบต่อตัวเองแล้วก็อยากทำร้ายตัวเองหรือบางคนก็ทำจริงๆนะครับเช่นพฤติกรรมกรีดแขนกรีดขาหรือโขกหัวกับกำแพงสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้านะครับถ้าเริ่มมีก็ให้สงสัยนะครับว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าแล้วครับวิธีที่ผู้ใหญ่เราจะรับมือกับลูกหลานที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทัศนคติเชิงบวกต่อโรคซึมเศร้าก่อนครับคือต้องเข้าใจโรคซึมเศร้าว่ามันเกิดขึ้นได้เองเกิดขึ้นแล้วก็รักษาหายได้นะครับไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใหญ่หรือของเด็กเลยนะครับถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ท่าทีของเราที่มีกับวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นเชิงบวกนะครับเป็นท่าทีที่ยอมรับและรับฟังคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นวัยรุ่นเนี่ยอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเขามีอาการอย่างไรแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีของพ่อแม่เนี่ยต้องมีความมั่นคงนะครับไม่กังวลเกินไปหรือแตกตื่นตกใจมากนะครับ
ท่าทีของผู้ใหญ่ที่เข้าใจโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับจะทำให้วัยรุ่นกล้าเปิดเผยมากขึ้นนะครับเราอาจจะให้วัยรุ่นเนี่ยลองทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเองก็ได้นะครับสามารถจะคัดกรองตัวเองหรือประเมินตัวเองได้ว่ามีภาวะโรคซึมเศร้าหรือเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับและถ้าสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่เนี่ยควรชวนวัยรุ่นนั้นให้เข้าสู่การประเมินหรือการตรวจวินิจฉัยโดยจิตแพทย์นะครับพ่อแม่ควรจะมีทักษะในการสื่อสารและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัยรุ่นที่บ้านได้อย่างดีนะครับคำพูดที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยวัยรุ่นเนี่ยเกิดความรู้สึกได้มากๆนะครับเช่นการตำหนิการแนะนำหรือการดุด่าว่ากล่าวนะครับจะทำให้วัยรุ่นรู้สึกแย่ลงไปกว่าเดิมนะครับปกติคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะรู้สึกแย่ต่อตัวเองมากอยู่แล้วนะครับการตำหนิหรือแนะนำโดยที่ไม่ได้ฟังเขาอย่างตั้งใจเนี่ยนะครับก็จะทำให้วัยรุ่นรู้สึกผิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารของพ่อแม่ที่ดีก็ควรเป็นการสื่อสารเชิงบวกนะครับเน้นเรื่องของการรับฟังมากๆพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยได้สื่อเรื่องของความคิดความรู้สึกในใจและหาทางออกได้ด้วยตัวเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปแนะนำเขามากนะครับเพียงแต่ถามเขาเรื่องความรู้สึกหรือสะท้อนความรู้สึกเช่นตอนนี้หนูกำลังรู้สึกเครียดหรือเศร้าใช่ไหมความรู้สึกนี้เกิดได้อย่างไรอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนิดนึงนะครับท่าทีของเราที่สนใจและรู้ได้ว่าเขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นรู้สึกพ่อแม่เนี่ยเข้าใจครับก็อยากจะสื่อสารกับพ่อแม่มากขึ้นเมื่อได้เปิดเผยเมื่อได้เล่าจะเป็นการระบายออกมาการระบายออกนี่ก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีส่วนช่วยตรงนี้ได้อย่างมากครับไม่จำเป็นจะต้องไปสอนสั่งแนะนำวิจารณ์หรือตำหนินะครับเพราะยิ่งทำให้อาการของเขาแย่ลงครับเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนนะครับที่จะเป็นเกราะป้องกันทางจิตใจสำหรับวัยรุ่นนะครับเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันภาวะหรือโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นได้เราเรียกว่าการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในเด็กในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับโดยการสนใจในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในเด็กตั้งแต่เล็กเลยนะครับถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เด็กก็จะเติบโตมาในสภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและประคับประคองทางด้านจิตใจไม่มีการทำร้ายหรือกดดันหรือทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับปัญหาทางจิตใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างพ่อแม่กันเองหรือระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุนแรงหรือมากๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บทางจิตใจและอารมณ์นะครับซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะฝังแน่นอยู่ในใจเด็กนะครับทำให้เกิดความอ่อนแอทางจิตใจในทางตรงกันข้ามสภาพครอบครัวที่เข้าใจกันมีความอบอุ่นและการสื่อสารที่ดีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอารมณ์สร้างอารมณ์ทางด้านบวกและส่งเสริมให้เด็กสามารถจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะครับก็จะ

ป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยต่อมาได้ครับผมเคยเจอผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับซึ่งรักษายากมีอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เรื้อรังขึ้นลงมากนะครับเพราะว่ายาช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่พบว่าเมื่อค้นลงไปในประวัติตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่มีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากนะครับทะเลาะกันบ่อยๆและบางครั้งพ่อแม่ก็จะใช้อารมณ์กับลูกนะครับเด็กก็จะอยู่ในครอบครัวที่มีความเสี่ยงมากสภาพจิตใจและอารมณ์ไม่มั่นคงนะครับแบบนี้มันจะเกิดการเรียนรู้และฝังแน่นไปในจิตใจนะครับทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายและรักษายากครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าได้ครับโรคซึมเศร้าเนี่ยปัจจัยหนึ่งก็คือพันธุกรรมนะครับนั่นก็คือเกิดขึ้นในครอบครัวจากการถ่ายทอดของยีนจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะครับมันถึงส่งต่อภายในครอบครัวได้นั่นก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีโอกาสที่จะมีลูกหลานเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนปกติอื่นๆนะครับแต่เราสามารถจะตัดวงจรนี้ได้ครับโดยการพัฒนาเรื่องของพัฒนาการในเด็กตั้งแต่เล็กนะครับขึ้นมาเพื่อให้เขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นดีมีการสื่อสารกันอย่างดีก็จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นทางอารมณ์นี้นะครับก็จะเกิดอาการของโรคซึมเศร้าได้ยากครับและคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วควรจะสังเกตนะครับว่าในครอบครัวเนี่ยมีใครที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับเมื่อคนมีอาการเกิดขึ้นในครอบครัวคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าเราก็ควรจะค้นพบและก็รีบช่วยเหลือโดยเร็วนะครับก็จะช่วยทำให้วงจรของโรคซึมเศร้าเนี่ยสั้นลงครับคือรักษาอย่างรวดเร็วนะครับสรุปแล้วมรดกพันธุกรรมนี้นะครับแก้ไขได้โดยการพัฒนาเรื่องของการเลี้ยงดูให้คนมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพียงพอนะครับและถ้ามีใครที่มีอาการในครอบครัวสามารถจะค้นหาและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับครอบครัวที่มีโรคซึมเศร้านะครับผมก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเราอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ก็อย่า กังวล นะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับขอให้รู้ว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันเริ่มมีอาการอย่างไรเราก็สามารถจะรู้ได้โดยเร็วนะครับและมักจะแนะนำว่าในครอบครัวควรจะรู้กันว่ามีใครป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรจะปิดบังนะครับและให้ความรู้กับทุกคนในครอบครัวว่าโรคซึมเศร้านี้คืออะไรถ้ามีใครเริ่มมีอาการเหล่านี้จะติดต่อหาหมอเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็วได้อย่างไรการให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าอย่างรวดเร็วในครอบครัวนี้ก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีแล้วก็เข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็วครับครอบครัวสามารถช่วยวัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้านะครับโดยการช่วยกันจัดกิจกรรมนะครับมี3เรื่องใหญ่ๆนะครับคือเรื่องของการออกกำลังกายงานอดิเรกและการทำใจให้สงบครับการออกกำลังกายนี่อาจจะเริ่มต้นง่ายๆก็ได้นะครับเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับเดินเร็วๆวิ่งจ็อกกิ้งจักรยานหรือว่ายน้ำนะครับซึ่งครอบครัวเนี่ยสามารถจะทำร่วมกันได้นะครับก็จะทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับงานอดิเรกครับงานอดิเรกนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเคยทำกันอยู่แล้วนะครับใครชอบอะไรทำอะไรนะครับเช่นเรื่องของการอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังหรือการทำงานบ้านปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ถ้าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวด้วยกันเองนะครับก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยดีขึ้นได้นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบนะครับยกตัวอย่างเช่นการฝึกลมหายใจกำหนดลมหายใจของเราให้สงบนิ่งได้นะครับหรือสวดมนต์หรือสมาธิก็ได้ครับแต่กิจกรรมนี้อาจจะทำยากในช่วงแรกๆนะครับถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนนี่ก็อาจจะทำยากทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำนะครับรอให้อารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นก่อนก็อาจจะกลับมาฝึกเรื่องนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการเข้าวัดสวดมนต์หรือทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้โรคซึมเศร้าหายได้นะครับความจริงก็คือ

ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยกิจกรรมสวดมนต์หรือสมาธิเนี่ยอาจจะยากในช่วงแรกๆนะครับและบางคนก็ทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ควรจะเว้นไว้ก่อนนะครับรอให้อาการของเขาดีขึ้นก่อนเราถึงจะให้เขามาใช้กิจกรรมสวดมนต์หรือสมาธิเนี่ยในเวลาต่อมาก็จะช่วยเสริมทำให้การรักษาดีขึ้นได้ครับกิจกรรม3ประเภทนี่แหละครับที่จริงๆแล้วครอบครัวควรจะเริ่มมีตั้งแต่ก่อนป่วยโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือเราสามารถจะเริ่มต้นสร้างขึ้นมาในครอบครัวตั้งแต่เด็กยังเล็กๆอยู่นะครับถ้าทำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเวลามีอาการเครียดหรือซึมเศร้าเนี่ยก็สามารถจะเรียกกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับกิจกรรมที่วัยรุ่นซึมเศร้าอาจจะใช้กันบ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวนะครับเช่นการเล่นเกมติดเกมหรือติดสื่อนะครับกิจกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ชั่วคราวนะครับแต่พอใช้เป็นนานๆเข้าหลังจากเล่นแล้วเนี่ยบางทีอารมณ์จะตกลงการซึมเศร้าจะมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวควรจะเปลี่ยนนะครับจากกิจกรรมเหล่านี้มาเป็นกิจกรรมที่เราทำกับบุคคลอื่นแทนนะครับพยายามจำกัดการเล่นเกมให้เหลือน้อยแต่หาเกมที่เล่นกับคนด้วยกันเองในครอบครัวนะครับอะไรที่เราเคยเล่นด้วยกันในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับเช่นพวกบอร์ดเกมหมากรุกหมากฮอสโมโนโพลีเกมเศรษฐีหรือเล่นไพ่แต่เป็นกิจกรรมที่ทำกับคนจริงๆนะครับหรือถ้าจะใช้สื่อก็เป็นสื่อที่เราสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้จริงๆนะครับก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ครับในระยะหลังๆนี้ก็พบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบโดยครูในโรงเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีครูที่ส่งต่อวัยรุ่นที่ซึมเศร้าเนี่ยมาหาหมอมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการประสานการดูแลร่วมกับโรงเรียนเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเรารู้ว่าสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนมีปัญหาเช่นเพื่อนรังแกมีปัญหากับเพื่อนหรือกับครูเราจะช่วยอย่างไรนะครับเรื่องนี้คงจะต้องทำงานร่วมกับครูและก็ระบบของโรงเรียนที่จะทำให้สามารถจะวางแผนร่วมกันในโรงเรียนได้นะครับคุณครูจะเป็นคนที่คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่โรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียนและก็เพื่อน2 อย่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบครูเมื่อเห็นพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเช่นความตั้งใจลดลงหรือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือบางคนตรงกันข้ามอาจจะก้าวร้าวเกเรกับเพื่อนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งนะครับว่าเด็กอาจจะมีอาการของโรคซึมเศร้าและคุณครูก็อาจจะคุยกับเด็กหาข้อมูลเพิ่มเติมบางครั้งครูก็อาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พบว่าเด็กอาจจะมีเรื่องโรคซึมเศร้าจริงๆนะครับอาจจะแนะนำให้พ่อแม่พาลูกของเราเนี่ยมาพบกับจิตแพทย์ด้วยผู้ป่วยวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สามารถจะกลับไปเรียนได้ครับการเรียนตามปกตินี้ก็จะช่วยทำให้เขาได้ฝึกได้ฟื้นฟูตัวเองด้วยนะครับเพราะถ้าเขาอยู่บ้านขาดการเรียนอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะแย่ลงนะครับการเรียนก็จะเป็นการทำให้เขาได้เบนความสนใจจากอารมณ์ซึมเศร้ามาสู่การเรียนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับทั้งเด็กเองพ่อแม่และคุณครูนะครับว่าการเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบปัญหาบ้างนะครับแต่จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับจะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นรุนแรงมากๆบางคนเท่านั้นเองครับที่อาจจะยังไปเรียนไม่ได้ในช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะให้หยุดเรียนชั่วคราวแต่ว่าอาจจะให้ยังสามารถติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกับโรงเรียนต่อไปได้นะครับจนกระทั่งเขาพร้อมแล้วอาการดีขึ้นก็สามารถจะกลับมาเรียนได้โดยเร็วครับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะกังวลว่าการที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้อาจจะเป็นประวัติบันทึกเอาไว้อาจจะมีปัญหาในระยะยาวนะครับจริงๆแล้วในการรักษาประวัติต่างๆของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเก็บรักษาเป็นความลับครับไม่เปิดเผยไปยังใครอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับจะเปิดเผยเมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยเองหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่าความลับในการรักษาเนี่ย
ค่อนข้าง 100% นะครับไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตการเรียนต่อหรือการไปทำงานในระยะยาวครับในกรณีที่ผู้ใหญ่เองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือมีปัญหาในการจัดการอารมณ์ตัวเองอยู่แบบนี้เราก็จะไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างดีนะวิทยาเพื่อประเมินและรักษาตัวเองให้หายก่อนครับเราถึงจะกลับไปดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพครับจากประสบการณ์การทำงานของผมในโรงเรียนนะครับก็พบว่าในโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูระยะยาวนะครับเราพบเลยว่าเด็กจำนวนหนึ่งทีเดียวที่มีอาการของโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในโรงเรียนและคุณครูสามารถที่จะช่วยเหลือและก็ป้องกันได้นะครับการรักษาเด็กเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เด็กอยู่ร่วมกับนักเรียนคนอื่นในห้องเรียนในโรงเรียนด้วยการฟื้นฟูระยะยาวเนี่ยจำเป็นต้องการความร่วมมือความเข้าใจของคุณครูในโรงเรียนนะครับจึงจะทำงานร่วมกับหมอในโรงเรียนได้ครับการทำงานในโรงเรียนนะครับเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนะครับนั่นก็คือคุณครูผู้บริหารโรงเรียนและระบบของโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะครับในการที่เขาสามารถจะเปิดเผยตัวเองเรียนรู้อยู่ร่วมกับเพื่อนและอยู่ร่วมกับครูในโรงเรียนได้โดยมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแสดงออกได้กล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้โดยที่มีคุณครูและระบบของโรงเรียนเนี่ยคอยประคับประคองส่งเสริมให้เขาพัฒนาขึ้นไม่เกิดความหวาดกลัวกังวลใจในการมาโรงเรียนนะครับถ้าโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเด็กก็จะกล้าแสดงออกแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างดีครับก็จะเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันภาวะหรือโรคซึมเศร้าในโรงเรียนครับพื้นที่ที่ปลอดภัยของโรงเรียนนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่เด็กอยู่ร่วมกันโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์กับครูที่ดีด้วยนะครับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่กันทั้งจากตัวนักเรียนด้วยกันเองหรือจากครูต่อนักเรียนนะครับก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนที่ปลอดภัยเด็กก็จะมีความสุขในการเรียนนะครับไม่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญของความเครียดหรืออารมณ์ซึมเศร้าในเด็กบางคนได้ครับเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตบางคนเนี่ยก็จะแสดงออกถึงปัญหาของเขาออกมาเป็นพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกคนอื่นนะครับคุณครูและระบบของโรงเรียนเนี่ยควรจะหาทางช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขเพื่อนของนักเรียนบางคนนะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกลั่นแกล้งคนอื่นนะครับให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามีความสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นในทางที่ดีนะครับบรรยากาศก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับนอกจากนี้ถ้าคุณครูเองมีเทคนิคมีวิธีการที่จะสอนหรือสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างดีนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ก็จะทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ในห้องเรียนและอยู่ในโรงเรียนครับเด็กนักเรียนถ้าได้รับการฝึกในเรื่องของทักษะในการจัดการกับอารมณ์จัดการกับปัญหาหรือทำงานร่วมกับเพื่อนๆดีๆนะครับก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับไม่เกิดการกลั่นแกล้งหลังแก่กันนะครับในเด็กที่มีปัญหาเล็กน้อยมีระบบที่สามารถจะค้นหาได้โดยเร็วนะครับเช่นให้ความรู้กับนักเรียนก่อนและมีการประเมินคัดกรองเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีโรคซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนใครที่มีอาการมากขึ้นก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือในโรงเรียนนะครับมีการจัดครูที่ช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลและสามารถที่จะส่งต่อเด็กที่มีปัญหามากๆเข้ามาพบกับจิตแพทย์หรือมาพบในโรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินและช่วยเหลือหมอและพยาบาลนักจิตวิทยาที่ดูแลจะทำงานร่วมกับครูในโรงเรียนนะครับในการติดตามช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูในโรงเรียนต่อเนื่องการทำงานร่วมกันอย่างนี้ในโรงเรียนนะครับต้องการระบบที่มีออกมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องทำได้มีความร่วมมือกัน

หลายฝ่ายนะครับนอกจากโรงเรียนแพทย์แล้วก็ยังมีผู้ปกครองที่มาร่วมด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนะครับทั้งในการเสริมสร้างป้องกันคัดกรองค้นหาช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อมารับการรักษาและฟื้นฟูให้เสร็จภายในโรงเรียนนั้นครับโรงเรียนใดที่สนใจในการสร้างระบบช่วยเหลือดูแลในโรงเรียนนะครับสามารถที่จะค้นหาข้อมูลหรือคำปรึกษาได้นะครับโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกแบบระบบในการช่วยเหลือนักเรียนนะครับเรียกว่า School Health Hero ครับระบบนี้จะเป็นระบบที่เป็นออนไลน์นะครับใช้แอปพลิเคชันให้โรงเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับได้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับและยังมีระบบที่คุณครูสามารถที่จะให้คำปรึกษาหารือนะครับกับผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในแอปพลิเคชันนี้นะครับสรุปแล้ว School Health Hero เนี่ยก็จะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนอีกด้านหนึ่งคือเป็นระบบให้คำปรึกษาแบบออนไลน์นะครับระบบนี้กำลังขึ้นรูปอยู่นะครับอยากจะให้คุณครูที่สนใจเนี่ยติดตามหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและลองเข้าไปใช้ดูนะครับระบบนี้ยังส่งเสริมให้มีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือมาเป็นอาสาสมัครในการช่วยตอบคำถามให้คำปรึกษากับโรงเรียนอื่นนะครับที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับคอยติดตามความคืบหน้าของ School Health Hero นะครับของกรมสุขภาพจิตระบบนี้จะช่วยเสริมสร้างทั้งเรื่องขององค์ความรู้และทักษะในครูและยังช่วยทำให้ครูไปสามารถเพิ่มทักษะชีวิตในนักเรียนเสริมทักษะในการจัดการกับอารมณ์นะครับหรือทักษะในการจัดการกับปัญหาในชีวิตหรือ resilient ได้ครับในโรงเรียนเมื่อมีระบบในการดูแลแล้วบางโรงเรียนเนี่ยก็สามารถจะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตในสถานศึกษาได้โดยมีคุณครูที่ได้รับการฝึกอบรมมาด้านสุขภาพจิตโดยตรงนะครับให้คำปรึกษากับนักเรียนหรือให้คำปรึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูด้วยกันเองในสถานศึกษาและอาจจะขออาสาสมัครหรือคนที่มีความรู้จากกรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วยในศูนย์ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตนี้ได้ครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของสัปดาห์และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในโอกาสที่พวกเราได้มาอยู่ปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเริ่มจากการเตรียมความพร้อมการพบปะหารือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ในเวลาอยุธยาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เราได้รับรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่1มีนาคมที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ฟังคำแนะนำฟังคำบรรยายความรู้ข้อที่ควรเป็นปัจจัยที่จะเสริมให้พวกเราได้มีความพร้อมมีทัศนะมีสัมมาทิฏฐิในการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีที่พักที่อยู่ห่างจากที่อบรมซึ่งจะต้องใจที่ผมได้นำเรียนพวกเราตั้งแต่วันแรกว่าต้องอาศัยความอดทนแล้วก็วิริยะเป็นตัวตั้งซึ่งธรรมะที่เรียกว่าความอดทนนี้เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจากธรรมฉันทะนะครับคือฉันทะในอิทธิบาท4วิริยะก็อยู่ในอิทธิบาท4จิตตะก็จะเป็นการปรับปรุงแก้ไขวิมังสาก็เป็นการใคร่ครวญนำมาสู่การปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมดีงามในการวางตัวของพวกเราเองในระยะเวลา3เดือนนี้ถ้าปฏิบัติได้เรื่องความอดทนแล้วก็มีวิริยะสืบต่ออยู่เสมอก็จะนำมาสู่การของพวกเราในการอยู่ที่นี่ซึ่งวันนี้ได้ไปสักการะผู้ที่ดูแลเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนแห่งนี้โดยเฉพาะอนุสาวรีย์พระเจดีย์อิสรภาพอนุสรณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นผู้ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราพร้อมกับไปอธิษฐานจิตถวายเป็นพระกุศลแด่พ่อคุณพาเมืองแล้วก็อุทิศกุศลลำลึกถึงท่านอาจารย์พลรัตนสุบรรณซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่มาคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัยซึ่งท่านอาจารย์พลรัตนสุบรรณนี้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของมหาจุฬาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของมหาจุฬานะในนามของงานที่เป็นชิ้นเป็นอันสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแห่งนี้เป็นชิ้นหนึ่งที่ท่านทำคู่กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณของท่านแล้วก็มีการชำระคัมภีร์อรรถกถาที่สำนัก

ค้นคว้าทางวิญญาณที่บางลำพูแล้วก็ท่านได้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2501นั้นก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจตุทศีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมูลนิธิพรรัตนสุวรรณแล้วก็โดยกิจกรรมที่มีมหาวิทยาลัยเป็นผู้มาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มีผู้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งคือท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ร.โท.บรรจบบรรณรุจิซึ่งเป็นเปลี่ยนทางข้าประโยชน์เรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านพระไตรปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนเป็นต้นนะครับท่านก็พัฒนาของท่านมาอย่างนี้โดยที่เดิมมีสถานที่ถึง 1,900 ไร่โดยการเช่าจากทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วให้เป็นชื่อหรือว่านามของมหาวิไลคู่กับมูลนิธิโดยสายตาอันยาวไกลของท่านในสมัยนั้นก็ได้มาถึงพวกเราในปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้สถานที่ก็ลดลงโดยข้อจำกัดต่างๆทั้งที่พวกเราก็เห็นว่าอยู่ไกลก็ไม่ค่อยมากันก็จะมาเฉพาะช่วงปฏิบัติธรรมนะครับดังนั้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ท่านก็เดินไปที่ตำหนักสมเด็จธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิทยาลัยว่าขอให้รับงานของคัมภีร์ที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสนที่ท่านได้ดูแลอยู่ในเป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งในตัวผมเองในตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2หรือปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำมาสู่โอปปาติกะสรรพสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณเป็นต้นนะครับส่วนที่มากกว่านี้แต่ท่านค่อยไปศึกษาในภายหลังการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้ก็เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในและ

ทศได้สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมอบให้พระอรหันต์ยุคแรกไปเผยแผ่พุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะภิกษุทั้งหลาย

่เรียกว่าสัตว์โลกนะครับงั้นวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้ดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมีหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์ในขณะนี้ประมาณ5หรือ6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเถรจตุรศรีพร้อมด้วยคณะนะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนมีวิริยะให้มากๆวางตนให้พอดีพองามพอคูณสมกับฐานะที่เราจะเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสรรพการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสรรพการนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ไปรับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์ส่วนนี้ที่1แล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของมาธรรมทูตอันอีกที่1จากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรกตอนเข้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกัน

ในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้อำนวยการวิทยาลัยประทุมธานีท่านพระครูวิทยาธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้อำนวยการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อยแล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะฮะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกองวิทยาสัมพันธ์ก็ดีจากวิทยาลัยประทุมก็ดีโดยมีท่านพระมานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูงที่นี่เป็นวิปัสสนาจารย์รวมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่ก็เลยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกายภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไปคู่กัน

คือจัดทำการปริวัติอภิธานัปฏีปิกาดีกาและคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีต้นฉบับเดิมก็คืออภิธานัปฏีปิกาหรือที่เรียกกันว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกสำหรับอภิธานัปฏีปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานัปฏีปิกาทุกศัพท์แต่ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คำพีนี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคำพีอภิธานัปฏีปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมวิบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ยคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอัตถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ยเราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยคหนึ่งสองไม่ได้เรียนเลยนะเราเรียนแต่เนื้อเรื่องและในงานวิจัยของผมนั้นได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์มโนบุพังคมาธรรมาเนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้ในอรรถกถาจะได้ว่าธรรมาน่ะก็หมายถึงนามธรรมสี่นามธรรมสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรมสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนปุพังคมาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะ

้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านเจ้าวาดเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคเรามีเล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้งสองเล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญจัดทำสถานุกรมพระไตรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไตรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนอาจารย์คาถาแก้ไว้ยังไงดีกาแก้ไว้ยังไงอนุดีกาแก้ไว้ยังไงคำพีสัทธาวิเศษไว้ยังไงเพราะฉะนั้นดูศัพท์เดียวจะได้รู้ถึง4คำพีแต่งานนี้เป็นงานใหญ่คาดว่าจะทำเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนเด้อนะเพราะฉะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโขทารังการท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็เรียกกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มรึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบ4คัมภีร์หลัก4คัมภีร์หลักมีอะไรบ้าง1คัมภีร์ไวยากรณ์ในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคัมภีร์ที่สองคือคัมภีร์อัตพีธานปฏิปิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคัมภีร์ที่สามก็คือคัมภีร์วุตโตไทยหมายถึงคัมภีร์ที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉันทัดลักษณ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธพจน์มีฉันทรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถามากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทรักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่สี่คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งฉะนั้นผู้ที่จบสี่คัมภีร์หลักนี้สามารถที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้ถ้ามีความรู้ความแตกฉานยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระยาท่านกล่าวถึงตัวท่านเองทำไมผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านผลงานเรื่องการแต่งฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุตโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัด

พิมพ์คัมภีร์วุฒิโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไลได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันบาลีกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่15ตุลาคม2569นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังรอสัมผัสอากาศหนาวอากาศเย็นอยู่ก็อาจจะต้องรอกันไปอีกสักพักนะคะเพราะว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ทุกคนยังต้องพกร่มกันนะคะยังมีโอกาสที่จะเจอฝนอยู่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญในวันนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนค่ะปกคลุมอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะและมีลมค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยนี่แหละค่ะก็เลยทำให้ประเทศไทยยังมีฝนอยู่ในวันนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะทุกท่านสามารถดูได้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลวันนี้นะคะทางไทยและทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นชาวเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษไปจนถึงอุบลราชธานีรวมถึงจังหวัดเลยฝนแบบนี้ระวังลมกระโชกแรงด้วยนะคะภาคกลางยังมีฝนค่อนข้างมากร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลงมาถึงพระนครศรีอยุธยาการจะฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและส

สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝน60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงใครมีแผนเดินทางอย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศและเผื่อเวลากันด้วยนะคะสรุปว่าวันนี้นะคะแม้ว่าภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆแต่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ต้องย้ำเลยค่ะว่านอกจากจะต้องพกร่มแล้วเนี่ยระวังเรื่องลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะคะดังนั้นติดตามพยากรณ์อากาศเอาไว้อย่างต่อเนื่องติดตามข้อมูลสถานการณ์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะดูแลตัวเองเดินทางให้ปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: กองทัพของสมเด็จพระสุริโยทัย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้

0: ตั้งค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาตามไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบ

0: ฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
1: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
0: คลื่นพายุซัดฝั่ง
2: ทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
0: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
2: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
0: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
0: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
1: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
0: นับเป็นพระมหังไหมครับ
3: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
0: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
4: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
2: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
0: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
2: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
4: ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได
3: ้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคาร

0: ชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ย
2: ไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
3: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
0: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
2: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

0: ทำงานมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนนึงนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนนึงเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารค่าใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้สินเนี่ยอะไรยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับ
เช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับและเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในเวลา1ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ

สวากขาโตภาควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด

่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์

อัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเราจะอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลแล้วไม่ข้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้น
เราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนโอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้น

จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ2,600ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนบนอบกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญาเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหวานข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นบุญญาเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ทำการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในมาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่สองก็คือในขณะที่เราทำนั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก

เรียกสองครั้งสามครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนาครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายเราได้ทำบุญลงไปท่านเรียกว่าเจตนาทั้ง3ส่วน3ประการนี้เมื่อมีบริสุทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วการให้ทานของเราก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็สร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับมีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มันภูมิใจและทำให้มีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ
0: ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูพยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลจันทร์ทันทีที่ครูพยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องไปตนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะพยายามเขาก็ชวนให้ไปขนของในเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารอองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นน่ะจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังมาก่อนก็ร้องไปตามภาษาทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้แหละครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมเป็นคนขายอ่ะก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยพระลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันเราจะอยู่ยังไงอันนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: เธอ
1: พอเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ยเขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
2: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
1: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนนะน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไม่ใช้คุณชินกรสร้างบ้านน่ะประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
3: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ
4: กินหยาดฟ้ามาสู่ดินโสพินดังเดือนดวง
1: ยังฟอยเวอร์จุดไฟเติมฟัน
2: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย
1: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการ

0: ตามมหาวิทยาลัยตามวัดมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้เทคนิคพิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
1: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
0: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากแต่อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
2: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

0: แต่ปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักนึงเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดนะอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างเงี้ยก็ถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไปเนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเอื้อนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดีอย่างฟอยเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้

0: สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราชค่ะ
1: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัด
2: ถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
1: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกรุงที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุขจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: กล่อมปรึกษาดังว่าดนตรีคือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่ถือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นนะมันสวย
1: ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแถมปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำนี่ไงนะพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: พันกำแพงกันป้องกันภัยดุจีลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ได้คือแหลของผมเนี่ยแต่ไปแหลคนอื่นแต่บั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มนั่นคือแหลของเขาแต่ถ้าแหลชินกรก็เป็นอย่างนี
1: ้อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ต้องรู้หน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่าน

มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยเงี้ยหูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี้ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหู

0: เงี่ยหูฟังร้องไปเงี่ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้ เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวยอ่ะ
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหล่ครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

ฮะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันโชว์ความเก่งของฉันเอิงเอ่ยมันเป็นคำเลยใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วแต่ตอนนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อจะสักให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
3: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่ง
4: หนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
2: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
4: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
2: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
3: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
2: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
4: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
2: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
3: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊ก
4: ส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
2: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
4: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
4: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
2: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญ

0: ที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
1: เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกลต.
0: เก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนนึงเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเป็นก่อนเช่นค่าเทอมค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทำอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้ว
1: แล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทำให้เงินงอกเงยได้ยังไงคะ
0: เราทำได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
1: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
0: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
0: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
1: การลงทุนคืออะไรคะ
0: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
1: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
0: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
1: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาพร้อมกับหาแนวทางป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณพร้อมทั้งรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้

0: ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะ
1: และในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์กิจพฤกษาอุดมชัยผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมอคะ
2: ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้คงจะต้องก้าวเข้าสู่วัยนี
1: ้
2: เช่นเดียวกันทุกคนแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะตอนที่เราเด็กฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราสูงอายุการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมากขึ้นเป็นอีกในระดับนึงฮ
1: ะ
2: อย่างแน่นอนครับเหมือนของที่เราใช้ทั่วไปครับอย่างของใช้ทั่วไปวันนึงมันก็จะมีเรื่องของการเสื่อมสภาพฮะร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันครับก็มีการเสื่อมสภาพแล้วก็ถดถอยลงหลักๆแล้วในด้านทางการแพทย์เนี่ยในมุมของคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราก็จะมองหลักๆเป็นแบบอย่างองค์รวมฮ
1: ะ
2: เราจะมองถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักๆออกเป็น4ด้านนะฮะแต่ถ้าเป็นด้านที่เราพูดคุยกันบ่อยๆก็คือด้านแรกคือด้านของร่างกายฮ
1: ะ
2: ด้านที่2เป็นทางด้านจิตใจอารมณ์ฮะและที่3เป็นด้านของสังคมฮ
1: ะ
2: ส่วนเรื่องพวกนี้ครับมันเกิดจากเรื่องของ1เรื่องของต่อมหินฮะที่มันอาจจะมีปริมาณลดลงฮ
1: ะ
2: 2เรื่องของการสภาพผิวหรือสมรรถภาพของผิวที่แต่ก่อนมีการสังเคราะห์เรื่องของสารคอลลาเจนที่มีปริมาณมากเพียงพออายุเยอะขึ้นเรื่องปริมาณพวกนี้ก็อาจจะมีการลดน้อยลงฮ
1: ะ
2: ก็อาจจะมีเรื่องผิวแห้งทำให้มีลักษณะของมีความชุ่มชื้นลดลง
1: ะ
2: นะเพราะฉะนั้นคือในคนกลุ่มนี้ที่เป็นสูงอายุฮ
1: ะ
2: แน่นอนการให้พวกครีมบำรุงหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของหรือเป็นครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก็น่าจะมีประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงอายุครับแล้วนอกจากนี้จะเห็นว่าคนถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยได้กลับไปดูผู้สูงอายุที่บ้านบางทีอายุสัก 60-70 ปีแล้วจะเห็นว่าผิวหนังเขาจะดูบางๆฮ
1: ะ
2: แล้วก็จะมีเรื่องของรอยช้ำค่อนข้างง่ายฮะแน่นอนครับก็คือเรื่องของด้วยความผิวที่แห้งแล้วก็บางลงไปฮะก็อาจจะทำให้เวลาโดนกระทบกระแทกอะไรนะเส้นเลือดที่เป็นเส้นเล็กๆก็จะมีความเปราะบางกันไปด้วยเนื่องจากสูงอายุฮะทำให้มีการแตกค่อนข้างง่ายแล้วก็เกิดรอยช้ำค่อนข้างง่ายครับ
1: แล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนมีกระหรือว่าเป็นจุดดำๆทั่วผิวเพิ่มมากขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกายที่อายุเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะ
2: ครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยบางส่วนนะลักษณะของกระคือการทำเขาเรียกว่าการสะสมพวกสารที่เป็นพวกเมลานิน
1: คร
2: ับมากขึ้นกว่าปกติก็จะเกิดจุดๆนะฮ
1: ะ
2: ในบางคนที่เป็นสูงอายุครับก็มีลักษณะของความเสื่อมสภาพนะฮ
1: ะ
2: แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของชั้นของผิวหนังนะก็อาจจะไม่เกิดมีรอยด่างดำหรือว่าอาจจะเป็นรอยขนาดของครอบครัวไปด้วยก็ได้เหมือนกัน
1: แล้วนอกเหนือจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายอย่างอื่นบ้างไหมคะ
2: โอเคครับก็นอกจากผิวหนังแล้วใช่ไหมเราก็ลงเข้าไปในเรื่องรายละเอียดในร่างกายมากขึ้นเนี้ยก็คือเรื่องของระบบประสาทสัมผัสนะฮ
1: ะ
2: หลักๆเลยก็คือหูตานะครับรับรสแล้วก็ได้กลิ่นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นครับเริ่มแรกที่ตาก่อนครับตาเนี่ยแน่นอนฮะอย่างที่บอกว่าหลักๆที่เราเจอบ่อยเลยพอสูงอายุปุ๊บตาจะเริ่มมัวฮ
1: ะ
2: ครับตาอาการตามัวที่เจอบ่อยมากเลยคือเรื่องของต้อกระจกฮะก็เรื่องการเสื่อมสภาพของตัวเรนตาทำให้เกิดการต้อกระจกแล้วก็มองไม่เห็นนะฮะแล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่ามีอีกหลายๆโรคฮะที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นเรื่องของตาได
1: ้
2: เช่นไม่ว่าจะเป็นพวกจอประสาทตาเสื่อมนี่ก็เจอในผู้สูงอายุได้เหมือนกันนะอีกเรื่องนึงที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยคือเรื่องของจมูกใช่ไหมครับถ้าเกิดใครสังเกตว่าคนพวกคนกลุ่มคนสูงอายุเน
1: ี่
2: ยจะรับลดเรื่องขมเหมือนได้มากกว่าคนอื่นฮะเพราะว่าเนื่องจากสาเหตุเรื่องของการรับรสนะฮะมันจะลดน้อยลงไงจนสุดท้ายพวกอาหารรสจัดจ้านเกินไปเราอาจจะรับรสได้ไม่เท่ากับเหมือนเด็กๆทั่วไป
1: อ๋อนั่นแปลว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขารับรสเรื่องอาหารที่จัดมากไม่ได้เขาก็จะปรุงให้มันเข้มข้นมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
2: ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าคนสูงอายุจะชอบทานอาหารรสจืดๆมากกว่าครับครับ
1: เพราะว่าทานรสชาติเข้มจัดจ้านก็จะไม่ค่อย
2: ก็อาจจะไม่ค่อยได้รสชาติใช่ครับอาจจะไม่ได้อร่อยเท่าเหมือนคนเหมือนวัยเด็กๆอย่างพวกเรานะ
1: คะแล้วด้านหูอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลง
2: มีการเปลี่ยนแปลงครับเรื่องนี้สำคัญเลยคือเขาบอกว่าสูงอายุบางคนก็จะบอกโอ้พอสูงอายุแล้วหูจะตึงแต่จริงๆแล้วก็คือการรับเสียงนะฮ
1: ะ
2: ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพวกเสียงที่มีความถี่สูงๆนะฮะแหลมๆเนี่ย
1: ไป

0: ถึงพูดเสียงทุ้มๆ
1: ทุ้มๆลงหน่อยเงี้ย
0: แต่จะต้องพูดเสียงดังใช่ไหมคะ
1: อาจจะต้องดังหนึ่งมากกว่าปกติทั่วไปแต่ว่าดังก็ไม่ใช่ตะคอกเนา
0: ะ
1: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโยงไปถึงเรื่องของอารมณ์นะว่าสูงอายุผู้สูงอายุจะมีเรื่องของความน้อยใจมากกว่าปกตินิดนึงเหมือนกัน
0: แล้วด้านอื่นของร่างกายมีอีกไหมคะที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
1: ครับผมโอ้มีอีกหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินอาหารนะฮ
0: ะ
1: ทางเดินอาหารเนี่ยฟันเขาก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของน้ำยังน้ำย่อยหรือว่าการทำงานของทางเดินอาหารการบีบตัวของพวกหลอดอาหารเนี่ยก็จะดูลดลงตามลำดับตามการเสื่อมสภาพไหมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่ดูค่อนข้างมีความอ่อนนะครับจะเป็นอาหารที่มันมีกากใยเยอะๆเหมือนเนื้อเยอะๆที่ต้องย่อยเยอะๆก็ไม่ได้เหมือนคนปกติเหมือนพวกเราเด็กๆเพราะฉะนั้นการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุคุณจะเป็นอาหารที่มีความอ่อนกว่าปกติครับผมแล้วก็เรื่องของการหายใจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับปกติคนเราจะหายใจได้เต็มปอดทั่วไปได้ใช้เพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่ช่วยการทำงานก
0: ัน
1: ในเรื่องของการหายใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอคนสูงอายุพวกกล้ามเนื้อพวกนี้จะมีความอ่อนแรงลงเล็กน้อยแล้วก็การเสื่อมสภาพอย่างที่บอกมีการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อไปเหมือนกันการที่จะต้องหายใจเยอะๆต้องใช้คือกำลังค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะมีความเหนื่อยง่ายครับ
0: อย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าออกหักโหมเกินไปก็
1: จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติเหมือนกันรวมถึงเรื่องของหัวใจเรื่องของเส้นเลือดด้วยครับเส้นเลือดนะฮะเส้นเลือดที่แต่ก่อนเนี่ยเส้นเลือดเราก็เหมือนท่อน้ำใช่ไหมครับพอแรงสูงอายุขึ้นปุ๊บบางคนมีโรคไขมันบางคนมีโรคความดันใช่ไหมครับเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนมีไขมันไปสะสม
0: ะ
1: อาจจะมีการอุดตันเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงของเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนปกติทั่วไปฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคแบบเส้นเลือดอุดตันนะครับตามที่ต่างๆโดยเฉพาะที่หัวใจอาจจะมีอาการน่ากลัวตามมานะครับที่อาจจะอันตรายในชีวิตได้ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องพูดอีกยาวกันเลยนะครับแล้วอาจจะพูดสรุปสั้นๆในเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายก
0: ็
1: อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเดินอาหารใช่ไหมครับด้วยความสุขภาพของการขับถ่ายแล้วก็ทางเดินอาหารทั้งหมดอาจจะทำให้ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการท้องผูกมากกว่าปกติก็กลับมาเรื่องเดิมนะถ้าเกิดเราทานอาหารที่ย่อยง่ายๆก็น่าจะมีประโยชน์กับผู้สูงอายุมากกว่า
0: ทานอาหารอ่อนนี่ใช่ไหมคะถือว่าถ้าเข้าสู่สภาวะสูงอายุเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายในทุกส่วนของร่างกายเลยซึ่งนำไปสู่โรคต่างๆก็ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยก็ชะลอการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุครับก็พออายุเยอะขึ้นครับถึงแล้วเราจะผ่านเรื่องราวมีประสบการณ์สะสมมาเยอะแยะมากมาย
0: คร
1: ับแต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจของผู้สูงอายุก็ไม่ได้ต่างกับจิตใจของพวกเราเด็กๆในวัยอื่นๆเลยนะฮะจริงๆก็จะมีอารมณ์เศร้านะฮ
0: ะ
1: อารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงได้ธรรมดาทั่วไปฮะแต่เพียงแต่ว่าคนที่สูงอายุอาจจะผ่านประสบการณ์ของการสะสมเรื่องของบางคนอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าดำรงสภาพบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่บางคนเป็นปู่บางคนเป็นย่าฮะการที่เราจะแสดงออกเรื่องพวกนี้ออกมาอาจจะลดน้อยลงกับพวกเด็กๆทั่วไปอย่างเราเศร้าเราก็ยังบอกว่าเราเศร้าเรามีการแสดงออกแสดงอารมณ์แต่ว่าผู้สูงอายุเขาก็อาจจะต้องบางคนอาจจะต้องเก็บไว้บางคนอาจจะมีความเครียดที่มากกว่าปกติเขาพบภาวะเขาเรียกว่าป่วยทางด้านจิตใจในผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าฮะครับผมก็พบไม่ได้น้อยไปกว่าในกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่ากล
0: ุ่
1: มคนไปทำงานทั่วไปเลยครับเผื่อบางคนอาจจะพบมากกว่าด้วยครับ
0: แล้วสภาวะซึมเศร้าจะคนที
1: ่
0: ผู้สูงอายุหรือมีผู้สูงอายุในบ้านจะต้องสังเกตยังไงบ้างอะคะว่าอาจจะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าเราต้องพาไปพบแพทย์หรือปรึกษา
1: ปกติกินทุกมื้อกินได้อย่างอร่อยแต่คราวนี้เริ่มกินไม่ได
0: ้
1: นะครับปกติเคยพูดคุยกันปกติอันนี้ไม่เริ่มไม่พูดคุยเริ่มเงียบ
0: ไปครับ
1: พวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นที่เราสังเกตได้อย่างชัดเจนนะซึ่งทางออกตรงนี้ง่ายมากเลยครับมันอยู่ที่การพูดคุยฮ
0: ะ
1: ถ้าเกิดเราบางทีอาจจะไม่ต้องไปหาคุณหมอก็ได้ครับถ้าเกิดลูกหรือหลานหรือว่าคนในครอบครัวเราให้ความสำคัญกันและกันพูดคุยกันและกันแล้วก็เราก็ใส่ใจกันและกันจริงๆโรคซึมเศร้าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าที่น่ากลัวคือซึมเศร้าที่ผิดปกติจนอาจจะนำสู่การฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยครับอาการเหล่านั้นคือ

0: การที่อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าต้องการรักษาในด้านทางด้านการแพทย์อีกเรื่องนึงที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของภาวะเรื่องของความจำเสื่อมนะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วทุกคนเอ้ยฉันก็มีความจำเสื่อมเหมือนกันเนาะ
1: ค
0: นสูงอายุก็มีความจำเสื่อมแหละแต่ว่าความจำเสื่อมที่จะต้องรักษาจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวฮ
1: ะ
0: บางคนบอกความจำเสื่อมอาการเป็นยังไงอาการเป็นแบบว่าเอ๊ะลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือเปล่าจริงๆอาการความจำเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะคือบางทีเขาอาจจะจำเรื่องราวที่เป็น10ปี20ปีได้ก็เอ๊ะดูอย่างนี้เหมือนไม่ใช่ความจำเสื่อมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการเริ่มต้นของความจำเสื่อมได้เช่นเขาจะมีความผิดปกติเรื่องอะไรที่เขาเคยทำในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะฮ
1: ะ
0: เช่นเขาเคยอาบน้ำได้อยู่ๆวันนึงเริ่มอาบน้ำ

0: แน่นอนว่าถ้ามีจิตใจที่รู้สึกว่าซึมเศร้า
1: คร
0: ับ นั่นแปลว่าสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปส
1: ัง
0: คมที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับครับปกติแล้วคนสูงอายุครับลักษณะอย่างที่บอกตอนแรกว่าสถานะทางสังคมเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบางคนเนี่ยเคยเป็นเจ้านายครับบางคนเคยทำงานกันหักโหมบางคนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนเป็นทำหน้าที่ตัวเองครบสมบูรณ
0: ์
1: แบบแต่ด้วยเรื่องของระยะเวลาครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเคยแข็งแรงเป็นปกติแต่พอเราอยู่ในภาวะที่อยู่ยืนอายุสูงขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนก่าวฮะที่อาจจะต้องตกเป็นภาวะที่ต้องมีคนมาดูแลบางคนอาจจะรับไม่ได้ฮะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินอาจจะรู้สึกปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางคนที่ทำงานหนักๆมาตลอดเลยเคยเป็นเจ้านายคนแล้วอยู่วันนึงเกษียณอายุไม่ทำงานบางคนก็ปรับตัวกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ครับสภาพสังคมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของสูงอายุครับแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นคนดูแลฮ
0: ะ
1: ก็จะต้องดูทั้ง3องค์ประกอบในด้านนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ
0: ก็เรียกได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยสภาวะของผู้สูงอายุทุกคนก็ต้องเข้าสู่สภาวะนี้แต่สิ่งสำคัญคือบุคคลรอบข้างคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวของคุณลองสังเกตสุขภาพร่างกายใส่ใจในสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ถ้าทุกอย่างดีสุขภาพเขาและการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนายแพทย์ประกรณ์กิจปรึกษาอุดมชัยเชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่านี้นะคะคือท่านอนคว่ำและเหยียดหลังค่ะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเป็นท่านอนคว่ำค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเสื่อแบบนี้หรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะผู้ที่สามารถทำได้นะคะคือคนที่สามารถทำท่านอนหงายและตั้งศอกแบบนี้แล้วไม่มีอาการปวดค่ะท่านจึงสามารถที่จะทำท่านี้ต่อได้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะนอนคว่ำแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราออกแรงที่แขนนะคะเหยียดตัวขึ้นค้างไว้นะคะนับ1ถึง15ค่ะ1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 10นะคะใช้แรงที่แขนยันตัวขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ต่อมาจากท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะถ้าท่านใดที่ทำท่านี้แล้วรู้สึกมีอาการปวดในแบบที่เคยเป็นหรือว่าปวดเพิ่มมากขึ้นให้งดทำท่านี้ไปก่อนแล้วกลับไปทำท่านอนคว่ำตั้งศอกนะคะ
3: สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

นะผักที่ใช้ในการผัดซิ่งไฮ้วันนี้เราใช้เป็นผัก3สีนะก็มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนอันนี้เราจะต้องลวกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำให้ผักมันสุกง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็หั่น

นะคะข้าวโพดอ่อนถ้าเราลวกไม่สุกนะคะตัวข้าวโพดเขาจะดำเลยนั้นเวลาลวกแล้วต้องลวกให้สุกส่วนผักใบเขียวนะคะพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอามาช็อกด้วยน้ำแข็งจะทำให้ผักมีความเขียวสดอยู่ด้วยนะคะส่วนแครอทเราก็ต้มให้สุกทั้งเปลือกตัวนี้เป็นเบบี้แครอทเพราะนั้นเราสามารถทานได้ทั้งเปลือกนะคะเพราะเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็นำมาหั่นได้เลยนะคะต้มแล้วหั่นได้เลยก็หั่นเป็นท่อนเหมือนกันเราก็ต้มแครอทไว้แล้วนะคะเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนเอาไว้แล้วก็เห็ดฟางลวกแล้วก็ผ่าครึ่งเอาไว้นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีทำเลยนะคะเราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะนิดหน่อยประมาณสัก2ช้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะใส่พริกขี้หนูสับละเอียดถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็อาจจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเผ็ดมากก็เป็นพริกขี้หนูที่ไม่ยาวๆหน่อยก็ได้นะเราก็เอาสีสันให้สวยงามต้องผัดให้พริกสุกให้กระเทียมสุกหอมนะคะแล้วก็นำผักที่เราลวกแล้วใส่ลงไปนะคะใส่แครอทลงไปก่อนวันนี้เราผัดจานนึง

สีขาวใสเราจะใส่เห็ดฟางทีหลังเพราะว่าเห็ดฟางเราลวกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอย

เต็มใส่ไข่ขาวนะคะโดยที่เราเอียงกระทะมาข้างหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะด้านข้างแล้วก็นำไข่ขาวใส่ลงไปนะคะเราจะทำแบบลักษณะให้ส่วนผสมเนี่ยติดอยู่กับไข่ขาวนะคะแล้วก็พยายามเคี่ยให้ส่วนของไข่ขาวเนี่ยอยู่ด้านข้างก่อนจนไข่ขาวใกล้สุกนะคะแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ผัดเนี่ยพลิกกลับไปด้านนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะใส่เห็ดฟางใส่ใบกะเพราใบกะเพราเราก็เด็ดเป็นใบๆเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อให้ใบกะเพราสุกทั่วพอส่วนผสมสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานได้เลยนะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟลงจานเดี๋ยวเราจะจัดเส้นลงไปก่อนนะคะเส้นที่มีส่วนที่เป็นไข่ขาวเกาะติดอยู่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักแต่หลายสีอันนี้เราอาจจะใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ได้หรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ให้มีไข่ขาวติดอยู่ด้วยตอนที่เราตักเสิร์ฟบางคนจะทานไข่แดงแล้วกลัวคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็จะใช้ไข่ขาวแทนได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีไข่ขาวที่ขายแยกเฉพาะเป็นกล่องนะคะเราสามารถหาซื้อมาทานเป็นเพื่อสุขภาพได้นะคะเราจะเสิร์ฟกับมะนาวตกแต่งแล้วก็ใช้ใบกะเพราตัดนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ

0: ไฮผัดกะเพราอันนี้นะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้นะคะเราก็เลือกใช้เส้นซิ่งไฮเนื่องจากว่าเป็นเส้นที่ไม่มีโปรตีนสูงนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตที่ยังไม่ถึงขั้นกับฟอกไตนะคะก็คือเหมาะสำหรับการบริโภคเป็นเส้นซิ่งไฮหรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะส่วนผักต่างๆก็มีคุณค่าทางโภชนาการของเขาอยู่แล้ว
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้าน

นักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่11ตุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริและสร้างเครือข่ายหรือ Thai Night ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votes from the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone following her

0: memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour, spanning major markets including Japan, Malaysia, watered down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel. And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Marché du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัยภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวม

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลพบุรีจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย119กิจกรรมในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็ก156แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมกันพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมซึ่งอยู่ระหว่างบรรจุอยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและทบทวนระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายรวมถึงเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหรือดีกรีหลักสูตรระยะสั้นหรือนันดีกรีและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระมหาวชิระคุณดีโลกคณะสงฆ์3พระยากรุงเทพมหานครและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิวัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาอ
เวลา 17 นาฬิกาบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกานางสาวกนกวรรณรุกขจินดาพร้อมคณะพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงและครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพัชรราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชปริยัติวชิรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถากล่าวถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติแม้การแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมมเจดีจังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2518กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอสเปิร์ตเวโรจำกัดโรตารี่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้

ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจดังนี้ณจุดพักพิงชั่วคราววัดบางไทรตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวณโค้งตาเบ้งหมู่6ตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบริเวณชุมชนหน้าวัดปากน้ำโจ้โลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารอีกทั้งยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงที่จะไหลมาบรรจบรวมกันที่ปลายแม่น้ำบางปะกงก่อนระบายออกสู่ทะเลส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักและลำคลองสาขาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังความปลอดภัยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมสูงทันทีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปะกงอำเภอสนามชัยเขตและอำเภอท่าตะเกียบเริ่มคลี่คลายแล้วมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงร่วมกับไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปจัดงานคิดถึงเสด็จย่าครั้งที่29วันนี้ที่ไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครมีพิธีเปิดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวัฒน์กรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และพันธมิตรบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและนิทรรศการหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นด้ายหรือเส้นไหมพันรอบกรงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใหญ่แมงมุมผู้สนใจสามารถเข้าชมงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ได้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณบริเวณทาราฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยทัยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง โอ้เบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักร

0: ข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่สุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
1: ฮะ
2: หู
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมาลอบยิงต้องถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะฮะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมอออมครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระ

0: สังคมขอออมมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็น
2: เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองข้างแข็งแรงเราก็พอที่จะช่วยตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดๆหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงเราผมจะนุ่งเล่นบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้นี่ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาววันละลูก

0: ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นพิการเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถตัวนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟหนึ่งแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่ง
1: ใช้ได้2ระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โอ้ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว

นี้เป็นเหมือนกับโชว์รูมอะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้อ่ะก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่จะบอกต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะหนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไป

0: เรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้อ้าวคุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะ แล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: พูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยพูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่ละ ความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คัน
2: ได้
0: ถึง100มั้ย
2: ไม่
0: ถึงร้อยจริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้นเองใช่ไหมหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่เผอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณภัยก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับพวกนี้ก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่น่ารักทุกคนก็สัญญานี่เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบอะไรทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได้
3: ที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดแกนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
4: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุพันธ์เงี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวิวแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
5: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
6: ม
5: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
6: ่
5: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วย
6: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อกคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาสัก3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่จะมีชักโครกแค่นี้ล่ะฮะไม่ให้เขาย้ายตัวมันก็มีจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้ง่ายสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์เกอร์สามารถใช้งานได
1: ้ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: ก็เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้คุณภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เราเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขIndependent Living ความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนๆเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอ่ะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเราHere

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในออกตำแหน่งก็เร่งรัดจัดแจงแต่งตามกระทรวงสำหรับราชพิธีทั้งปวงทุกประการ

ด้วยสุคลทานละกินตลอบชำราปาศิลลาบฟุงขจรนาเร็วทรงเครื่องศิริราชวัฒาพรปลิดจิตจำราดอันล้วนแล้วด้วยสัตตรัตนมาตรงามดังองค์สมเด็จวัชรินันทนาเทวราชอันเรืองเดชทรงเสวยขาดติยเทเวศวิสุทธิวงศ์จึงสมเด็จบรมปิตุรงราชนรินทร์ก่อนเชิญพระเอกาคกระบอดินอดุลดวงโอรสอันรุ่งเรืองด้วยอดิเรกโยชน์ราชสลิงคันเสด็จขึ้นสู่

นุนิกรพานพิชยาเทตุดรดำรงราชแทนองค์สมเด็จชนินทรชนกนาถในสเวตชาติ

ภิกขเวอนุกรสงผู้ทรงศีลสมาธิอินทรีย์ส่วนสมเด็จพระพุทธดีสีสุนทรวิราชผู้เป็นบรมศาสดาอุราราชบาทราชมารดาก็ทรงพระภูษาลังกาพรอันเพลิดเพลวใส่ในพระโอบแก้วการจนมณีพระราชทานให้แก่พระสอยสุนิสามัตสีนาให้ประดับองค์รวนแต่สัพพะเครื่องทรงกระสตาน

นาพระปิตาลิปิโตกวะอังสเวเวรารุงพุงนีอินาฟุงยาจกทั่วทั้งปวงแจ้งว่าอาตมา

โสโพธิสัตโตหลังจากเมื่อองค์พระเวสสันดรได้เสด็จนิวัตกลับสู่พระราชนครกรุงสีพีและปีเสกเป็นกษัตริย์ครองสิริสมบัติอยู่ในกรุงสีพีในขณะนั้นพระเจ้ากรุงสีพีก็ได้ทำการฉลองเพื่อรับมิ่งรับขวัญให้กับพระเวสสันดรพระนางมัตสีหลังจากที่ได้ทนทุกขเวทนาบำเพ็ญพรตอยู่ในเขาคีรีวงกตในการครั้งนั้นก็มีการให้พราหมณ์ราชปุโรหิตทั้งหลายได้กระทำซึ่งการเวียนเทียนตามบรมราชประเพณีในการครั้งนี้นั้นก็ประดุจสถานที่พระราชวังในการครั้งนี้เปรียบประดุจท้องพระโรงกรุงศรีพีก็มีคณะท่านเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เปรียบเสมือนว่าเป็นประชาชนชาวเมืองศรีพีในการครั้งนั้นก็มาต้อนรับพระมิ่งพระขวัญพระเจ้ากรุงศรีพีพร้อมด้วยพระเวสสันดรและพระนางมัตสีในการครั้งนี้นั้นก็อาตมภาพก็จะได้สมมุติให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบว่าโบราณราชประเพณีในครั้งกรุงก่อนสมัยพระเวสสันดรนั้นได้มีการกระทำเวียนเทียนประทักษิณหรือเรียกว่ารับมิ่งรับขวัญพระเวสสันดรนั้นทำอย่างไรก็โดยอนุรูปให้สมควรแก่กาลเวลาในการครั้งนี้ก็ขอให้ปีพาทนั้นได้ทำเพลงเวียนเทียนเพื่อที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะได้อนุโมทนาในการครั้งนั้นว่าบัดนี้เราได้มาร่วมเฉลิมฉลองรับมิ่งรับขวัญพระเจ้าเวสสันดรในการครั้งนั้นขอเจริญพรตอนนี้เราก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าบัดนี้เราได้มาร่วมพราดประเพณีเวียนเทียนรับมิ่งรับขวัญพระเวสสันดรเราก็อธิษฐานพรว่าบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้านั้นอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้มีทุกข์มีโศกมีโรคมีภัยให้มีความสุขความเจริญสมความมุ่งมั่นปรารถนาญาติโยมรับดังๆนะ

นี้ก็ถือว่าสมมุติให้โยมดูว่าพระเวสสันดรกลับเข้าสู่วังแล้วในการครั้งนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฉลองรับมิ่งรับขวัญองค์พระเวสสันดรนั้นอยู่ตลอด7วันและ7คืนองค์พระเวสสันดรนั้นพระองค์ก็ทรงคิดด้วยพระปัญญาปรเมศว่าเสวยในวันรุ่งพรุ่งนี้นั้น

เราไม่มีทรัพย์สมบัติอันหนึ่งอันใดที่จะได้แจกจ่ายให้กับประสบนิกรดังที่เคยได้กระทำมาในการครั้งนั้นก็เดือดร้อนถึงพระอินทร์จึงได้เนรมิตให้ฝนโบกครพัดให้ประวัตินาการนั้นตกลงในที่ประชุมในการครั้งนั้นฝนโบกครพัดนั้นก็มีรูปพรรณสันฐานเปรียบประดุจว่ามีความพิเศษไม่เหมือนฝนในตามฤดูปัจจุบันนะฝนปัจจุบันนี้ตกลงมาแล้วแฉะเนืองนองไปหมดแต่ฝนโบกครพัดนั้นมีความวิเศษตรงที่ว่า 1. มีรูปพรรณสันฐานเปรียบเสมือนเม็ดทับทิมนะโยมลงทิศถือว่าทับทิมที่เราได้ทานกันนั้นเป็นเม็ดดังนั้นเม็ดทับทิมมีสีแดงเลื่อยๆอย่างนั้นตกโรปายลงมาจากท้องฟ้าเมื่อตกลงมาแล้วผู้หนึ่งผู้ใดมีความปรารถนาจะให้เปียกก็เปียกผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีความปรารถนาจะไม่ให้เปียกตนก็ไม่เปียกเมื่อตกลงมาสู่พื้นปฐพีแล้วก็ชำระแกวกปฐพีหายลงไปในปฐพีไม่มีเจิ่งนองเหมือนฝนปัจจุบันนี้และความอัศจรรย์ในการครั้งนั้นฝนก็ตกลงมากลายเป็นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองทั่วนอกพระนครนั้นมีความสูงเท่าสะเอวนะโยมนะฝนบกครพัดตกนั้นพระองค์ก็ทรงประกาศว่าประชาชนหรือยาจกปณิพกเข็นใจมีความปรารถนาอยากได้สิ่งใดก็พึงขนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเข้าสู่เคหสถานที่เหลือจากตรงนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงให้นำกลับเข้าสู่ท้องพระคลังเพื่อที่จะได้นำมาแจกจ่ายกับประสบนิกรและยาจกเข็นใจตามที่พระองค์ได้เคยกระทำไว้ตลอดทุกระยะเวลาทุกวันทุกวันตาสมิงคะเนคณะนั้นก็รอนถึงงานโกสีอีสากาเทวราชก็ยังหาฝนสัตรัตนามาอาจมีพลนานาคือสุวรรณหิลลายมุกดาเวทุยังจำรัดนังวิเชียนมณีรัตนา

ท่วมถึงสะอิวดัวสะจันจึงบาเปล่าประกาศให้ราษฎรชวนกลมาคุยคนเป็นของประชาชนละตามข้ามเขตเรือนั้นให้คนเข้านิเวศท่องพระคังรวงฟุ้งชนตั้ง

ทานบริจาคอันมากบริบูรณ์แก่อัชชาไซตาบเท่ากำหนดประชนชีหีบได้120พระพันสังกายสัทเพทาก่อทำลายปัจจุบาทานักขลทะสวรรคตขึ้นไปสู่อุบัติปรากฏเป็นสันดุสิตเทวราชเสวยทิพยสมบัติในรัตนพิมานมาดเมืองสวรรค์ชันดุสิตเทวะพิภพนะสันทางอิมังคาธา

เป็นขัตติยเวสสันดรด้วยประการดังนี้ตันโตอันสัญจาธิปรังกาเสตวารำดับนั้นสมเด็จพระชินสีห์ก็มีพระพุทธภาษิตสำแดงพระสุตตรลพีสัจ

เป็นตนมีมกษัตริย์เป็นอวสานที่สุดเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วก็ประมวลมาซึ่งอดิตชาดกยกเป็นโอสารคทาวาชูชโกพระมโนวันชูชกชีชรารุธิชาติชกันกาศกับชาติมาคือพระเทวทัตยโสธราราชอนุชาอามิตดาปัญนาจะนางอมิตดาพรหมณีนั้นกลับชาติมาคือพระจินตนาวิกานางจินตมานาวิกาเป็นนาตติยทางสาวิกาเจตพุตโตอันวาเจตบุตรมิกลุตพรามปานั้นกลับชาติมาคือพระชนะเทละอันเป็นสาชาติกับพระตถาคตตามประสงค์พระตรีดาบทนั้นครั้นกลับชาติมาคือปักระทักสินสาวกธรรมเสนาบดีสักโกสมเด็จพระจิลปาณีสุราธิบดีเทวราชกับชาติมาคือพระมหาเถระอนุรุตนาวิสุทธกรรมโมพระวิสุกรรมเถพบุตรนันกับชาติมาคือพระมหาโมคคลาอุตรอัครสาวกผู้ยกเอกรทางฝ่ายทักษาฝ่ายอิทธิฤทธิ์พระมินหานพินอภิญญามครุมหิสีโหราชาเทพยดาที่เนรมิตเป็นระยะไกลสรสีหราชกับชาติมาคือพระอุบาลีมหาทีนาศพเทพยดาที่แสงสรีระราพยับเป็นพยคราชกับชาติมาคือพระยทรงสิมพรียเทพยดาที่ปวัตนากายินทรีย์เป็นทีพิหราชกับชาติมาคือพระจุลนาคะมหาเทระทารเกรคติเทวโอวันส่วนเทพยดาที่นิมิตเป็นพระมพุทธังกูณสเวสสันดรดาบทอมาปิรบาลท้องอภิจลราชโอรสในมังคลดอนพนักเทศประเทศนั้นกับชาติมาคือพระมหากัจจยนานราสกสาวกนางเทพธิดาที่นิมิตเป็นอาพระนางมัตสีมารักษาทรงขัตติยโปดกนั้นกลับชาติมาคือนางวิสาขามหาทายิกาบริจาคปัจจยนาโควารโนพยาสเวตชกเชนทรปัจจยนาเคนั้นกลับชาติมาคือพระมหาอริยกัสสปะสังฆวุฒาจารย์กเรณุกาอาสาจารินีนางแกลเกลกเรณุกาสเว

สมเด็จพระมกษัตริย์มัทธราชปิตุรงค์แห่งพระมัทสีนั้นกลับชาติมาคือพญามหานามสากยราชอัพพันตเรมมัจจวนว่าอมาตเป็นผู้เจ้านายนาการทำข่าวสารอันเดือดร้อนไปกราบทูลสมเด็จพระเวสสันดรละนั้นกลับชาติมาคือพระอานันท์นนทเถระพุทธอุปถาทานวัยมัจโจอมาตผู้ได้จัดแจงบริจาคทานสัตดกมหาทานประวัติสันดานมาคืออนาถบิณฑิกะเศรษฐีสัญชโยสมเด็จพระเจ้ากรุงสัญชัยชนกาธิบดีกับชาติมาคือสมเด็จพระมพุทธพุทธบิดาสุทโธธนาราชปุษฎีเทวีพระนางปุษฎีชนนีนาถนั้นกลับชาติมาคือสมเด็จพระสรีมหามายาเทพยบุตรีพุทธชนนีพระนางมัตสีราชเทวีนั้นกลับชาติมาคือพนางยโสธราพิมพาผู้เป็นบรรดาพระราคุณชาลีกุมารโลพระชาลีดนรคติยะกุมารประวัติสืบสันดานมาคือพระราคุณจินโอรสธิราชนางกัญหาทินานาถนั้นกลับชาติมาคือนางบุรบรณาเทลีเอียมปลิสาริกาสหชาตาจะอันวาสหชาติโยธีทั้งหกหมื่นนั้นกลับชาติมาคือคณาธิกรพุทธเวนายนิกรสัพพสัตทั้งรายนิเวศสันตโรสมเด็จพระมเหสันดรนราธิบดีนั้นกลับชาติมาอะหังอะเมวะคือองค์พระสทาคตอันบรรุโรกุตระพิเศษสัมโพธิญาณบารมีสิริคโนทรงซึ่งสิริโพภาคจพิภาลนรังสีลัสมีทึบทั้งแท่งมีพญานปภามลทนโดยรอบข้างระวาอาน

อันอยู่ตัตรู้ซึ่งนานาในเอกวิธธรรมทั้งปวงทั่วไปในอัตรธานทั้งสามโลกขึ้นในอดีตกาลอนาคตกาลและปัจจุบันกาลสัมมาสัมพุทโธตัสรู้พุทธาภิเษกสัมโพธิญาณด้วยพระองค์มีอาการอันมิได้วิปริทาเรทะชาตะกังขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงได้สดับตรับฟังไว้ดังที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงมานั้นถือได้ว่าเป็นการสรุปในกันที่13นครกันร่ายพระคาถาเป็นภาษาบาลี 1,000 พระคาถาเมื่อวานนี้และปัจจุบันวันนี้ตั้งแต่กันที่1กันทศพรจนถึงนครกันทั้ง13กันทุกรูปทุกท่านทุกคนนั้นก็ขอให้เป็นผู้ประสบปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคและปราศจากภัยเจริญด้วยตุลพิตรพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขพระปฏิพานธรรมสารสมบัติพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลปรารถนาจำนงสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอันไม่เหลือวิสัยสามารถและไม่ผิดต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระชินวรแล้วไซขอสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและในอวสานแห่งชีวิตของญาติจมสาธุชนทั้งหลายจงได้เกิดประสบพบศาสนาพระศรีอริยเมตตาและได้สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาต่อจำเพาะพระพักรู้ร่วงพ้นจากบ่วงมารก้าวร่วงเข้าถึงซึ่งพระนิพพานโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิญรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอเป็นสมานุตริยานิสงจึงขอสมุดยุติพระสัทธรรมเทศนาพระเวสสันตรชาดกรงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยปริการละชะนิอิ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 3 4 5 6 7 8 9
1: เล่นเกมกระดานเกมเศรษฐีค่ะ
2: ไม่เคยเล่นน่ะเคยเล่นน่ะเพิ่งเห็นเล่นกับหลานครั้งนี้นะครั้งก่อนอีกแบบนึงอันนี้มันโกลบัน
1: ก็คือเขาให้เลือกตัวละครค่ะแล้วก็เป่ายิงฉุบกันค่ะที่ชนะก็ได้ทอยลูกเต๋าก่อนค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราทอยได้เลขอะไรแล้วเราก็เดินตามที่เราได้เลขอันนั้นค่ะจากนั้นก็ให้เราหยุดแล้วเราก็ถ้าเกิดเราอยากสร้างที่ดินเราก็สร้างที่ดินแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็เอาโฉนดค่ะจากนั้นพอเล่นรอบที่2ถ้าเกิดเราตกอยู่ที่ที่ของเราเราก็สามารถที่จะสร้างบ้านได้ค่ะ
3: 2
0: 1 2
3: 3วายตกบ้านหนูจ่ายเงินมาเลย
2: ร้านรองเท้าเท่าไหร่ 2,000 ต้องไปจ่ายให้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ง
1: ินแ
0: ค่นี้อ่ะ
3: นำสินค้าไปขายในงานเทศกาลได้เงิน 2,500 บาท
2: สนุกดีลุ้นกันว่าจะต้องเสียเงินจ่ายเงินยังไงสนุกดีเหมือนกัน
1: สนุกมากเลยค่ะ
2: โอ้โหโดนตกไอ้หลุมต้องจ่ายเงินไปหลายพันเลยจำไม่ได้โอ้โหจ่ายไปหลายครั้งเลยเสียเยอะเลยเนี่ยแทบจะหมดกองหน้าตักเลย
1: โดนเยอะด้วยค่ะโดนเป่าตังค์เยอะมากค่ะ
2: เกมมันสนุกดีเนอะเขาเรียกเกมอะไรเนี่ย
1: เขาเรียกว่าเกมเศรษฐีค่ะเป็นเกมการค่ะมีอีกเยอะเลยนะคะเป็นร้อยๆเกมเลยค่ะคุณปู่อยากไปไหมล่ะคะ
2: เอ้าอยากไปสิ
1: ถ้างั้นไปกับหนูไหมล่ะคะ
2: ไปสิ
1: เอ้
2: าเย่เอาไปเลยไปเลย
1: ไปเที่ยวที่งาน TK Park Board Game ค่ะมีเกมกระดานสมัยใหม่เยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่คนฮิตเกมกระดานกันด้วยค่ะ
4: เมื่อคุณปู่กับคุณหลานตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจและตามหาแรงบันดาลใจด้วยกันแล้วการประจนภัยของคนทั้งสองรุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อนะครับว่าสถานที่ที่คนทั้งสองกำลังไปนี้จะมีเกมกระดานสนุกสนุกรอท้าทายมันสมองของทั้งสองคนอยู่ไปติดตามชมกันเลยครับและแล้วทั้งสองคนก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้หรือที่เรารู้จักกันดีว่า TK Park ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน TK Board Game Festival ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเหล่าบรรดาเกมกระดานต่างๆที่น่าสนใจมาไว้ที่นี่โดยวันนี้มีผู้ที่หลงใหลในเกมกระดานเดินทางกันมาเป็นจำนวนมากเดี๋ยวไปดูบรรยากาศของงานกันนะครับว่าชวนให้ร่วมสนุกกันขนาดไหนไปเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหมีเกมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
5: มีหลายแบบครับผมว่าแล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนมีทั้งแบบวางแผนวางแผนแบบว่าเป็นเรือดำน้ำที่แบบว่าจะคอยต้องยิงหมดตรงข้ามวางแผนว่าจะยังไงหรือจะเป็นเกมแบบว่าเราเป็นแม่มดคนนึงแล้วที่เหลือต้องพยายามที่จะแบบจับแม่มดว่าแม่มดอยู่ไหนหร
2: ือ
5: เป็นหมาป่าก็มีครับแบบว่าจับหมาป่าบางคนจะมีหมาป่าบางคนเป็นหมาป่าคนต้องพยายามจับว่าใครเป็นหมาป่าหาเจอได
2: ้เยอะแยะเลยแล้วที่สนใจอะไรบ้างอ่ะ
1: เกมนี้คือเกมอะไรอะคะ
5: เกมนี้เรารับบทเป็นเหมือนคนคุมหุ่นยนต์ค่ะโดยที่เราอะต้องพยายามที่จะคอยเต๋าพวกเนี้ยเพื่อว่าโจมตีฝ่ายตรงข้ามให้ได้เกมพี่เดินเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมแล้วพี่คอยเต๋าปุ๊บ
2: ต่อต้องคอยลูกเต๋า
5: ใช่ครับถ้าคอยต่างกัน5สีอย่างเงี้ยก็สามารถจะโจมตีใส่ตัวละครของตัวน้องได
2: ้โอ้โห
5: แบบนี้ใช่
2: อ่ะลอง
5: คอยดูไหม
2: ลองปอนปลาลูกเต๋าอ่ะ
5: ลองลูกคอย3ครั้งให้ได้สีต่างกันมาปุ๊บ
2: โอ
5: ้ได้3สีแล้วอีก2ครั้งคอยให้ได้มันคอยให้ไม่ได้สีเนี้ยคอยให้ไม่ได้อันนี้เสียวได้แล้วเอาได้เลย5สีเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะสามารถโจมตีไปตรงข้ามด้วยพลังโจมตีที่ติดได้ประมาณนี้มันก็
1: ติด
5: ใช
1: ่

0: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์ปุ้ยจากหมอแดนอเกมคนนี้นี่เอง
1: มาเยอะแยะเลยเขาคิดกันนานไม่เ
2: ลยใช่ค่ะตอนนี้กำลังคิดเลยค่ะบอร์ดเกมค่ะเพิ่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะเริ่มมาได้30ปีแล้วค่ะที่คิดกันเยอะๆค
1: ่
2: ะ
1: อยากทราบว่าเกมที่ฮิตน่ะคิดแบบไหนครับ
2: ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยมันช่วยให้สนุกสนานเล่นกันได้ทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะคะแบบตอนนี้เกมที่ฮิตๆกันก็จะมีปาร์ตี้เกมแฟมิลี่เกมเกมกลยุทธ์บอร์ดเกมเนี่ยหรือเกมกระดานเนี่ยเป็นที่นิยมมากที่อเมริกากับที่ยุโรปนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเล่นมากันแล้ว 30-40 ปีค่ะแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยเราเพิ่งเริ่มมาเล่นกันนะคะก็โดยมีเอาฝรั่งเอามาเล่นบ้างนะคะเราหรือพวกที่ไปเรียนเมืองนอกก็เอามาเล่นมันทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็จะเล่นกันเนี่ยค่ะอย่างที่พี่คนรู้จักเนี่ยเล่นกันมาแล้วตั้ง 40-50 ปีแต่เด็กโตมาก็เล่นนี้อันนี้จะเป็นปาร์ตี้เกมนะคะเป็นเกมที่ใครๆทุกวัยมาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แกล้งกันแย่งกันมีบลัฟกันบ้างนะคะแข่งความเร็วอย่างเงี้ยค่ะใครเร็วก่อนก็ชนะนะคะแล้วเป็นเกมที่ไม่ต้องคิดมากไม่ซับซ้อน
1: ถ้าใครเลือกตัวที่ตัวชอบมากก็จะชนะ
2: เนี่ยม้าอันนี้เขาน้องเขาก็จะได้ไปก่อนใครเห็นก่อน
3: อย่าง
4: กูแพนด้าย
3: ังคุณนมเอาไ
5: ปคุณนม
3: คุณได้มานับ
5: ชีส
3: แครอท
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เยอะแยะเอาง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแบบคนเยอรมันเอาเกมคาทานมาเล่นนะคะอย่างคนเมกาก็จะเอาเกมแบบ Ticket to Ride อะไรอย่างเงี้ยค่ะคาซองแบบคือเกมที่เขาเล่นเป็นที่นิยมเล่นกันไม่ยากมาเล่นในเมืองไทยแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆมันก็มีเริ่มมีเป็นแบบนัดกันเล่นได้มาจากเมืองนอกสักกล่อง2กล่องก็มีเขียนถึงกันว่าเอ้ยมีเล่นกันที่นี่ที่นี่แต่พอตอนหลังเนี่ยมันก็มีเปิดร้านกันมากขึ้นนะคะเป็นร้านแล้วก็เปิดให้คนมาเล่นเสียตังค์แล้วก็เปิดมาเล่นเกมนี้จะเป็นเกม Family Game ค่ะสำหรับเล่นกันในครอบครัวเด็กๆก็เล่นได้กับพ่อแม่อย่างนี้ค่ะอย่างเกมนี้เราฝึกกันเป็นนักปรุงเวทมนต์นะคะก็จะมีลูกแก้วเป็นสูตรปรุงยาเวทมนต์นะคะใครปรุงได้เสร็จได้คะแนนสูงสุดก็ชนะ
6: เกมที่เหมาะกับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้สูงอายุที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องเป็นเกมที่ไม่อันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกายนะคะเกมที่ต้องใช้พละกำลังเยอะหรือว่าอาจจะเสี่ยงกับการบาดเจ็บที่รุนแรงได้เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับทั้งสองวัยนะคะแล้วก็เกมที่ควรจะเล่นในวัยนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ทุกๆคนเล่นด้วยกันได้แล้วก็ฝึกทักษะหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะทางด้านสมองนะคะยกตัวอย่างเช่นการวางแผนนะคะการบวกลบเลขการวางความคิดนะคะในเรื่องของการเล่นเกมรวมไปถึงการเล่นเกมที่ฝึกทักษะอย่างอื่นด้วยเช่นการฝึกเรื่องของมือการเอามือหยิบนะคะแผ่นป้ายต่างๆเอาไปวางของพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมที่สามารถฝึกได้หลากหลายทักษะร่วมกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะรวมไปถึงก็ควรจะต้องพิจารณาว่าเกมเหล่านั้นไม่อันตรายในผู้สูงอายุและในวัยเด็กค่ะ

0: เมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยอย่างแรกที่คุณปู่กับคุณหลานจะต้องเรียนรู้กันก่อนนั่นก็คือเกมกระดานหรือบอร์ดเกมมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทมีลักษณะและการเล่นอย่างไรซึ่งดูแล้วมีหลายเกมที่เป็นที่น่าสนใจของทั้งสองคนมากเลยทีเดียว
1: เทรนเนอร์ครับผมอยากจะทราบว่าที่เด็กมาเล่นกันเยอะๆเนี่ยมีบอร์ดเกมมีกี่ประเภทครับ
2: ค่ะประเภทแรกก็เป็นเราเรียกเป็นนิวคลาสสิกนะคะส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันโอคลาสสิกหมากรุกหมากฮอสอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้บอร์ดเกมก็จะมีนิวคลาสสิกเป็นเกมที่สร้างมาแล้วสัก20ปี30ปีแต่ก็ยังคนยังเล่นอยู่เช่นพวกคาทาติเกตทูไรท์ค่ะ
3: แล้วประเภทต่อไปอะคะ
2: เป็นเกม strategy

0: มค่ะเป็นเกมที่ใช้กลยุทธ์ในการเล่นนะคะมันอาจจะซับซ้อนขึ้นมีสเต็ปเยอะมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้หัวคิดในการแก้ปัญหาเพื่อจะแข่งขันกันให้ชนะค่ะ
1: เกมอันนี้เล่นไม่ยากเลยครับอย่างเช่นว่าแต่ละเครื่องก็จะมีเครื่องดนตรีในวงออเคสตราทั้งวงเลยรวมถึงคาแรคเตอร์ที่เป็นออกแบบด้วยของฟิล์มคนไทยทั้งหมดเลย
2: คร
1: ับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นเครื่องเชลโล่เนี่ยครับก็จะบอกได้เลยว่านั่งอยู่ตรงไหนในวงออเคสตรามีการไฮไลท์ด้วยครับแล้วก็สามารถเรียนกันได้สำหรับเด็กที่ตาบอดสีก็เรียนได้ด้วยซึ่งวิธีเล่นก็ง่ายๆคือคาเมก็ได้ให้เรียงการ์ดให้เป็นสีเดียวกันให้เร็วที่สุดเราลองเล่นเลยไหมโอเคจ้า

0: เอางี้ดีกว่าพี่อยากรู้ตรงนี้มีอะไรพี่เอาหมดเลยสี่ใบ
1: โอ้โห
0: ตาเกมนี้คือเกมนี้มันจะเน้นเหมือนว่าบล็อกซิ่งนะครับว่าใครหลอกใครได้มากกว่ากัน
1: งั้นขอแรก2ใบเลยค่ะ
0: 2ใบเลยนะคะ
1: ใจชนะ
0: แต่อย่าลืมนะนี่แค่เธอที่2นะเรามีอีก2ตานะ
2: รู้สึกมีความสุขครับเหมือนกับว่าเห็นคุณปู่คุณหลานเล่นเกมด้วยกันแล้วก็พอดีเกมที่เราทำแล้วก็เห็นแบบว่าครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกผมเลยรู้สึกมีความสุขมากครับเมื่อกี้ชื่อเกม The Little Orchestra ครับเป็นเกมเป็นงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ของวิทยาลัยโดยยางกสินมหาวิทยาลัยมหิดลครับวิธีการเล่นก็คือแข่งกันเรียงการ์ดให้เครื่องดนตรีประเภทเดียวกันอยู่ด้วยกันให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งแต่ละเครื่องจะแบ่งไปตามสีต่างๆแล้วก็มีเรื่องรูปทรงเลขาคณิตสำหรับเด็กตาบอดสีเล่นได้ด้วยครับผม
1: เสียงดวงเขาแล้ว งั้นหนูขอแรกใบเดียวค่ะ
0: ใบเดียวเหรอคะใบไหนเอ่ยเลือกดีๆนะมีคอนดักเตอร์ด้วยนะคอนดักเตอร์มีลบนะ
1: ชนะเลย
0: เฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโชว์เลยโชว์เลยเฮ้ยเก่งอะ
3: โอ้โห
0: ได้
1: โอ้ย
3: เก่ง
1: มาก
3: เก่งเก่งโอ้โห
0: เฮ้ยเปอร์เซ็นต์การได้เนี่ยยากมากนะตอนไหนที่ทำเกมมา
3: อย่างนี้ผมเหลืออีกใบเดียวใช่ไหม
0: อันนี้เหลืออีกใบเดียวแต่ว่าถ้าน้องเขาได้4ใบอันนี้เราไม่ต้องนับแต้มเลยโอ้โหชนะไปเลยอย่างเงี้ยก็จะได้จะเอาไดโนเสาร์ผู้ชายหรือผู้หญิง
1: เขาผู้หญิงนะคะผู้ชายดูแบบว่า
0: ผู้ชายดู
3: โอ้เก่ง
0: ชนะคือวิธีเล่นก็เล่นง่ายๆอย่างนี้ค่ะแล้วสมมติถ้าหนูได้ไดโนเสาร์3ตัวหนูชนะเกมนี้ไปเลยคือแข่งกันว่าใครได้ไดโนเสาร์3ตัวเยอะกว่าซึ่งคราวนี้เราสามารถเอาการ์ดนี้ออกแล้วผสมกับการ์ดเนี่ยได้ไปหมดเลยพวกการ์ดตรงนี้มีทั้งหมดให้เล่นอ่ะ69ใบเล่นเท่าไหร่ก็ได
1: ้
0: คือถ้าแบบเล่นได้ตั้งแต่2ถึง10คนเลย
1: วันนี้เล่นเกมไพ่ค่ะเขาก็ให้แบบว่าส่งไพ่ไปมาให้ถึง4อันค่ะจากนั้นก็สลับกันเปิดทีละการ์ดแล้วก็สะสมแลกการ์ดค่ะแล้วใครที่ได้ครบ4อันก็เป็นผู้ชนะค่ะก็ให้เราจดจำว่าอันที่อยู่ตรงกลางมันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องเสี่ยงดวงเอาว่าเราจะได้ไหมค่ะ
3: ทีแรกก็งงๆอยู่แต่เขาบอกพอเล่นๆไปสัก 2-3 เกมรู้สึกว่าเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มเข้าใจเริ่มสนุกแล้วเกี่ยวกับเนี่ยหาเครื่องดนตรีให้มันครบสีมีอยู่4ใบให้ครบกันถ้าครบก็จะชนะ
0: อันนี้เป็นตัวละครที่เราวาดให้มันสนุกมากขึ้น1ใบได้กี่แต้ม
1: 1ใบได้ลบ5แต่2ใบได้5และ
0: 3
1: ใบลบ5
0: ฉะนั้นที่ดีที่สุดคือต้องมี2ใบเท่านั้น
1: ใช่
0: เราแกล้งกันได้แล้วก็เราใส่คอมโพเซอร์คอมโพเซอร์คือ
1: คอมโพเซอร์
0: คือนักแต่งเพลงใช่ไหมมี3แต้มใบนี้ไม่ต้องพูดกับใครเลย
1: เห็นแล้วคือ
0: ใช่ใช่พวกเป็นโน้ตเลยใช่การ์ตูนเนี่ยจะทำให้เด็กชอบกันแต่คราวนี้พอหนูชนะเนี่ยหนูต้องเป็นคนเริ่มก่อนหนูจะเป็นคนหมุนเทิร์นแฟกเตอร์นะไม่ยากนะ
2: ตอนแรกตอนอธิบายรอบแรกอาจจะงงนิดนึงนะฮะแต่ว่าพอรอบ2คือก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรครับพอดีผมออกแบบเกมนี้ให้เด็ก4ขวบขึ้นไปเล่นได้ซึ่งจะทำให้เข้าได้กับทุกเพศทุกวัยครับ
0: มีอะไรให้ดู
3: ผมใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณกูสู้ได
3: ้สองใบ
0: คุณปวดแน่ใจเหรอครับ

0: ใจ
1: เอาหมดก็ได้นะ
2: ขอเอาสองใบก
1: ับ
2: ตรงน
1: ี้
2: เอา
0: สองใบตรงน
2: ี้แล้วสองใบกับผมเงินโอเคง
0: ั้
2: นเด
0: ี๋
2: ยวพี่เอาแค่นี้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวพี่แลกกับเราได้ดิ
1: ใช
2: ่พอใจหรือเปล่าเรียกคอนดักเตอร์เชื่อหรือไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อ
1: เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ

0: เล่นทีไรก็แพ้หลานทุกทีเลยโอ้โหมันความจำเขาดีเขาเล่นมีชั้นเชิงดีกับปู่อีกปั๊บเดียวเขาชนะ2เกมโอ้โหปู่ทึ่งเลยว่าทำได้ยังไงปู่ยังงงๆเลยแต่ว่าสนุกเริ่มสนุกแล้วพอเริ่มสนุกก็จบ
1: มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันนะครับการเล่นบอร์ดเกมเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่งเพราะเป็นเกมที่ไม่จำกัดผู้เล่นเล่นคนเดียวก็ได้เล่นเป็นคู่ก็ดียิ่งเล่นเป็นแก๊งยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่บางเกมสามารถเล่นได้สูงสุดมากกว่า10คนที่สำคัญเล่นได้ทุกเพศทุกวัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเองก็สามารถเล่นกับบุตรหลานของท่านได้ง่ายๆถือเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

0: และแล้วก็มาถึงช่วงสำคัญที่บรรดาเทรนเนอร์ผู้นำออกกำลังใจจะทำการทดสอบคุณปู่กับคุณหลานด้วยบททดสอบการแข่งขันบอร์ดเกมนี้ครับ
1: วันนี้เรามีภารกิจมาให้คุณปู่กับคุณหลานเล่นแข่งกันนะคะเรามีเพื่อนซีน้องพีกับน้องดีมาแข่งร่วมกันนะคะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นกันชื่อเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทรค่ะ
0: สำหรับกติกาของเกม Survive ก็ตรงตามชื่อเกมเลยล่ะครับคือการที่ผู้เล่นจะต้องนำหมากของตัวเองให้รอดจากเกาะกลางทะเลมาขึ้นฝั่งโดยที่จะขี่เรือหรือเจ้าปลาวาฬโดยในวันนี้ทุกคนจะมีหมากคนละ5ตัวผลัดกันทอยลูกเต๋าและเดินตามแต้มที่ทอยได้
1: เราสามารถเริ่มเลยนะคะโดยที่ผัดกันวางค่ะเอาตัวของเราไปวางบนเกาะได้เลยค่ะ
2: เกมเซอร์ไวหนีมหาภัยจากทะเล
3: ก็กติกาก็คือให้ทุกคนเอาตัวรอดในเกาะค่ะแล้วก็ให้ใครก็ได้ค่ะมาโจมตีอีกฝั่งหนึ่งค่ะใครที่แบบว่าหนีรอดจากเกาะได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะค่ะ

0: ต่อเลยค่ะ3สเต็ปนะคะ
1: และทุกๆการทอยลูกเต๋าผู้เล่นจะสามารถเลือกเปิดแผ่นป้ายที่เป็นพื้นของเกาะได้1แผ่นป้ายแต่ละแผ่นป้ายจะมีคำสั่งต่างๆให้ทำตามโดยผู้ที่เล่นจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอย่างเช่นถ้าเจอปลาวาฬเราก็สามารถขี่ได้แต่ถ้าเจอน้ำวนมากตัวนั้นก็จะเสียโดยทันทีหรือถ้าเจอปลาฉลามก็จะถูกกัดจนเรือแตกหรือหมากถูกกินไปได้เลย

0: มันก็สนุกดีเล่นเป็นทีมว่าเอาตัววิธีการเอาตัวรอดในเกมอ่ะมันมีแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะหนีแบบตายเจอปลาวาฬเจอมังกรเจอโอ้โหไอ้น้ำดูดไปโอ้โหไม่รอดรอดไม่รอดแลแล้วแต่ดวง
1: ไม่ค่อยเป็นค่ะก็ช่วยอยู่ค่ะแต่ว่าคุณปู่ก็เล่นเก่งอยู่นะคะคุณปู่แบบว่าร่าเริงแล้วก็ว่าแบบว่าตลกด้วยค่ะแล้วก็เก่งมากเลยค่ะ

0: ามารถนำหมากขึ้นฝั่งมาได้1ตัวคุณปู่รอดมาแล้ว1ตัวแต่เจ้าหลานนี่แหละครับยังไม่สามารถนำหมากขึ้นฝั่งได้เลยสักตัวเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างนี้แต่น้องเคที่ของเราก็ไม่ยอมแพ้นะครับเพราะสุดท้ายก็ยังนำหมากรอดขึ้นฝั่งมาได้ถึง2ตัว
1: 1 2 3โอเคเปิดปะเปิดแผ่นเลยค่ะย่าเลยคุณปู่ไม่ได้ปัดนะ
2: โอ้มังคือ
1: โอเคมังคืออย่าลืมเล่นป้ายนะคะถ้าเกิดเล่นไปกันช่วงต้นนะคะอ่านน้องดีขอโทษค่ะน้องอ่านน้องดีต่อเลยน้องดีลูกโยนลูกเต๋าต่อค่ะเจอมังคือค่ะมังคือได้หนึ่งค่ะค่ะตาคุณปู่คุณปู่สามารถตัวนี้สีเหลืองค่ะตัวนี้ค่ะดูสนุกนะคะดูสนุกกันทั้งคู่แต่ตอนแรกๆคุณปู่อาจจะงงเรื่องกติกานิดนึงเพราะว่ามันมีขั้นตอนเยอะกว่าเกมที่คุณปู่เคยเล่นนะคะแต่พอเล่นไปไลฟ์สักรอบสองรอบคุณปู่ก็เล่นใช้ได้ค่ะ
2: ป่ะเนื้อสองได้สอง
0: และการหาผู้ชนะของเกมเซอร์ไวท์ก็คือการนำคะแนนจากหมากของผู้เล่นที่เหลือรอดมานับคะแนนรวมกันแอนจะอยู่บริเวณด้านล่างหมากแต่ละตัวงานนี้จะเหลือหมากมากหรือน้อยอาจจะต้องอาศัยดวงเข้าช่วยแล้วล่ะครับและสุดท้ายผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือเพื่อนสีน้องบีและน้องพีที่เอาชนะคู่คุณปู่และคุณหลานไปได้เฉียดฉิวเลยล่ะครับ
2: แพ้ว่ะ
1: ค่ะรวมกันไปได้เท่าไหร่คะ5กับ3
2: 8
1: 8โอเคตบมือให้เพื่อนสี
2: ชนะเออเราแพ้แพ้แล้ว
1: สนุกไหมคะโอ้ค่ะมาถามที่เล่นอีกนะคะ
2: ครับครับปีหน้านะฮะ
1: ปีหน้า
2: ไอ้ฝั่งตรงข้ามมันชนะเราแพ้ลุยเลยแพ้แพ้ไม่สี่แต้มรอกระโถไม่ทิ้งขาดก็รอ
3: แล้วไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าจะชนะให้ได้คอยดูครั้งหน้าจะชนะให้ได้
2: เขาก็พยายามเล่นนะให้ได้แต้มดีกับผมอีกแต่เรารวมแล้วสู้ฝั่งนู้นไม่ได้เฮ้อน่าเสียดาย
0: สำหรับใครที่สนใจการเล่นบอร์ดเกมหรือเกมกระดานสนุกแบบนี้ TK Park มี TK Park Board Game Club ที่จะมีการนัดหมายจัดกิจกรรมกันอยู่ตลอดหากสนใจติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของ TK Park ได้เลยครับ
1: เหมาะมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าผู้ใหญ่แล้วเนี่ยแบบนอกจากเล่นเกมฝึกความสัมพันธ์มีความสุขนะคะแบบว่าไม่งั้นผู้ใหญ่หลายท่านก็จะเป็นโรคซึมเศร้าพอได้เจอได้เล่นก็จะมีความสุขมากขึ้นที่หนึ่งแล้วก็อย่างอีกอย่างก็คือเวลาเล่นเกมกระดานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องขยับเบี้ยขับขยับอะไรเนี่ยจะทำให้ได้ร่างกายขยับขยื่นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกความคิดด้วย
4: การเล่นเกมเนี่ยถ้าถามว่าช่วยป้องกันอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าภาวะหลงลืมภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัยหรือเปล่าเนี่ยการศึกษายังไม่แน่ชัดนะคะแต่เราพบว่าหลายๆเกมเนี่ยค่ะที่ช่วยฝึกทักษะของสมองในผู้สูงวัยเนี่ยนะคะทำไปเรื่อยๆก็จะทำให้สมองเนี่ยในทักษะด้านที่อาจจะพัฒนาไม่ดีนะคะหรือว่าด้านที่เราไม่เก่งเนี่ยค่ะพัฒนาได้ดีขึ้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเราดูในทางโครงสร้างของสมองเนี่ยก็คือมันไปทำให้โครงข่ายของใยสมองเนี่ยมันแน่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าป้องกันได้เลยไหมคงไม่ใช่แต่ช่วยพัฒนาทักษะหลายๆด้านในด้านที่ทั้งเราถนัดและเราไม่ถนัด
0: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่ทุกสัปดาห์ในรายการ Work Hard ออกกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หมูอีกแล้ว
1: ฉลามกินอีกแล้ว
2: แหมดูท่าทางคุณปู่ของเรากำลังตกที่นั่งลำบากแล้วล่ะครับเพราะเสียหมากไปเยอะเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ยังส

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ฟังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

เทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมานรัตน์เป็นประกาศิษย์นิมมัตมากับเจ้าคุณรัฐมาธีประเทศงานผูกพระติมาพระรุ่นนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพระติมา4โมงเศษๆบ่าย4โมงเศษๆถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยต่างรุ่นนี้ไม่ได้สวดสมมุติมาแล้วตมาก็เทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่กี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะบอกสวดจริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาติเสร็จธรรมะก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องบวงสรวงไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองเครื่องบวงสรวงมันครบไหมเนี่ยครบไหมมันก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แงนมองหน้าบานโบสถ์หน้าบานโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณกะรีมัตตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญถ้าจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคลกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีมิตรสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจเรกินจีเยนะวิอยู่ปริโอปปัฏฐยุงตกข้อสุดท้ายไปได้กล่าวถึงมุทุธรรมไปแล้วต่อมาคนจะอยู่กับสัตว์มีเมตรีอยู่คนปราณีอยู่กับผีพิรุษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนั้นต้องอนัตติมานีไม่มีอติมานะความถือตัวคนถือชาติตระกูลนะคนถือความรู้เยอะยิ่งในความรู้คนเยอะยิ่งในชาติตระกูลคนเยอะยิ่งในวัยคนนะหลงคุณธรรมตัวเองอยู่กับใครไม่ได้ทั้งอยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไล่หนีสัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ไล่หนีอยู่กับผีผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาเทวดาก็รังเกียจอนัตตมานี่อยู่ใครไม่ได้

นะหน้าตาแสดงความถึงยิ่งยโสโอหังบึ้งตึงสยะยิ้มตวาดเปรี้ยงนั่นแหละไม่ถูกใจไม่ได้ตมบทถ้าอยากจะใจนะทำเองปะถ้าทำเองไม่ได้ต้องเอาใจคนที่เขาทำมนุษย์ในโลกนี้นะฮะไม่มีอะไรที่เราทำได้ทั้งหมดหรอกท่านคนที่เยอะยิ่งในอายุเอ้ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเยอะยิ่งในความรู้เยอะยิ่งในชาติตระกูลและยศศักดิ์เยอะยิ่งในคุณธรรมหลงคุณธรรมตัวเองนั้นมักจะเป็นที่รังเกียจมักจะถูกโดดเดี่ยวเขาไม่หนีเขาก็ไล่ให้ท่านหลายรู้เถอะว่าถ้าเขาไม่หนีเขาก็ไล่เขาแสดงความรังเกียจเขามีมานะอติมานะประวัติเย่อหยิ่งเสียแยะยิ้มตวาดปราดเปรี้ยงอยู่กับใครละท่านคนขับรถมันก็หนีแม่บ้านมันก็หนีเปลี่ยนชุดแล้วชุดอีกท่านคนขับรถมันก็ทิ้งไม่เอาแล้วมันไปตายเอาดาบหน้ามันไม่ตายแล้วท่านอยู่กับนายแบบนี้ไม่ได้อยู่กับผู้ถามแบบนี้ไม่ได้ทุกคนก็เหมือนกันท่านเขาเป็นลูกจ้างทำไมเขาเป็นจุดรู้จ้างเราจะคิดเราเป็นนายจ้างแต่ไม่มีเขาเราก็ทำธุรกิจไม่ได้ต้องง้อต้องเอาใจต้องสอนเขากินก็เหมือนกันกินด้วยกันไม่ได้กับแม่บ้านกินไม่ได้พระโทษก็มันกินก่อนเราแล้วพระที่ว่าใหญ่ๆโตๆประเสริฐสุดท่านพระอริยะเนี่ยชาวบ้านเขากระชิมแล้วเขาเล่นก่อนพระแล้วบอกเอ้ยของเดนโยมมันมีอะไรไปเป็นเดนกันละท่านของในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเดนหรอกเขาก็ชิมก่อนแล้วอาหารเขาชิมก่อนแล้วที่นอนเขาก็ลองนอนก่อนแล้วท่านอะไรเขาก่อนแล้วทั้งนั้นเนี่ยบ้านเขาก็เหยียบก่อนแล้วถูก็ถูก่อนแล้วห้องน้ำห้องท่าเขาก็ต้องใช้แล้วถ้าไม่รู้หรอกจะไปมีอติมานะไอ้นี่คนนั้นใช้ไม่ได้ไอ้คนที่กินไม่ได้ไอ้นี่นะทำเป็นอินเดียโบราณไปนะท่านอาตมาไปประเทศอินเดียครั้งแรกนะสงสัยเอ๊ะเราไปกินกะหล่ำจายคือชาร้อนข้างทางนะคนเดียวมันแปลกท่านมันใส่ถ้วยดินเผาเล็กๆท่านพอชาดินเผามันก็ใส่จะหยาบดินชาไปเนี่ยนะไอ้ดินเผาเนี่ยดูดน้ำนั่นฟุดท่านฟองอากาศขึ้นพอกินเสร็จพอเราค่อยหลังเสียงดังเปรี้ยเอ็นทำอะไรเอามันทุบถ้วยทิ้งมันทุบถ้วยดินทิ้งท่านดินหยาบไม่แข็งอ่ะทำไมทุบทิ้งก็เลยถามมาว่าเขาบอกใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้คุณเป็นวรรณะไหนไงอ้าวอาจารย์บอกว่าเอาทำไมทำงี้ล่ะแล้วคุณเป็นวรรณะไหนล่ะคุณจะมานั่งกลางดินเงี้ยพระเจ้าท่านเป็นทำลายอติมานะของวรรณะหมดแล้วความถือเนื้อถือตัวมนุษย์อันนี้แปลกมันถือเนื้อถือตัวอะไรท่านโดยยศโดยศักดิ์นะฮะโดยอะไรก็แล้วแต่ไม่ก็อยู่กับใครไม่ได้เราบอกว่าคุณวรรณะไหนล่ะคุณที่ได้จนกว่าฉันน่ะจะแสดงวรรณะไหมทำไมที่โรงแรมเขาไม่ทุบถ้วยทิ้งล่ะแต่มาเป็นพัฒนาชาวบ้านทุบถ้วยทิ้งการฉันก็ซื้อของคุณไม่ได้แล้วล่ะไอ้ร้านนี้ได้ไม่ได้เพราะถ้าจะถือวรรณะนะถ้าเป็นพราหมณ์อันนี้เป็นแพทย์ฉันใช้ฝีมือคุณไม่ได้อาหารมันก็ถูกเลี้ยงมาโดยวรรณะสูตรกรรมกรยังมีจันทานอีกพืชผักปลูกมาในเศรษฐีมันไปปลูกที่ไหนแล้วก็ผ่านมือผ่านเท้าผ่านอุจจาระปัสสาวะของสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นแหละน้ำท่าทำไมผ่านมือได้แต่เวลาจะใช้บริโภคใช้อุปโภคบริโภคทำไมรังเกียจกันล่ะท่านเสื้อผ้าที่ซักกับมือของคนจันทานที่ใส่แล้วที่ซักมือคนจันทานทั้งนั้นเมื่อคุณรังเกียจเขาหนีซะล่ะท่านแม้ปัจจุบันนี้หลังจากธรรมาไปเมื่อปี2535ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมา

ก็วรรณะสูตรตอนที่มีคนก่อนก็วรรณะสูตรคนเดียวไม่ชอบท่านไหว้ไม่ได้ไอ้คนวรรณะสูตรคือกลายเป็นคนที่เก่งปัจจุบันเนี่ยก็มาจากบ้านยากจนทีนี้ไม่รังเกียจกันเพราะฉะนั้นเกิดมาเป็นคนท่านมีอติมานะไม่ได้ถือยศถือศักดิ์ไม่ได้รังเกียจคนไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยดำรงด้วยตนเองไม่ได้ไปดูถูกเหยียดหยามคนไม่ได้เด็ดขาดนะท่านนะห้ามถ้าใครไปทำอย่างนั้นท่านใช้ไม่ได้สองความเยอะยิ่งความถอนทิฏฐิไม่ลงโกรธแล้วก็ง้อไม่เป็นท่านโกรธได้แต่ง้อไม่เป็นใครเขาจะอยู่ด้วยมีมานะรวยก็มีมานะกับคนจนรวยต่อรวยด้วยกันก็มีมานะต่อกันใครรวยมากใครรวยน้อยที่ทำไมส้วมมันใช้ร่วมกันได้ล่ะชามใช้ร่วมกันได้อะสัตว์เดรัจฉานกินด้วยกันได้อะท่านเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าไปรังเกียจเลยโยมบางทีก็บอกท่านเจ้าคุณไม่กล้าถวายท่านทำไมท่านเจ้าคุณจะฉันได้หรือเปล่าไม่รู้ผู้โยมกินได้หมดเนี่ยยกเว้นเงินวัดกับเงินหลวงอย่ามาทำเป็นเจ้าขุนมุ่นนายไม่เอานะไม่ชอบพระเจ้าบวชพระแล้วเป็นเจ้าขุนมันจะเลิศเลิศประเสริฐศักดิ์ทำตัวธรรมดาอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติขึ้นอาสมบทมาศเราเป็นพระกับโยมจำไว้ท่านผู้ชมก็จำอาตมาไว้อยู่ข้างล่างโยมคุยอาตมาเหมือนญาติตลกปกฮากันไปคุยหัวเราะต่อสิ่งกันไปมันจะไปวางมาศอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติแต่ที่อยู่บนอาสมธรรมาศอาตมาเป็นพระโยมเป็นโยมโยมเป็นคนเข้าสู่ระบบศาสนพิธีลงจะแล้วเหมือนกันหมดนั่งกินหมาด้วยกันได้สมัยก่อนฉันหมากได้ท่านฟันยังไม่ผุก่อนขึ้นธรรมาศก็นั่งกินหมากกับโยมผู้หญิงแล้วรอเวลาเทศเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีอติมานะไปอยู่กับใครท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่ใครก็แล้วแต่ยังมีอติมานะเขาผิดเขาพลาดให้อภัยเขาเมื่ออติมานะในท่านเดียวดายอ้าวอาตมาก็ฟังนิทานของอะไรคณะ213หรืออิตากเกษมชัยพันธ์ท่านก็ตายไปแล้วคณะ213นี่เขาก็จัดรายการนิทานทั้งมีเขาทั้งมีขายหัวล็อกกันนิทานสมัยก่อนนู้นนะเขาโฆษณาสบู่หอมตาลูกไก่โอโหเฮสบู่หอมตาลูกไก่โอโหเฮราคานั้นถูกกว่าใครสบู่ลูกไก่ขายได้จริงโอโหเฮก็มันมีนกแก้วแล้วเขาลูกไก่มันสู้กันท่านแต่นี่สบู่ลูกไก่ก็หายไปไหนแล้วท่านเขาก็เปลี่ยนไปก็ฟังละครคณะ213เสนอทำไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษเพราะทำไมมดจึงเอวเล็กเขาว่างั้นเรื่องทำไมมดจึงเอวเล็กเรื่องก็มีอยู่ว่าเขาเล่าอย่างนี้นะเรื่องก็มีอยู่ว่าตั้งแต่พระอิศวรสร้างโลกมาเนี่ยก็สร้างสัตว์ทั้งหลายมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งขึ้นว่าเป็นชื่อพญานาคนั้นก็คืองูเหลือมตัวใหญ่นี่เองที่เรียกภาษาคืออนาคอนดาคืองูเหลือมนี่เองแล้วพิษของงูเหลือมนี่นะเป็นพิธีเรื่องลือมากมนุษย์ต้องบูชาพญานาคคืองูเหลือมสมัยก่อนที่เราปั้นเป็นรูปนาค7หัวนะท่าน5หัว7หัวเพราะนั้นพญานาคเนี่ยนะหรืองูเหลือมเนี่ยพิษจะร้ายแรงฉกไม่เห็นตัวถ้าฉกไปในฝ่าเท้าสัตว์ในรอยเท้าสัตว์รอยเท้าคนเนี่ยฉกปุ๊บไปในถนนล้มตายเลยท่านร้ายขนาดนั้นพระอิศวรท่านให้อำนาจสิทธิ์มาเขาเรียกประกาศสิทธิ์ให้งูเหลือมก็ยิงความยิงถนงผู้ยิงใหญ่เนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ต้องยอมหมอบลาบคาบแก้วหมอบลาบกราบไหว้กลัวอยู่ในป่านี้ก็กลายเป็นผู้ยิงใหญ่คนก็บูชาสัตว์ก็บูชาท่านต่อมาวันหนึ่งเป็นฤดูการทำนา

ฝนก็ตกฝนตกพอตกปรากฏว่าฝนก็แฉะแฉะงูเหลือมก็เลื้อยไปไหนก็ไม่รู้ก็ทิ้งร่องทางใหญ่ๆว่าอนาคตได้เลยท่านเสร็จแล้วชาวนาเขาก็ไม่รู้ชาวนามันไอ้หนุ่มๆมันเกิดใหม่เขาไม่ได้ศึกษาเส้นทางงูเหลือมท่านก็ไปเดินย่ำรอยงูเหลือมเขาเพื่อจะไปทำนาที่ริมที่หนองน้ำน้ำก็ไม่มากหรอกไปเดินเหยียบโดยไม่รู้เลยท่านคนมันมุ่งจะไปอ่ะแต่เขาไม่รู้กิตติศัพท์ของงูเหลือมว่าพิษมันร้ายแรงขนาดไหนขณะชนที่เท้าตายอ่ะเหยียบไปแล้วงูเหลือมเลื้อยกลับมาจะเลื้อยกลับทางเดิมเห็นรอยเท้าสัตว์อื่นยังไม่กล้าเหยียบรอยเราเลยนี่รอยเท้าคนเนี่ยโมโหเดือดจัดท่านด้วยความเป็นอติมานะสูงสุดด้วยความบ้าอำนาจฉกไปที่รอยเท้าของมนุษย์คนนี้ที่เป็นชาวนาไอ้ชาวนากำลังนะทำงานอยู่ริมหนองกำลังสุ่มปลาอยู่ริมหนองท่านทำนาแล้วก็ต้องสุ่มปลาด้วยพงศ์คุณน้ำจบปุ๊บหงายท้องตึงเลยท่านพาดตะลิ่งเลยไอ้พาดอะไรริมน้ำเลยคุณน้ำจบแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรก็แบบแล้วแบบหนังข้าวบอยนะถ้ายิงนะไม่ต้องหันกลับมองนักมวยหมัดหนักก็คือทิ้งหมัดตุ้มแล้วหันไม่ต้องหันกลับไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นงูเหลือมก็เป็นเช่นนั้นเขาเรียกมวยเขาเรียกทิ้งหมัดเข้ามุมชาวนาล้มลงบรรดาอีแรงมันเห็นนี่ท่านว่างูเหลือมฉกรอยเท้านี้มันก็มาจับต้นไม้ไกลๆรอกินรอกินเดี๋ยวเธอให้ผ่านไปอีกวันเถอะอีแรงจะได้จิกกินซากศพแต่แล้วอีแรงก็กินไม่ได้เพราะอะไรชาวนาก็นอนอยู่ตรงนั้นเหตุที่กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะตรงหัวใจของชาวนาจะเต้นอยู่ท่านจะเต้นอยู่ขยับอยู่เขาใส่เสื้อชาวนานี่ท่านอีแรงรอกินมาสองวันกินไม่ได้ก็เลยผิดบินไปหางูเหลือมเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าพิษท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วทำไมก็ท่านฉกรอยเท้าชาวนาข้าพเจ้าไปรอกินสองวันแล้วกินไม่ได้หัวใจยังเต้นตุบตุบตุบตุบตุบอยู่เลยงูเหลือมเสียใจท่านถูกอีรันเย้ยต่อไปไม่มีใครเก่งกว่าท่านแล้วด้วยความมีมานะไม่ได้เลือกกลับไปดูศพชาวนาเลยจัดแจงประกาศเลยจากนี้ไปนะประกาศคายพิษทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นพวกงูพวกแมลงทั้งหลายพงศ์เหลือประกาศคายพิษนั้นน่ะเพราะสัตว์พวกงูมันมีหลายประเภทในท่านมันก็มาออกกันพอถึงวันที่งูเหลือประกาศคายพิษมันฝนมันแห้งเลยท่านดินก็แตกไประแหงระแหงไอ้มดนี่มันได้ข่าวก่อนมันก็มาก่อนมาที่นั่นก่อนแต่บรรดางูใหญ่ๆทั้งหลายเช่นงูจงอางงูเห่าใช่ไหมงูสำลองสำเหลี่ยมพอมันมาไอ้มดก็ถอยไปท่านบรรดามดทั้งหลายก็ถอยพลมดก็ถอยไปเธอก็ยืนเฝ้ารอพองูเหลือมคายพิษงูจงอางฉกก่อนตัวแรกไปเป็นต้นแบบของงูจงอางงูเห่าฉกต่อมางูหางกระดิ่งก็มาฉกสารพัดงูมันมาฉกแล้วดูดพิษไอ้มดตะนอยสัตว์มาเยอะๆมันก็ถอยหลังยืนเอามือเท้าเอวมันถึงคิวกูเนี่ยมดทั้งหลายมันก็ตัวมันเล็กเลยท่านสุดท้ายเลยท่านแมงป่องมาพิษบนดินหมดประตูจิ้มๆมันยังดีวะตะขาบก็นะเอาปากงับๆที่ผิวดินพอติดพิษมาบ้างพอสัตว์ไปหมดแล้วมันตะนอยมันก็รอนานเลยท่านรอนานจะยืนอะไรยืนท้อใจคนท้อใจเป็นกันท่านท่านลงท้อใจท่านยืนมองสิท่านเอามือเท้าเอวอะเท้าจนเอวคอดนะท่านกว่าจะถึงคิวมันอะผลที่สุดพอไปแล้วเหลือนิดๆนะมันตะนอยก็เอาก้น

0: ไปจิ้มนิดหนึ่งไอ้มดแดงก็เอาปากไปงับนิดหนึ่งมดขันไฟก็ได้นิดหนึ่งได้นิดนึงเนี่ยเป็นที่มาของทำไมมดจึงเอวคอดเพราะมันยืนรอนานเนี่ยท่านผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วยืนรอนานแต่ที่มาจัดที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอติมานะโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลก็เสียพิษเสียฤทธิ์ท่านนี่เป็นตัวอย่างที่เล่าง่ายๆแล้วอย่าไปมีอติมานะอย่าไปปั้นปึงอย่าทำเป็นหนังที่เขาสร้างกันนั่นคอยนะไม่ชอบชาติตระกูลไม่มีผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วชาติตระกูลของคุณมาจากไหนเหมือนข้าไอ้มาจากคนแบบเดียวกันนี่แหละท่านแล้วก็สร้างตัวมาสร้างวงตระกูลมาจากบรรพชนแล้วเขาก็ยกสมมติขึ้นมาเพราะเขาสมมติเราจึงได้เป็นต่อมาสมมติก็กลายเป็นสถาปนาไปกลายเป็นต่างตั้งไปจริงๆแล้วต้นแบบเดิมก็คือคนเหมือนกันนี่แหละท่านถามว่าพระราชาทุกพระองค์พระเจ้าตักสินมหาราชพระอะไรท่านก็เป็นคนสามัญชนคนธรรมดาแต่ผมความเก่งกล้ามีความสัตย์สัตย์เขาก็ยกพระองค์ท่านเป็นหัวหน้าเขาเรียกกษัตริย์ไงท่านเทิดทูนมากความดีมากก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทวางไปบนเหนือหัวนี่ตอนนี้พระบาทจะวางเหนือหัวงั้นก็ยอมกราบไปเอาเท้าเหยียบหัวสักหน่อยก็ดีท่านเป็นมงคลคนดีคนมีคุณคนมีบุญมีบารมีเป็นวีรชนเป็นมงคลอ้าวมาเดี๋ยวพระบาทเหยียบศีรษะท่านผู้ชมสังเกตมาเอาผ้าขาวปูเอาผ้าเช็ดหน้าปูให้เหยียบสักหน่อยเหยียบแล้วก็มาแปะหัวชื่นใจท้าพระอริยบุคคลทั้งหลายนะชื่นใจแล้วเขาก็ได้ของดีไปเพราะมีมานะแต่ถ้าคนรุ่นหลังๆมีมานะก็ไม่ได้ท่านบรรดาลูกเศรษฐีทั้งหลายก็มีมานะโกรธไม่ได้มึงรู้พ่อกูเป็นใครอ้าวก็เป็นผู้ชายนี่แหละพ่อจะเป็นกระเทยได้ไงเราก็เลยฆ่ากันตายท่านแล้วโกรธแล้วไม่เลิกโกรธแล้วชอบเล่าก็ไม่ละวางทีนี้ใครขุมมึงรู้ไหมใครขุมอ้าวใครมันจะขุมเราพ่อมึงยังไม่รู้จักเลยมึงรู้ว่าพ่อกูเป็นใครพ่อมึงยังไม่รู้จักเลยพระเจ้าก็โดนยิงตายท่านนั่นแหละมานะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าทิฏฐิพระมานะกษัตริย์ท่านโบราณเขากล่าวว่าพระบางองค์ก็มีมานะมานะในสมณศักดิ์ในการปฏิบัติธรรมในการขบฉันในการร่วมกับใครไม่ได้ซึ่งการไม่ได้ฝึกหัดพระฉันนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านต้องเนิ่นนานมาแล้วพระพุทธเจ้าลงโทษเพราะพระชนะท่านก็มีอะไรอติมานะว่าท่านบวชมาพร้อมท่านตามพระพุทธเจ้าบวชท่านตามพระพุทธเจ้ามาไม่ใช่ท่านบวชทีหลังแต่ท่านเป็นคนที่ละดูแลม้าให้พระพุทธเจ้าแล้วก็เกาะหางม้าไปใครสอนก็ไม่ฟังพอบวชแล้วใครสอนก็ไม่ฟังก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเขาตอนพระเจ้าต้องละลงพรหมทัณฑ์คือตำหนิประกาศตำหนิคนเราเหมือนกันถ้ามีมานะมากผัวก็เมียก็เลิกกันงอนกันปุดปุดปุดเจ้านายก็รู้น้องก็เลิกกันลูกศิษย์กับพระก็เลิกกันพระต่อพระก็เลิกกันเลิกเคารพนับถือกันแล้วก็เดียวดายอยู่เดียวดายตายอันหนักไม่มีใครช่วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนถูกต้องที่สุดว่าอย่ามีมานะอาสมิมนัสถือตัวอติมนัสถือยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งไม่ดีจึงขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานชิพนายึดเป็นแกนสารให้ทุกท่านยมมรรคผลนิพพานหรือพบพระสิอานชาตินานนท์เถิดอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระฉันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่

ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมสินรวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สาย1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

0: ก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านcrowd fundingนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่3รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุน
1: กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับหน้าตาเครียดเชียวเมื่อวันก่อนกัปตันกลต.มาแนะนำให้เรารู้ระดับความเสี่ยงที่รับได้ไปแล้วตอนนี้พี่เลยกำลังเลือกว่าจะลงทุนอะไรดีดีเลยผมเองก็อยากลงทุนบ้างแล้วไหนขอดูหน่อยสิว่ามีอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างโหทำไมมันมีเยอะแบบนี้เนี่ย
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆกำลังคุยอะไรกันอยู่เหรอ
1: สวัสดีครับกัปตันกลต.กัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยค่ะพวกเราอยากเริ่มลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเลือกลงทุนอะไรดีกัปตันช่วยแนะนำพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้เลยจ้างั้นกัปตันจะขออธิบายเลยนะสมมุติว่าน้องๆมีเงินลงทุนไม่มากพอสำหรับลงทุนในธุรกิจเองได้ถ้างั้นเราก็มาลงทุนทางอ้อมผ่านผลิตภัณฑ์การเงินซึ่งทำได้2วิธีคือลงทุนด้วยตัวเองและลงทุนผ่านมืออาชีพ
1: แล้วแต่ละแบบคืออะไรแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะกับพวกเราล่ะครับ
0: กัปตันต้องบอกก่อนว่าการลงทุนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะถ้าลงทุนด้วยตัวเองเราต้องเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนมีเวลาศึกษาและมีเวลาติดตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดส่วนการลงทุนผ่านมืออาชีพที่มีความรู้ด้านการเงินเช่นผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต.ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่ชำนาญเรื่องการลงทุนและไม่มีเวลาติดตามใกล้ชิดแล้วเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการให้เขาไงล่ะ
1: ถ้าอยากลงทุนเองมีผลิตภัณฑ์อะไรให้ลงทุนบ้างคะ
0: ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กัปตันจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากกลต.ก่อนจึงมาเสนอขายให้ประชาชนได้ก่อนที่น้องๆจะลงทุนอะไรก็เข้าไปเช็คได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First ของกลต.ได้นะครับถ้าเรารับความเสี่ยงได้ต่ำเราจะลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งชื่อเรียกแตกต่างไปขึ้นอยู่ว่าใครเป็น

0: ผู้ออกเราจะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยและพอครบกำหนดเราจะได้เงินต้นคืนความเสี่ยงหลักๆของตราสารหนี้คือความเสี่ยงที่คนกู้จะไม่คืนเงินแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นเราก็จะลงทุนในหุ้นร่วมเป็นเจ้าของกิจการถ้าบริษัทมีผลประกอบการดีมีกำไรเราก็จะได้รับเงินปันผลหรืออาจได้กำไรจากการขายหุ้นก็ได้นะหรือถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงขึ้นไปอีกก็ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เสี่ยงสุดเช่นตราสารอนุพันธ์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลพวกคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็จะต้องมีความรู้ความเข้าใจมากๆเพราะเงินอาจจะหายได้ทั้งก้อนทีเดียว
1: พอเข้าใจแล้วค่ะแล้วถ้าเราอยากลงทุนผ่านมืออาชีพเราจะทำยังไงแล้วเราจะลงทุนอะไรได้บ้างคะ
0: เราจะลงทุนในกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนเอาเงินของเราไปบริหารโดยลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายกัปตันขอแบ่งกองทุนรวมเป็น3กลุ่มใหญ่ตามความเสี่ยงนะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำเหมาะกับการลงทุนในช่วงสั้นๆไปพักเงินไม่เกิน1ปีจึงเหมาะกับการไว้ใช้ยามฉุกเฉินหากจำเป็นต้องใช้เงินก็ขายได้ง่ายผลตอบแทนที่ได้รับจะใกล้เคียงหรือสูงกว่าเงินฝากเล็กน้อยตัวอย่างกองทุนรวมประเภทนี้เช่นกองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีหรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้น
1: แต่หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนน้อยแบบนี้คงไม่พอให้ซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แน
0: ่เรามาดูกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนมากขึ้นกันต่อดีกว่ากลุ่ม2กองทุนรวมที่อยู่ในกลุ่มที่มีระดับความเสี่ยงปานกลางเป็นการลงทุนที่ยอมรับความผันผวนของผลตอบแทนได้บ้างมีระยะเวลาในการลงทุน 3-5 ปีตัวอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมผสมเป็นต้น
1: แล้วกองทุนรวมผสมคืออะไรครับ
0: กองทุนรวมผสมก็คือกองทุนที่มีนโยบายลงทุนได้ในสินทรัพย์หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมกลุ่มเสี่ยงปานกลางนี้แม้ว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนมากกว่ากลุ่มแรกแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากกว่าซึ่งความเสี่ยงหลักมาจากความผันผวนของผลิตภัณฑ์ที่กองทุนลงทุนเช่นหุ้น
1: แบบนี้ก็พอรับได้นะคะผลตอบแทนสูงขึ้นย่อมมากับความเสี่ยงที่มากขึ้น
0: ยังมีการลงทุนกลุ่มสุดท้ายที่กัปตันจะเล่าให้ฟังให้ผลตอบแทนสูงกว่า2กลุ่มที่ผ่านมาอีกนะกลุ่มสุดท้ายเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงมากกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงเน้นการลงทุนระยะยาวมากกว่า5ปีเป้าหมายเพื่อเอาเงินไปใช้ในอนาคตและเพื่อความมั่นคงทางการเงินของชีวิตในระยะยาวหรือเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณตัวอย่างการลงทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมหุ้นกองทุนรวมทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่วนกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงมากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่มากขึ้นแต่มีความผันผวนของราคาที่สูงมากต้องมีความรู้และมีเวลาติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดตัวอย่างของกองทุนประเภทนี้เช่นกองทุนรวมที่ไปลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

0: งั้นผมลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนรวมแบบผสมความเสี่ยงปานกลางดีกว่าครับเพื่อรับผลตอบแทนสูงหน่อยถ้ามีอะไรระหว่างทางก็ยังพอมีเวลาปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นหนูจะลงทุนในกองทุนรวมความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางเพราะหนูมีเวลาเก็บเงินแค่6เดือนเองอย่างน้อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดนึง
1: เยี่ยมมากจ้าเพราะการที่เราจะนำเงินไปลงทุนอะไรนอกจากดูความเสี่ยงที่รับได้แล้วต้องเลือกให้ตรงเป้าหมายการใช้เงินด้วย
0: ขอบคุณมากค่ะกัปตันบายบายครับ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูลนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้ลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยง

เสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับสัดส่วนเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับนี่ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25%หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับ

0: ลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ดับเบิลบีลงมาถึง4
1: และอันดับสุดท้ายคือเรตติ้งดีหมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2 อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้เลยครับBond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์

ในพวกเราได้มีความพร้อมทัศนะมีสัมมาทิฏฐิในการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้วก็มีที่พักที่อยู่ห่างจากที่อบรมซึ่งจะต้องเดินทางแล้วก็อุทิศกุศลล้ำลึกถึงท่านอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พัฒนาสถานที่หนึ่งนั่นก็เป็นผู้ที่มีบทสำคัญแล้วการที่ท่านมาพัฒนาที่นี่โดยมีท่านอาจารย์ศรีเพ็ญจตุทศีซึ่งเป็นคู่บารมีช่วยกันพัฒนาในนามของมวลดร.ร้อยโทบรรจบวรรณรุจิซึ่งเป็นเปลี่ยนธรรมค่าประโยชน์เรียนจบจากมหาจุฬาเสร็จแล้วก็อยากอ่านพระไตรปิฎกก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่อ่านพระไตรปิฎกจนจบถือว่าแตกฉานจึงไปต่อด้วยการสอนท่านก็

ตำหนักสมเด็จวัดมหาธาตุก็ได้แจ้งกับสภามหาวิทยาลัยว่าขอให้รับงานของคัมภีร์ที่ท่านดำเนินการอยู่แล้วก็งานของเข้มสนที่ท่านได้ดูแลอยู่ในเป็นของมหาวิทยาลัยโดยตรงมากขึ้นนะครับจากนั้นไม่นานท่านก็ถึงแก่กรรมซึ่งวันนี้เราก็ได้ไปอธิษฐานจิตหน้ารูปปั้นของท่านซึ่งในตัวผมเองในตัวผมเองก็เคยมาปฏิบัติที่นี่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2529ในการศึกษาเทอม2และปริญญาตรีเรามาศึกษาคู่กับวิชาธรรมประยุกต์ซึ่งท่านอาจารย์ก็จะมาสอนพวกเราณที่แห่งนี้เราก็จะมาอยู่ที่นี่5วัน5คืนด้วยกันแล้วก็นั่งกรรมฐานอยู่ที่นี่ในจำนวนนิสิต360รูปนั่งที่นี่นะครับก็ถือว่าเต็มละแต่ก็นั่งหมดนะครับที่นั่งของผมก็จะอยู่ที่ด้านขวามือของพวกท่านนะหน้าประตูเสาที่1 2 3 4เสาที่4อยู่รอบนอกเพราะเป็นคณะครุศาสตร์แล้วก็ปฏิบัติกับท่านที่นี่ท่านก็จะจูงกรรมฐานแล้วก็สอนเรื่องวิญญาณปฏิสนธินำไปสู่โอปปาติกะสัมภสิ่งมีวิญญาณนั่นคือการค้นพบของท่านก้อนหินมีวิญญาณเป็นต้นนะครับส่วนที่มากกว่านี้แต่ท่านค่อยไปศึกษาในภายหลังการดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและจิตวิญญาณที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบบ้างปรับให้ก็เข้ากับสถานการณ์ก็จะสามารถทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตทั้งในและต่างประเทศได้สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมอบให้พระอรหันต์ยุคแรกไปเผยแผ่พุทธศาสนาว่าจรถะภิกขเวพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมตายะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์สังคมที่เรียกว่าสัตว์โลกนะครับงั้นวันนี้โอกาสนี้พวกเรามาถึงที่นี่แล้วขอให้ใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดสำหรับช่วงของการปฏิบัติในช่วงแรกเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับก็จะให้เราศึกษาเรื่องสาธารณูปการให้สมมุติว่ามาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับยังไม่เข้ากรรมฐานซะเลยทีเดียวให้ท่านได้ดูสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะทำวิริยะก่อนแล้วก็โดยที่สมมุติว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่หนึ่งเวลาที่ท่านไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยมีหัวหน้าสงฆ์หรือเจ้าวาดที่นี่คือท่านอาจารย์พระมหานิคมนะครับเป็นเจ้าที่ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยพระสงฆ์ในขณะนี้ประมาณ5หรือ6รูปแล้วก็มีทายิกาทายกคนสำคัญคืออาจารย์ศรีเพ็ญจตุรศรีพร้อมด้วยคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงพนักงานช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับพวกเราเราก็มาทำหน้าที่ของความเป็นพระผู้พัฒนาตนเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทหน้าที่ของเรานะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนมีวิริยะให้มากๆวางตนให้พอดีพองามพอควรสมกับฐานะที่เราจะเป็น

พระธรรมทูตใส่ต่างประเทศเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างของการส่งทอดพุทธธรรมให้ไปสู่มวลมนุษยชาติในโอกาสต่อไปนะครับให้ท่านได้ตั้งใจโดยที่งานก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นสรุปการก่อนไปศึกษากุฏิพระธรรมทูตนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เราได้สร้างกุฏิพระธรรมทูตไว้หลายรูปในงานหลายรุ่นในงานสรุปการนะครับแล้วก็ให้พวกเราได้ไปรับผิดชอบดูแลปรับปรุงเสนอการปรับปรุงพอควรนะครับแล้วก็เราก็จะทำอย่างนี้3สถานที่ด้วยกันที่แคมป์สนนี้ที่1แล้วก็ที่มหาจุฬาสมวันหนึ่งแล้วก็ที่วัดป่าชิมกลางซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์ฝึกของพระธรรมทูตอันอีกที่1จากนั้นจึงจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติกรรมฐานของที่นี่นะครับในภาคแรกตอนเข้าสู่ภาคกรรมฐานก็จะมีพิธีขึ้นกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติสืบเนื่องต่อไปจนครบเวลาในช่วงที่เราปฏิบัติอยู่ก็จะมีนิสิตปริญญาเอกของคณะมนุษยศาสตร์มาปฏิบัติในช่วงเดียวกับพวกเราด้วยแต่ว่าคณะนั้นมาปฏิบัติ10วันด้วยกันนะครับไม่ได้อยู่ครบเหมือนพวกเราแต่ปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับใช้แคมป์สนเหมือนกันเพราะนั้นก็ให้รู้ว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการปฏิบัติพระธรรมเหมือนพวกเราอยู่นะครับในแง่ของการดูแลอำนวยความสะดวกในที่นี้ผมก็มอบให้ท่านรองผู้ในการวิทยาธรรมทูตท่านพระครูวินัยธรสมุทรเป็นผู้ดูแลรวมกับท่านผู้ในการกองวิทยาสัมพันธ์ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานท่านพระแสงเหืองนรินโทแล้วก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากอยู่แล้วก็คือท่านพระครูสิริปริยัติยาภรณ์นะท่านได้ดูแลงานพระธรรมทูตมาก่อนที่ผมจะมาเป็นรองอธิการบดีท่านเป็นเจ้าวาดวัดปฐมบุตรนะครับเขตบางกอกน้อยแล้วก็เพิ่งอบรมเจ้าวาดใหม่เสร็จมานะแล้วก็นอกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ทราบแล้วนะจากกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีจากวิทยาลัยธรรมทูตก็ดีโดยมีท่านพระมานิคมซึ่งเป็นหัวหน้าสูงสูงที่นี่เป็นวิปัสสนาจารย์รวมด้วยท่านก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละแต่พอท่านมาปฏิบัติอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเห็นว่าสงสารสถานที่เคยมาดูแลแคมป์สนด้วยนะครับแล้วก็ได้ทำหลายเรื่องในการพัฒนาทั้งส่วนที่เป็นกายภาพและก็ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณของสถานที่แห่งนี้ไปคู่กันด้วย

คือจัดทำการปริวัติอภิธานัปปทีปิกาดีกาและคำพีนี้เป็นคลังศัพท์ภาษาบาลีต้นฉบับเดิมก็คืออภิธานัปปทีปิกาหรือที่เรียกกันว่าพจนานุกรมพระไตรปิฎกสำหรับอภิธานัปปทีปิกาดีกานี้เป็นการตั้งวิเคราะห์ศัพท์ของอภิธานัปปทีปิกาทุกศัพท์ท่านถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสใช้คัมภีร์นี้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนจะดีมากทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านพระมหาสมปองเนี่ยได้แปลคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาออกเผยแพร่แล้วนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองนี้ผมได้เสนองานวิจัยธรรมบทคาถาพระธรรมวิบทเชิงวิเคราะห์ซึ่งที่เราใช้เป็นหลักสูตรประโยค1 2และ3ในปัจจุบันนี้เนี่ยคาถาซึ่งเป็นพุทธพจน์และอรรถกถาที่อธิบายพุทธพจน์เนี่ย

เราไม่ได้แทบจะไม่ได้ประโยคหนึ่งสองไม่ได้เรียนเลยนะเราเรียนแต่เนื้อเรื่องและในงานวิจัยของผมนั้นได้วิเคราะห์พระคาถาธรรมบททุกคาถาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฉันอะไรมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนยะเป็นฉันอะไรวิเคราะห์ให้สร้างรูปแบบของนำรูปแบบของฉันมาให้แล้ววิเคราะห์ศัพท์ปุพังคมาธรรมาเนี่ยอย่างธรรมาเนี่ยแปลว่าอะไรความหมายของพระพุทธพจน์หมายเอาอะไรที่ถ้าว่าเราไม่ได้ดูอรรถกถาเราก็อธิบายไม่ได้บางทีจะอธิบายว่าธรรมะธรรมทั้งหลายคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบแต่ในที่นี้ในอรรถกถาจะได้ว่าธรรมาน่ะก็หมายถึงนามธรรมสี่นามธรรมสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พุทธประสงค์จริงๆในธรรมะเอาเพียงแค่นามธรรมสามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่นับเพราะได้ระบุไว้ในมโนแล้วมโนปุพังคมาแล้วที่ท่านผู้ตรวจได้รายงานว่าเพื่อให้การศึกษาบริเกิดความเฉียบคมลุ่มลึกมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ก็จะให้ท่านเจ้าวาดเข้าไปรับหนังสือชุดนี้มาถวายเพราะตอนนี้ได้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สองทั้งหมดก็8ภาคแล้วมี2เล่มแต่ก็เล่มหนาพอสมควรทั้ง2เล่มนะรายงานอีกงานหนึ่งที่สำคัญได้จัดทำสถานุกรมพระไกรปิฎกเชิงวิจัยนำศัพท์บาลีพระไกรปิฎกทุกศัพท์มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์ตั้งแต่เป็นธาตุอะไรประกอบปัจจัยอะไรแปลว่าอย่างไรที่มาจากพระไกรปิฎกเล่มไหนอาจารย์คาถาแก้ไว้ยังไงดีกาแก้ไว้ยังไงอนุดีกาแก้ไว้ยังไงคำพีสัทธาวิเศษไว้ยังไงเพราะฉะนั้นดูศัพท์เดียวจะได้รู้ถึง4คำพีแต่งานนี้เป็นงานใหญ่คาดว่าจะทำเสร็จแล้วจะมีประมาณ60เล่มนะขณะนี้เพิ่งทำได้แค่4เล่มนะไม่รู้ว่าผมจะไปก่อนหรือจะจบก่อนเด้อนะเพราะฉะนั้นการจะศึกษาคัมภีร์การจะศึกษาบาลีเนี่ยให้มีความรู้ความแตกฉานเนี่ยในคัมภีร์สุโขทารังกานท่านได้กล่าวไว้ผมขอพูดเป็นภาษาไทยเราก็เรียกกันว่าผู้ที่จะมีความแตกฉานในบาลีได้ร่มรึกสามารถนำไปศึกษาวิเคราะห์พระไตรปิฎกได้นั้นต้องเรียนจบ4คัมภีร์หลัก4คัมภีร์หลักมีอะไรบ้าง1คัมภีร์ไวยากรณ์ในโบราณหมายถึงกัจจายนะรูปสิทธิคำพีที่สองคือคำพีอาจพีธานปฏิปิกาที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคำพีที่สามก็คือคำพีวุตโตไทยหมายถึงคำพีที่อธิบายถึงเรื่องการแต่งฉัตรลักษณ์เพราะในภาษาบาลีเนี่ยพระพุทธพจน์มีฉันทรักษ์หรือที่เราเรียกกันว่าคาถา

มากมายเพราะถ้าหากจะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจถึงฉันทรักษ์นี้จะต้องมีความรู้ความแตกฉานในคัมภีร์วุตโตไทยเขาเรียกว่าวุตโตไทยแตกฉานและคัมภีร์ที่4คัมภีร์อลังการเขาเรียกว่าคัมภีร์ประดับคำประดับคำตกแต่งคำให้สละสลวยไพเราะเพราะพริ้งฉันผู้ที่จบ4คัมภีร์หลักนี้สามารถที่จะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ภาษาบาลีได้แต่ถึงจะไม่สามารถจะเป็นนักกวีหรือนักประพันธ์ก็สามารถนับเข้าในหมู่นักกวีหรือนักประพันธ์ได้เรามีความรู้ความแตกฉานยกตัวอย่างเช่นพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสัมพยาท่านกล่าวถึงตัวท่านเองทำไมผมเรียนประโยค8ท่านบอกว่าถ้าให้ท่านแต่งฉันเองก็คงไม่ไหวแต่ถ้าหากอ่านผลงานเรื่องการแต่งฉันก็พอจะรู้ว่าใครแต่งดีไม่ดีก็คือแสดงว่าท่านผ่านการเรียนการศึกษาวุตโตไทยผมเองก็มีความดำริไว้เหมือนกันว่าจะจัดพิมพ์คัมภีร์วุตโตไทยที่อาจารย์ฉันขำวิไรได้แต่งเทียบเคียงไว้ระหว่างฉันบาลีกับฉันไทยให้คุณอารามรวบรวมต้นฉบับก็กำลังจะดำเนินการรวบรวมอยู่ท่านก็เลยตายซะก่อนไปหาต้นฉบับไม่เจอเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมว่าเราจะศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมีการเรียนการสอนเนี่ยมุ่งหวังเพื่อให้สอบได้ตามชั้นนั้นๆหรือมุ่งหวังเพื่อจะให้เกิดความรู้ความแตกฉานในภาษาบาลีเพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกให้รู้ถึงพุทธประสงค์ที่แท้จริงตรงนี้ขอฝากไว้กับท่านทั้งหลาย

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ผมจะไม่เอาผมเพียกไล่ 0-8
1: ผมพยักไล่1953
2: สวัสดีครับ
3: และนี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มเป็นพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เข้มจริงๆผู้ที่มีความสำคัญกับวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณอาอูดสุริยันปฏิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมดีใจมากเลยครับที่ยังมีคนเห็นความสามารถแล้วก็ไปตามให้กลับมาปฏิบัติภารกิจนี
3: ้ครับผมแน่นอนครับยิ่งคนยิ่งเก่ายิ่งเก่าเนี่ยพวกเราต้องไปคว้าเอามาให้ได้ครับผมวันนี้เรามีภารกิจให้มาปฏิบัติกันคุณสนใจไหมครับ
2: ได้หมดทุกอย่าง
3: แต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะทำภารกิจอันนี้คุณอาสนใจทำไหมครับกล้าไหมคร
2: ับ แน่นอนไปเลย
3: เอาดังนั้นตามผมมานี่แหละครับบทสอบ
4: อะไร
3: เม็ดคล้ายๆสาคูแต่มันคือกระสุนบีบีกันย้ายจากจานนี้มาจากจานนี้10เม็ดภายใน30วินาที
2: โอ้เอ้ยยาวไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: โอ้แย่ที่ครับไม่ใช่ครับไม่งั้นมันก็ง่ายไปนี่เราคีบครับคีบอย่างนี้อย่างนี้10เม็ดภายใน30วินะ1 2 3มาแล้วเม็ดแรกที่2
2: บอกเวลาด้วยดิ
3: 7 8 9ได้แค่นี้โอ้คนมาไวอู้10 2 4โอ2เป็นคนที่ใช้นิ้วได้เก่งมากครับผม
2: โอ้โหผมยอดอีกแล้ว
3: ถ้าบททดสอบวันนี้ผ่านก็แสดงว่าเราต้องเปิดกล่องกันแล้ว
2: มาเลย
3: ภารกิจข้างในเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
5: เป็นหัวหน้านำทีมเข้าแข่งยิงปืนบีบีกันเก็บแต้มเอาชนะทีมคู่แข่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ว่าแต่ใครจะมาเป็นลูกน้องฉัน
3: เขา
2: ไหวเหร
3: อผมเนี่ยน่าจะถามคุณอามากกว่าคุณอาจะไหวหรือเปล่าครับ
2: เนี่ยจะบอกให้นะสบายมาก
3: ครับผม
2: จิบจิบ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโทษผมไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่บ้านอยู่ไกลนะครับ
2: ไปเลยดีกว่า
3: อันนั้นเชิญคุณอาทางด้านนี้เลยครับ
6: พยักร้าย1953ในอดีตนอกจากจะเป็นนักแสดงเขายังเป็นผู้กำกับคิวบูและยังเป็นครูสอนการต่อสู้ให้กับนักแสดงในละครหลายต่อหลายรุ่นมิสเตอร์อาจึงมั่นใจในความแข็งแรงของเขาว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได
3: ้นี่แหละครับคุณอาและตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาสมัครเล่นบีบีกันนะครับน้องแชมป์ทิติพงศ์สอนคมสวัสดีครับน้องครับ
7: สว
2: ั
7: สดีครับ
3: วันนี้จะรบกวนน้องแชมป์ถามเรื่องอุปกรณ
7: ์
3: การแต่งตัวจะเล่นบีบีกันเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงฮะ
7: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการแต่งตัวมาให้ดูนะครับว่าเขาแต่งกันยังไงนะฮะเชิญน้องคุณครับเข้ามาเลยครับ
3: เป็นหน่วยสวาทหรือเปล่าเนี
7: ่
3: ย
7: นี่ครับอย่างแรกเลยคือแว่นครับเพราะว่าเราต้องป้องกันดวงตาเราไม่ให้โดนยิงครับแล้วก็มีตะแกรงครับเพื่อป้องกันการกระแทกของกระสุนเหมือนกันครับเสื้อเช่นเดียวกันครับเกาะซองใส่กระสุนกางเกงขายาวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดฮะแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ฮะ
3: แล้วปืนที่ใช้ในการเล่นไอ้บีบีกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับ
7: ครับผมส่วนปืนที่ใช้ในการเล่นบีบีกันครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับผมจะมีปืนไฟฟ้านะฮะปืนแก๊สแล้วก็ปืนระบบแอร์คอกกิ้งครับซึ่งเป็นการแบบชักอัดลมนะฮะแต่ส่วนปืนที่วันนี้ที่น้องเขาเอามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นปืนไฟฟ้าครับผม
3: อันนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยเขามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูว่ากติกามีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็มาลุยกันเลยคราวนี้เรามาถึง ผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
7: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: ทีนี้ผมอยากจะทราบว่ากฎกติกามารยาทแบบโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาเล่นกันนี่มันมีอะไรบ้างคร
1: ับ ก็หลักๆเลยครับก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเล่นอยู่ในสนามแล้วเราโดนยิงไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะฮะเราก็ควรจะออกจากสนามเลยครับผม
2: ครับผมเราโกงได้ไหม
1: โอ้ถ้าโกงนี่อาจจะโดนหลายลูกครับผมอาจจะโดนซ้ำ อาจจะเจ็บตัวได้ครับแต่ว่าแล้วก็อย่างที่สองนะฮะก็คือว่าเป็นการเข้ายิงระยะประชิดครับผมเขาจะไม่ยิงกันนะฮะก็จะเป็นพูดแทนพูดคำว่ายูเดสแทนครับผม
0: ระยะสักเท่าไหร่
1: ระยะประมาณ5เมตรครับผม
0: ไม่เกิน5เมตร
1: ครับผมไม่เกิน5เมตรก็ควรจะพูดได้แล้วครับเพราะว่า
2: ถ้าจ่อไปเป็นไงยิงแบบกดลั่นอย่างเงี้ย
1: ผมว่าถ้าจ่อไปนี้อาจเป็นเกิดอันตรายต่อผู้เล่นได้
2: ห้ามเลยนะ
1: ครับผมอันตรายมากครับเพราะอาจจะเกิดแผล
0: แล้วกติกาสำหรับวันนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างครับที่เราจะเล่นกัน
1: วันนี้กติกาที่เราจะให้พยัคฆ์ร้ายทั้งสองคนทำก็คือยิงเป้ากระดาษ15เป้าภายในเวลา1นาทีครับครับผม
2: 1นาที15เป้านี่
1: ครับ
0: ง่ายมาก
2: แอบห่วงใครบางคนแถวนี้ไม่ได้นะครับว่าจะไหวหรือเปล่าความดันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: โหสบายอยู่แล้วผมเมื่อนาก่อนออกจากบ้านมาเนี่ยผมกินยาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงยาเนี่ยนะความดันเนี่ยเขากินเม็ดเดียวเนี่ยคุมได้หมดอยู่แล้วทั้งวัน
2: ผมมั่นใจขนาดนี้ลองไปกันละกันไม่รับประกันนะครับแถวนี้โรงพยาบาลอยู่ใกล้
3: และก่อนหน้าที่ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็มีทีมครูฝึกเป็นผู้ทำคะแนนตั้งต้นให้นะครับและทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองต้องทำลายสถิติให้ได้ทั้งหมดมี15เป้าด้วยกันครับทีมครูฝึกมี2คนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าทีมครูฝึกจะทำคะแนนได้เท่าไหร
2: ่เอาละครับก่อนหน้าที่เราจะไปเข้าไปเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทีมครูฝึกเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
1: 20เต็ม30ครับผม
2: เราต้องให้ได้มากกว่านั้นไหวไหมครับคุณพยัคฆ์ร้าย
4: สิบ
2: ถ้าอย่างนั้นไปดีกว่า
0: ไป
2: อยากรู้กันหนึ่ง
0: จะได้เท่าไหร
3: ่และทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ส่งพยัคฆ์ร้าย1953เริ่มต้นเป็นคนแรกครับลุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจิ๊บๆนะฮะก็ไล่ไปได้เรื่อยๆครับยังแข็งแรงอยู่ครับยังวิ่งได้ยังหาเป้าไปได้เรื่อยๆครับไม่มีพลาดเลยตอนนี้แหมทีมครูฝึกนี่หน้าทางจะหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับตอนนี้เข้าในส่วนที่เริ่มมืดแล้วครับสายตายังดีอยู่หรือเปล่ายังเล็งได้อยู่ครับยังยิงได้อยู่ครับยังไล่เป้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดครับไม่มีหอบความดันคงยังดีอยู่นะฮะและเข้าไปเป้าสุดท้ายแล้วครับแล้วต่อไปครับก็เป็นทีของพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราครับ008แม่ท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ใช้เวลาเล็งเป้าค่อนข้างนานนะฮะคราวนี้เอาชัวร์เลยกะไม่พลาดเลยสักเป้าแหมยังมีลืมอยู่ครับไปเรื่อยๆครับเริ่มมาได้ครึ่งทางแล้วครับเข้าในส่วนของที่มืดแล้วยังไล่เป้าไปได้เรื่อยๆชักเริ่มมืดครับชักเริ่มมามีลืมมีถอยกลับมายิงอีก1เป้าครับแม่เกือบลืมซะแล้วคะแนนอาจจะขาดได้และก็ไปที่เป้าสุดท้ายครับเราไปลุ้นคะแนนกันดีกว่าครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร
2: ่และแล้วภารกิจของเราเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเป็นไงครับแต่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี
0: ้โอ้โหไม่เบาเหมือนกันนะช่วงเดินยิงเนี่ยเสียงหายใจปั๊บ
2: ความดันเป็นไงบ้าง
0: โอ้โหไม่มีปัญหายิ่งทำให้ร่างกายเลือดยิ่งวิ่งปุ๊บเลย
2: คือไม่เคยคิดมาก่อนว่ากีฬาชนิดนี้มันจะออกกำลังกายพอได้เลยนะแล้วผมว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับผู้อาวุโสที่ยังมีไฟอยู่คราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
1: พยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป21เต็ม30ครับผมถือว่าชนะครับผมภารกิจสำเร็จครับเ
2: ย้ท้ายสุดนี้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์นะครับที่ติดตามสอนผมมากๆเลยนะครับเป็นกรรมการที่อยู่ในดวงใจพี่จริงๆครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทองครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอชนก่อนครับคุณอาขอทีครับไปต่อกัน
3: หากจะพูดถึงกีฬาบีบีกันแล้วเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เล่นนะครับจึงไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างหนักหน่วงในเวลาเล่นซึ่งประโยชน์ของการเล่นบีบีกันก็มีดังนี้ครับ 1. ได้ออกกำลังกายผู้เล่นจะได้ออกกำลังกายตั้งแต่ส่วนกลางคือกำลังขาต้นขาน่องจนถึงส่วนบนคือศีรษะเพราะกีฬาบีบีกันจะเป็นการเล่นในลักษณะคล้ายๆกับการฝึกทหารหรือการออกรบจริงเหมือนที่เราเคยดูในโทรทัศน์ 2. มีความสนุกสนานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในตัวในขณะที่เล่นทำให้ท่านลืมเรื่องเครียดได้หมดตลอดเวลาที่ท่านเล่นอยู่ 3. ได้ฝึกประสาทตาและหูไปพร้อมๆกันเพราะต้องคอยสังเกตฝ่ายตรงข้ามที่ซุ่มอยู่ในเงามืดหรือซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และการพลางตัวในรูปแบบต่างๆอีกด้วยกีฬาบีบีกันนี้ต้องใช้สปิริตอย่างสูงในการเล่นนะครับเพราะมีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าจะต้องออกจากเกมการเล่นนั้นหรือไม่และสุดท้ายกีฬานี้จะช่วยให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการแข่งขันในสนามต่างๆครับ
2: คนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหม
4: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
2: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไม้อย่างเงี้ยทานเยอะ
5: ช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กลับเข้ามาสู่ห้องวิจัยไวทองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือพยัคฆ์ร้าย1953นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับ
6: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
7: พยัคฆ์ร้าย1953เขาว่าชาติเสือย่อมไว้ลายชาติชายย่อมไว้ชื่อผมมั่นใจว่าคุณเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะทีมงานทั้งหมดยืนยันว่าแม้จะอายุไม่น้อยแล้วแต่ความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเปร่าของคุณแรงยิ่งกว่าพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่นั่งข้างๆคุณเสียอีกอ้อดูแลตัวเองเรื่องความดันด้วยนะผมเป็นห่วง
4: เป็นยังไงบ้างคะไปยิงปืนกันมาบอกมีคนแย่กว่ามีคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
6: เราได้21แต้ม
2: ครูฝึกได้20แต้ม
6: ครับ
4: ก็โกลเด้นโกยค่ะลูกเดียว
6: ครับมันทีนี้เรามาพูดถึงว่าด้านการออกกำลังกับบีบีกันนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้าพอเร่งเร้าปั๊บก็ต้องใช้พลังพอสมควรแค่30วิที่เขาก็มีกติกาให้เราเดินไล่ยิงนี่นะฮะ30วิเนี่ยมันทำให้เราได้เหงื่อด้วยและการหายใจของเราเนี่ยคือได้หอบอ่ะถึงขนาดนั้นเลยเสียงที่ออกมาจะได้ยินกันเลยฮะ
2: และที่สำคัญได้ความดันด้วย
6: โอ้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบ
4: ได้ข่าวว่าคุณอาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นความดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
6: ครับผมมีครับ
4: แล้วตอนนี้ได้รักษาร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องของความดัน
6: ปกติแล้วเนี่ยเช้ามานี่นะฮะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยยาต้องมาก่อนหนึ่งเม็ด
4: ค
6: ือผมได้ยินคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยให้กินประจำอยู่แล้วและถ้าเราจะรอว่าหลังอาหารค่อยกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราลืมได้เพราะเวลาเรามีภารกิจนอกบ้านเนี่ยพอไปปั๊บลืมเอายามาก็เลยไม่ได้กินตัวนั้นเพราะนั้นตื่นเช้า

0: อันที่หนึ่งคือการกินยามีวินัยมากแล้วก็กินให้ตรงเวลากินสม่ำเสมออันจะทำให้ความดันให้ควบคุมได้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียทางสุขภาพในระยะยาวค่าความดันของคนทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 120-80 นะคะแต่สำหรับคนที่ถือว่าเป็นโรคความดันสูงเนี่ยค่าความดันตัวบนก็จะประมาณ140ขึ้นไปตัวล่างก็90ขึ้นไปทีนี้ตัวบนตัวล่างต่างกันยังไงตัวบนเนี่ยมันเป็นความดันเมื่อหัวใจบีบตัวแรงที่สุดนะคะส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นความดันเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวความสำคัญจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่าความดันที่เหมาะสมสำหรับคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องขึ้นกับร่างกายแต่ละคนเป็นการดีไซน์ค่าความดันที่ให้เหมาะกับคนไข้คนนั้นค
1: ่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยสุขภาพของคนไข้จากคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องฟังคุณหมอเท่านั้น
2: ครับ
1: ว่าควรจะยังไง
0: ใช่ค่ะ
2: ครับคนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วแล้วหยุดยาไปเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
2: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างนี้ทานเยอะ
0: ๆจริงๆแล้วการทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาเนี่ยมาคุยกันก่อนบอกคุณหมอเจ้าของไข้เลยว่าจะลองหยุดได้ไหมหรือลองลดได้ไหมและที่สำคัญหลังจากเราลดไปแล้วเราต้องสังเกตตัวเองที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกคนเลยก็คือว่าให้มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเช้าตื่นมาวัดเลยก่อนนอนวัดสักรอบหนึ่งถ้ามีอาการผิดปกติมึนงงปวดศีรษะเอาวัดสักรอบหนึ่งแล้วจดสถิติมาให้คุณหมอดูบอกว่าคุณหมอเป็นแบบนี้จะปรับยายังไงดีลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหมนะคะ
2: แล้วก็บางกรณีนี่แถวๆข้างบ้านคุณบ้านข้างบ้านมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกยาป้าหมดขอยาหน่อยขอยืมยาหน่อยเหมือนขอยืมไข่ขอยืมน้ำตาเลย อันนี้ทำได้ไหมฮะ
0: จริงๆไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ายาความดันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อยาความดันมันมียาความลดความดันเป็นร้อยๆตัวในตลาดยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เท่ากันการวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้ายาเรามีปัญหาหรือยาเราหมดหรือเรารู้สึกว่าเราอยากกินยาเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุด
2: แล้วสุขภาพโดยรวมครับคุณหมอแพทย์รายของเราเนี่ยถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมฮะ
1: เกณฑ์อะไร
2: เกณฑ์ที่จะผ่านครับ
1: ต่ออ
0: ๋อค่ะจริงๆโดยคะแนนเนี่ยชนะครูฝึกก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของหุ่นเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าจริงๆการจะคุมความดันให้ได้ดีเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องคุมน้ำหนักด้วยนะคะน้ำหนักมาจากทั้งอาหารการออกกำลังกายก็ควบคุมน้ำหนักอาหารก็ลดมันลดเค็มลดหวานค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้เลยว่า
0: ผ่านแล้วค่ะ
2: ทางเรานะครับทางรายการระยะร้ายไวฟองนะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้คุณอาด้วยนะครับระยะร้ายของเรา
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีมนะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพจีเก่งกิจตัวสนนะครับและก็พยากรของเรา153นะครับคุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับขอบคุณมากๆครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: แล้วมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการพยากรไวทอง
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
3: ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังวงการบันเทิงของเรานะครับคุณอาอุ๊ดสุริยนต์ปฏิพัฒน์สวัสดีครับอา
1: สุริยันต์ครับ
4: เอาละครับ
3: เมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยมีทีมครูฝึก
4: นำเราไปแล้วนะครับ
3: ขอโทษครับได้คะแนนเข้าไปยิงก่อนเรา
5: เล่น
3: ไปก่อนแล้ว
2: ยังร้าย1953คุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพยายทั้ง2ท่านนะ
1: ครับพยายครับ
0: ขอโทษ
2: และนี่ก็ครับเป็นเรื่องของตรงเรื่องหลายเรื่องกัน
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:00 น

0: า1นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้ว

แล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทอง

0: ผมจะไม่เอาผมเพียกไล่ 0.8
1: ผมพยักไล่1953
2: สวัสดีครับ
3: และนี่ก็คือรายการพยักร้ายไวทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มเป็นพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เข้มจริงๆผู้ที่มีความสำคัญกับวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณอาอูดสุริยันปฏิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมดีใจมากเลยครับที่ยังมีคนเห็นความสามารถแล้วก็ไปตามให้กลับมาปฏิบัติภารกิจนี
3: ้ครับผมแน่นอนครับยิ่งคนยิ่งเก่ายิ่งเก่าเนี่ยพวกเราต้องไปคว้าเอามาให้ได้ครับผมวันนี้เรามีภารกิจให้มาปฏิบัติกันคุณสนใจไหมครับ
2: ได้หมดทุกอย่าง
3: แต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะทำภารกิจอันนี้คุณอาสนใจทำไหมครับกล้าไหมคร
2: ับแน่นอนไปเลย
3: เอาดังนั้นตามผมมานี่แหละครับบททดสอบ
4: อะไร
3: เม็ดคล้ายๆสาคูแต่มันคือกระสุนบีบีกันย้ายจากจานนี้มาจากจานนี้10เม็ดภายใน30วินาที
2: โอ้เอ้ยยาวไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
3: โอ้แย่ที่ครับไม่ใช่ครับไม่งั้นมันก็ง่ายไปนี่เราคีบครับคีบอย่างนี้อย่างนี้10เม็ดภายใน30วินะ1 2 3มาแล้วเม็ดแรกที่2
2: บอกเวลาด้วยดิ
3: 7 8 9ได้แค่นี้โอ้โหมาไว้ครับ10 2 4โอ2เป็นคนที่ใช้นิ้วได้เก่งมากครับผม
2: โอ้โหผมยอดอยู่แล้ว
3: ถ้าบททดสอบวันนี้ผ่านก็แสดงว่าเราต้องเปิดกล่องกันแล้ว
2: มาเลย
3: ภารกิจข้างในเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
5: เป็นหัวหน้านำทีมเข้าแข่งยิงปืนบีบีกันเก็บแต้มเอาชนะทีมคู่แข่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีจากผมมิสเตอร์อาร
2: ์ว่าแต่ใครจะมาเป็นลูกน้องฉัน
3: เขา
2: ไหวเหร
3: อผมเนี่ยน่าจะถามคุณอามากกว่าคุณอาจะไหวหรือเปล่าครับ
2: เนี่ยจะบอกให้นะสบายมาก
3: ครับผม
2: จิบจิบ
3: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยโทษผมไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่บ้านอยู่ไกลนะครับ
2: ไปเลยดีกว่า
3: อันนั้นเชิญคุณอาทางด้านนี้เลยครับ
6: พยักร้าย1953ในอดีตนอกจากจะเป็นนักแสดงเขายังเป็นผู้กำกับคิวบูและยังเป็นครูสอนการต่อสู้ให้กับนักแสดงในละครหลายต่อหลายรุ่นมิสเตอร์อาจึงมั่นใจในความแข็งแรงของเขาว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได
3: ้นี่แหละครับคุณอาและตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาสมัครเล่นบีบีกันนะครับน้องแชมป์ทิติพงศ์สอนคมสวัสดีครับน้องครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: วันนี้จะรบกวนน้องแชมป์ถามเรื่องอุปกรณ
7: ์
3: การแต่งตัวบีบีกันเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงฮะ
7: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการแต่งตัวมาให้ดูนะครับว่าเขาแต่งกันยังไงนะฮะเชิญน้องคุณครับเข้ามาเลยครับ
3: เป็นหน่วยสวาทหรือเปล่าเนี่ย
7: นี่ครับอย่างแรกเลยคือแว่นครับเพราะว่าเราต้องป้องกันดวงตาเราไม่ให้โดนยิงครับแล้วก็มีตะแกรงครับเพื่อป้องกันการกระแทกของกระสุนเหมือนกันครับเสื้อเช่นเดียวกันครับเกาะซองใส่กระสุนกางเกงขายาวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดฮะแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ฮะ
3: แล้วปืนที่ใช้ในการเล่นไอ้บีบีกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับ
7: ครับผมส่วนปืนที่ใช้ในการเล่นบีบีกันครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับผมจะมีปืนไฟฟ้านะฮะปืนแก๊สแล้วก็ปืนระบบแอร์ฮ็อกกิ้งครับซึ่งเป็นการแบบชักอัดลมนะฮะแต่ส่วนปืนที่วันนี้ที่น้องเขาเอามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นปืนไฟฟ้าครับผม
3: อันนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูว่ากติกามีอะไรบ้างครับแล้วเราก็มาลุยกันเลยคราวนี้เ เรามาถึงผลลัพธ์แล้วคะแนนยังไงบ้าง
7: พยัคฆ์ลายทั้ง2คนนะครับได้ไป
3: ช่วงแท็กทีมไวทอง
2: ทีนี้ผมอยากจะทราบว่ากฎกติกามารยาทแบบโดยทั่วไปเนี่ยที่เขาเล่นกันนี่มันมีอะไรบ้างคร
7: ับ ก็หลักๆเลยครับก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือถ้าเราเล่นอยู่ในสนามแล้วเราโดนยิงไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของร่างกายก็ตามนะฮะเราก็ควรจะออกจากสนามเลยครับผม
3: เราโกงได้ไหม
7: โอ้ถ้าโกงนี่อาจจะโดนหลายลูกครับผมอาจจะโดนซ้ำอาจจะเจ็บตัวได้ครับแต่ว่าแล้วก็อย่างที่สองนะฮะก็คือว่าเป็นการเข้ายิงระยะประชิดครับผมเขาจะไม่ยิงกันนะฮะเขาจะเป็นพูดคำว่ายูเดสแทนครับผม
2: ระยะสักเท่าไหร่
7: ระยะประมาณ5เมตรครับผม
2: ไม่เกิน5เมตร
7: ครับผมไม่เกิน5เมตรก็ควรจะพูดได้แล้วครับเพราะว่า
3: ถ้าจ่อไปเป็นไงยิงแบบเกิดลั่นอะไรเงี้ย
7: ผมว่าถ้าจ่อไปนี้อาจเป็นเกิดอันตรายต่อผู้เล่นได้
3: ห้ามเลยนะ
7: ครับผมอันตรายมากครับแล้วอาจจะเกิดแผล
2: แล้วกติกาสำหรับวันนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างครับที่เราจะเล่นกัน
7: วันนี้กติกาที่เราจะให้พยัคฆ์ลายทั้ง2คนทำก็คือยิงเป้ากระดาษ15เป้าภายในเวลา1นาทีครับครับผม
3: 1นาที15เป้านี
7: ่ครับ
2: ง่ายมาก
3: แอบห่วงใครบางคนแถวนี้ไม่ได้นะครับว่าจะไหวหรือว่าความดันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: โหสบายอยู่แล้วผมเมื่อนาก่อนออกจากบ้านมาเนี่ยผมกินยาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงยาเนี่ยนะความดันเนี่ยเขากินเม็ดเดียวเนี่ยคุมได้หมดอยู่แล้วทั้งวัน
3: ผมมั่นใจขนาดนี้ลองไปกันละกัน
7: ไปเลยครับ
3: ไม่รับประกันนะครับแถวนี้โรงพยาบาลอยู่ใกล้
6: และก่อนหน้าที่ทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองจะเริ่มปฏิบัติภารกิจนะครับเราก็มีทีมครูฝึกเป็นผู้ทำคะแนนตั้งต้นให้นะครับและทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองต้องทำลายสถิติให้ได้ทั้งหมดมี15เป้าด้วยกันครับทีมครูฝึกมี2คนเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าทีมครูฝึกจะทำคะแนนได้เท่าไหร
3: ่เอาละครับก่อนหน้าที่เราจะไปเข้าไปเล่นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทีมครูฝึกเนี่ยเล่นไปแล้วนะฮะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
7: 20เต็ม30ครับผม
3: เราต้องให้ได้มากกว่านั้นไหวไหมครับคุณพยัคฆ์ร้าย
7: ไหวอยู่นะ
3: 10 10 ถ้าอย่างนั้นไปดีกว่า
2: ไป
3: อยากรู้กัน จะได
2: ้
3: เท่าไหร่เนี่ย
6: และทีมพยัคฆ์ร้ายไวทองก็ส่งพยัคฆ์ร้าย1953เริ่มต้นเป็นคนแรกครับลุยกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าจิ๊บจิ๊บนะฮะไล่ไปได้เรื่อยๆครับยังแข็งแรงอยู่ครับยังวิ่งได้ยังหาเป้าไปได้เรื่อยๆครับไม่มีพลาดเลยตอนนี้แหมทีมครูฝึกนี่หน้าทางจะหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับตอนนี้เข้าในส่วนที่เริ่มมืดแล้วครับสายตายังดีอยู่หรือเปล่ายังเล็งได้อยู่ครับยังยิงได้อยู่ครับยังไล่เป้าไปเรื่อยๆไม่มีหยุดครับไม่มีหอบความดันคงยังดีอยู่นะฮะและเข้าไปเป้าสุดท้ายแล้วครับแล้วต่อไปครับก็เป็นทีของพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มของเราครับ008แม่ท่าทางใช้ได้เลยทีเดียวครับแต่ใช้เวลาเล็งเป้าค่อนข้างนานนะฮะคราวนี้เอาชัวร์เลยกะไม่พลาดเลยสักเป้าแหมยังมีลืมครับยังมีลืมอยู่ครับไปเรื่อยๆครับเริ่มมาได้ครึ่งทางแล้วครับเข้าในส่วนของที่มืดแล้วยังไล่เป้าไปได้เรื่อยๆชักเริ่มมืดครับชักเริ่มมามีลืมมีถอยกลับมายิงอีก1เป้าครับแม่เกือบลืมซะแล้วคะแนนอาจจะขาดได้และก็ไปที่เป้าสุดท้ายครับเราไปลุ้นคะแนนกันดีกว่าครับว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร
3: ่และแล้วภารกิจของเราเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าเป็นไงครับแต่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าตอนนี
2: ้โอ้โหไม่เบาเหมือนกันนะช่วงที่เดินยิงเนี่ยเสียงหายใจปั๊บ
3: ความดันเป็นไงบ้าง
2: โอ้โหไม่มีปัญหายิ่งทำให้ร่างกายเลือดยิ่งวิ่งปุ๊บเลย
3: คือไม่เคยคิดมาก่อนว่ากีฬาชนิดนี้มันจะ

0: ออกกำลังกาย
1: พอได้เลยนะแล้วผมว่าเหมาะมากนะฮะสำหรับผู้อาวุโสที่ยังมีไฟอยู่คราวนี้เรามาถึงผลลัพธ์และคะแนนยังไงบ้าง
2: พยักไลทั้ง2คนนะครับได้ไป21เต็ม30ครับผมถือว่าชนะครับผมภารกิจสำเร็จครับ
1: ท้ายสุดนี้นะครับพี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องแชมป์นะครับที่ติดโครงสอนคนมากๆเลยนะครับเป็นกรรมการที่อยู่ในดวงใจพี่จริงๆครับผมก็เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงห้องวิจัยไวทองครับแต่ช่วงนี้เนี่ยขอชนก่อนครับคุณอาพอทีครับไปต่อกัน
3: หากจะพูดถึงกีฬาบีบีกันแล้วเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดอายุและเพศของผู้เล่นนะครับจึงไม่เป็นข้อจำกัดสำหรับผู้สูงอายุเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้กำลังอย่างหนักหน่วงในเวลาเล่นซึ่งประโยชน์ของการเล่นบีบีกันก็มีดังนี้ครับ 1. ได้ออกกำลังกายผู้เล่นจะได้ออกกำลังกายตั้งแต่ส่วนกลางคือกำลังขาต้นขาน่องจนถึงส่วนบนคือศีรษะเพราะกีฬาบีบีกันจะเป็นการเล่นในลักษณะคล้ายๆกับการฝึกทหารหรือการออกรบจริงเหมือนที่เราเคยดูในโทรทัศน์ 2. มีความสนุกสนานควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในตัวในขณะที่เล่นทำให้ท่านลืมเรื่องเครียดได้หมดตลอดเวลาที่ท่านเล่นอยู่ 3. ได้ฝึกประสาทตาและหูไปพร้อมๆกันเพราะต้องคอยสังเกตฝ่ายตรงข้ามที่ซุ่มอยู่ในเงามืดหรือซุ่มอยู่ในพุ่มไม้และการพลางตัวในรูปแบบต่างๆอีกด้วยกีฬาบีบีกันนี้ต้องใช้สปิริตอย่างสูงในการเล่นนะครับเพราะมีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ตัวเองดีที่สุดว่าจะต้องออกจากเกมการเล่นนั้นหรือไม่และสุดท้ายกีฬานี้จะช่วยให้เรามีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการแข่งขันในสนามต่างๆครับ
1: คนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วหยุดยาไปอันนี้ทำได้ไหม
4: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะ อย่าทำเอง
1: ท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ยทานเยอะช่วงห้องวิจัยไวทองกลับเข้ามาสู่ห้องวิจัยไวทองอีกครั้งหนึ่งนะครับพบกับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะครับสวัสดีครับและนี่ก็คือพยักร้าย1953นะครับคุณอาสุริยันปฏิพัฒน์ครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์รายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
6: พยัคฆ์ร้าย1953เขาว่าชาติเสือย่อมไว้ลายชาติชายย่อมไว้ชื่อผมมั่นใจว่าคุณเป็นเช่นนั้นเสมอเพราะทีมงานทั้งหมดยืนยันว่าแม้จะอายุไม่น้อยแล้วแต่ความกระฉับกระเฉงกระปี้กระเปร่าของคุณแรงยิ่งกว่าพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่นั่งข้างๆคุณเสียอีกอ๋อดูแลตัวเองเรื่องความดันด้วยนะผมเป็นห่วง
4: เป็นยังไงบ้างคะไปยิงปืนกันมาบอกมีคนแย่กว่ามีคนดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะไหนเล่าให้ฟังนิดนึง
5: เราได้21แต้ม
1: ครูฝึกได้20แต้ม
5: ครับ
4: ก็เล่นโกยค่ะลูกเดียว
5: ครับมันทีนี้เรามาพูดถึงว่าด้านการออกกำลังกับบีบีกันนี่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้าพอเร่งเร้าปั๊บแล้วก็ต้องใช้พลังพอสมควรแค่30วิที่เขาก็มีกติกาให้เราเดินไล่ยิงนี่นะฮะ30วิเนี่ยมันทำให้เราได้เหงื่อด้วยแล้วก็การหายใจของเราเนี่ยคือได้หอบอ่ะถึงขนาดนั้นเลยเสียงที่ออกมาจะได้ยินกันเลยฮะ
1: และที่สำคัญได้ความดันด้วย
5: ไม่ค่อยชอบ
4: ได้ข่าวว่าคุณอาเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเป็นความดันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
5: ครับผมมีครับ
4: แล้วตอนนี้ได้รักษาร่างกายยังไงบ้างคะเรื่องของความดัน
5: ปกติแล้วเนี่ยเช้ามานี่นะฮะก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยยาต้องมาก่อน1เม็ด
4: ค
5: ือผมได้ยินคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยาความดันเนี่ยให้กินประจำอยู่แล้วและถ้าเราจะรอว่าหลังอาหารค่อยกินอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เราลืมได้เพราะเวลาเรามีภารกิจนอกบ้านเนี่ยพอไปปั๊บเอ้าลืมเอายามาก็เลยไม่ได้กินวันนั้นเพราะนั้นตื่นเช้ามาผมจะกินก่อนถึงเนี้ย
4: ค่ะ
5: เพราะนั้นยานี่จะไม่เหลือเลยที่คุณหมอให้มา
4: ดีค่ะนี่เป็นคนไข้ได้โล่เลยนะคะเนี่ยเป็นตัวอย่างคนไข้ที่ดีค่ะ

0: ะว่าอันที่หนึ่งคือการกินยามีวินัยมากแล้วก็กินให้ตรงเวลากินสม่ำเสมออันจะทำให้ความดันให้ควบคุมได้สม่ำเสมอมากขึ้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียทางสุขภาพในระยะยาวค่าความดันของคนทั่วไปเฉลี่ยประมาณ 120-80 นะคะแต่สำหรับคนที่ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยค่าความดันตัวบนก็จะประมาณ140ขึ้นไปตัวล่างก็90ขึ้นไปทีนี้ตัวบนตัวล่างต่างกันยังไงตัวบนเนี่ยมันเป็นความดันเมื่อหัวใจบีบตัวแรงที่สุดนะคะส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นความดันเลือดเมื่อหัวใจคลายตัวความสำคัญจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่าความดันที่เหมาะสมจากคนไข้แต่ละคนเนี่ยต้องขึ้นกับร่างกายแต่ละคนเป็นการดีไซน์ค่าความดันที่ให้เหมาะกับคนไข้คนนั้นค
1: ่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคการวินิจฉัยสุขภาพของคนไข้จากคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องฟังคุณหมอเท่านั้น
2: ครับ
1: ว่าควรจะยังไง
0: ใช่ค่ะ
2: ครับคนไข้บางท่านเนี่ยฮะได้ยามาทานแล้วแล้วรู้สึกว่าความดันระดับปกติแล้วแล้วหยุดยาไปเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมครับ
0: จริงๆต้องเรียนว่าทำได้แต่มาคุยกันก่อนนะคะอย่าทำเอง
2: เพราะบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคไตหรือเปล่าตกค้างไหมอย่างเงี้ย
0: จริงๆแล้วการทานยามากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นค่ะ
2: ครับ
0: แต่ว่าการที่จะหยุดยาหรือไม่หยุดยาเนี่ยมาคุยกันก่อนบอกคุณหมอเจ้าของไข้เลยว่าจะลองหยุดได้ไหมหรือลองลดได้ไหมและที่สำคัญหลังจากเราลดไปแล้วเราต้องสังเกตตัวเองที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกคนเลยก็คือว่าให้มีเครื่องวัดความดันที่บ้านเช้าตื่นมาวัดเลยก่อนนอนวัดสักรอบหนึ่งถ้ามีอาการผิดปกติมึนงงปวดศีรษะเอาวัดสักรอบหนึ่งแล้วจดสถิติมาให้คุณหมอดูบอกว่าคุณหมอเป็นแบบน
2: ี้
0: จะปรับยายังไงดีลดได้ไหมหรือเพิ่มได้ไหมนะคะ
2: แล้วก็บางกรณีนี่แถวๆข้างบ้านคุณป้าข้างบ้านมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกยาป้าหมดขอยาหน่อยขอยืมยาหน่อยเหมือนขอยืมไข่ขอยืมน้ำตาลเลย อันนี้ทำได้ไหมฮะ
0: จริงๆไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่ายาความดันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อยาความดันมันมียาความลดความดันเป็นร้อยๆตัวในตลาดยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันขนาดก็ไม่เท่ากันการวิธีการกินก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้ายาเรามีปัญหาหรือยาเราหมดหรือเรารู้สึกว่าเราอยากกินยาเนี่ยมาปรึกษาแพทย์ดีกว่าปลอดภัยที่สุด
2: แล้วสุขภาพโดยรวมครับคุณหมอพยาธิรายของเรานี่ถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมฮะ
1: เกณฑ์อะไร
2: เกณฑ์ที่จะผ่านครับ
1: อ
0: ๋อค่ะจริงๆโดยคะแนนเนี่ยชนะครูฝึกก็ถือว่าผ่านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของหุ่นเรื่องของน้ำหนักเพราะว่าจริงๆการจะคุมความดันให้ได้ดีเนี่ยข้อหนึ่งเลยก็คือต้องคุมน้ำหนักให้ได้ด้วยนะคะน้ำหนักมาจากทั้งอาหารการออกกำลังกายก็ควบคุมน้ำหนักอาหารก็ลดมันลดเค็มลดหวานค่ะ
2: ถ้าอย่างนั้นก็สรุปได้เลยว่า
0: ผ่านแล้ว
2: คร
0: ับค่ะ
2: ทางเรานะครับรายการระยะร้ายไวฟองนะครับขออนุญาตมอบประกาศนียบัตรให้คุณอาด้วยนะครับพยากรณ์ของเรา
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพจีเก่งกิจตัวสนนะครับและก็พยากรณ์ของเรา153นะครับคุณอาสุริยันตพิพัฒน์ครับขอบคุณมากๆครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: และมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการพยากรณ
1: ์ไวทอง
3: ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าหรือเบื้องหลังวงการบันเทิงของเรานะครับคุณอาอู๊ดสุริยนต์ปฏิพัฒน์สวัสดีครับ
1: อาสุริยันต์ครับ
4: เอาละครับ
3: เมื่อสักครู่นี้นะฮะก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปลุยเนี่ยมีทีมครูฝึก
4: นำเราไปแล้วนะครับ
3: ขอโทษครับได้คะแนนเข้าไปยิงก่อนเรา
5: เล่นค่ะเล่น
3: ไปก่อนแล้ว
2: ย
3: ัน
2: ร้าย1953คุณอาสุริยันต์ปฏิพัฒน์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพยายทั้ง2ท่านนะคะ
1: ยักร้ายครับ
0: ขอโทษค่ะ
2: และนี่ก็ครับเป็นเรื่องของคนเรื่องหลายเรื่องกัน
6: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรจนั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดี แต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสัก

0: หน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คยครับผม
1: เคยค่ะก็คิดว่าเคยนะคะ
2: เคยค่ะเคยค่ะ
0: ก็ปกติก็จะออกกำลังกายแล้วก็จะเป็นบริหารการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติการเคลื่อนไหวของเราจะต้องใช้สมองในการสั่งการการเคลื่อนไหวของเรา
1: ออกกำลังกายอ่านหนังสือค่ะก็มีพวกเกมแบบซูดูกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกมแบบปริศนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบคิดเลขอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนี่ยคือการบริหารสมองแล้ว
2: ก็ผ่อนคลายฟังเพลงดูทีวีออกกำลังกายค่ะเล่นเกมพวกคิดเลขแบบคิดเลขเร็วๆอะไรเงี้ยแบบจับเวลาประมาณเนี้ย
0: จำเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราต้องมีสมองในการสั่งการในการเคลื่อนไหวเพราะว่าถ้าเรามีร่างกายอยู่แต่ไม่มีสมองร่างกายของเราก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ครับผม
1: ทำให้สมองอ่ะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะเรามีความจำที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หลงลืมอะไรง่ายๆช่วยแบบฝึกเพราะว่าบางทีคืออย่างเลขอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองคิดเองเนี่ยมัวแต่ใช้เครื่องคิดเลขซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะมีวันที่เราแบบคิดเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามีความจำเป็นแบบช่วยฝึกความจำด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
2: จำเป็นค่ะเพราะบางทีทุกวันก็เจอเรื่องเครียดๆเนาะก็ควรจะบริหารสมองให้รู้สึกผ่อนคลายบ้างค่ะเดี๋ยวเครียดเกินไป
3: ก็จำเป็นนะคะแบบเหมือนจะช่วยแบบเหมือนจริงหนึ่งที่เราลืมไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราบริหารมันบ่อยๆมันจะทำให้เราจะจำได้ดีขึ้นคิดไวขึ้นอย่างคิดเลขเร็วอย่างเงี้ยแบบจากตัวเลขที่เราแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราแบบบวกช้ามากอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีเวลามาจับอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถคิดได้เร็วขึ้น
4: คือพอพูดถึงเรื่องของการบริหารสมองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนะเพราะปกติแล้วมันไม่เหมือนกล้ามเนื้อที่มันสามารถที่จะยกแขนยกขาบริหารร่างกายได
5: ้ก็ฝนก็ไปเซิร์ชเจอมาว่ามีการบริหารสมองแบบนึงก็คือการใช้ตาราง9ช่องค่ะพี่สามารถช่วยบริหารสมองได้ดีทีเดียวเลย
4: อ๋อก็วันนี้เหมือนกันผมก็อยากจะพาคุณหมอฝนเนี่ยไปรู้จักอาจารย์ดาวชมพูที่คลินิกฝึกสมองโรงพยาบาลรามาธิบดีที่นั่นเขาจะมีวิธีการบริหารสมองที่น่าสนใจมากทีเดียว
5: ถ้างั้นเราแยกกันไปไหมคะคุณยอดจะได้หาข้อมูลมาช่วยบริหารสมองให้คุณผู้ชมได้หลายทาง
4: แยกกันไปเลย
5: ใช่ค่ะแล้วเรามาแข่งกัน
4: ได้ก็คือเราจะให้คุณผู้ชมน
5: ะ
4: คอยตัดสินเลยว่าวิธีการแบบไหนเนี่ยน่าสนใจมากกว่ากัน
5: ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักสักครู่แล้วมาพบกับการบริหารสมองกันค่ะ

0: สวัสดีครับคุณหมอดาวนะครับวันนี้ผมอยากจะมาฝึกสมองซะหน่อยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มฝึกสมองอยากจะให้คุณหมอดาวช่วยอธิบายถึงที่มาที่ไปของคลินิกฝึกสมองนี้ก่อนครับ
1: อ๋อค่ะคลินิกฝึกสมองนี่เชื่อมโยงกับคลินิกความจำที่ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะคะแล้วบางส่วนก็จะมีอาการสมองเสื่อมไปแล้วนะคะที่คนกลุ่มนี้เนี่ยจากงานวิจัยที่ผ่านมาเขาพบว่าถ้ามีการชะลอหรือว่ารักษาสภาพสมองให้นานที่สุดเนี่ยอาการสมองเสื่อมมันจะเหมือนชะลอไปได้ไม่ทำให้โรคเป็นเยอะขึ้นได้นะคะแต่ว่าตัวโรคอาจจะดำเนินไปนะคะแต่จะช่วยชะลอให้เป็นช้าลง
0: ครับแล้วการที่เราจะต้องฝึกสมองเนี่ยมันควรจะต้องเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะ
1: เอาจริงๆถ้าคนทั่วไปนะคะจริงการทำงานเนี่ยก็เป็นการฝึกโดยธรรมชาติการทำงานฝึกคิดฝึกจำอะไรพวกนี้ค่ะแต่จะเจอเยอะพอช่วงไปเกษียณที่อาจจะไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะถ้าสามารถจะฝึกได้ก็จะยิ่งต่อเนื่องก็จะยิ่งดี

0: ฝึกสมองมันจะทำให้เราสามารถที่จะชะลอโรคสมองเสื่อมได้ยังไงฮะ
1: คือเขาพบว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถสร้างความสามารถของสมองเนี่ยให้มากไว้ระดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะเหมือนเปลี่ยนไปในระดับที่ช้าลงแต่ถ้าสมมติว่าอย่างบางคนถ้าตั้งต้นความสามารถสมองประมาณเนี่ยแล้วค่อยๆลดลงใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกับลดลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำให้สูงขึ้นไว้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีจุดที่พยายามเพิ่มความสามารถให้เต็มศักยภาพ
0: คือยังไงก็ลดเพียงแต่ว่าลดได
1: ้
0: ช้าลงกว่าคนปกติทั่วไปที่ไม่ได้รับการฝึกสมอง
1: ใช่ใช่
0: นะแล้วทีนี้วิธีการฝึกสมองเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: จริงๆหลักการของการฝึกสมองเนี่ยก็จะเริ่มมีหลักอยู่สัก4อย่างที่สำคัญนะคะก็เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจริงๆการที่เราจะรับรู้ข้อมูลได้เนี่ยเราต้องมีความใส่ใจเหมือนคล้ายๆมีสมาธิจดจ่ออยู่กับตรงนี
0: ้
1: อันแรกนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เห็นภาพชัดให้ได้ยินเสียงชัดอันนี้สำคัญและหลังจากนั้นก็อาจจะมีลักษณะการที่เห็นภาพเป็นมิติอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของมีการฝึกตรงนี้ก็จะช่วยทำให้การรับรู้เนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นเรื่องของความจำคือสมองพอรับรู้แล้วก็จะไปเรียกของเก่าที่เป็นความจำออกมาแล้วก็จะมีกระบวนการความคิดการตัดสินใจก็จะเป็น4ส่วนที่สำคัญที่สุด
0: ก็จะมีเหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดให้สามารถที่จะฝึกประสาทสัมผัสต่างๆแล้วก็ฟื้นความจำขึ้นมา
1: ใช่ค่ะดึงความจำซึ่งคนเราจะมีเรื่องของความจำระยะยาวที่อยู่แล้วในสมองนะคะแต่ความจำระยะสั้นเนี่ยที่คนจะเริ่มผิดปกติฉะนั้นเวลาเราฝึกก็จะฝึกเหมือนให้มีความใส่ใจที่จะจำที่จะเก็บเป็นความจำระยะสั้นโดยใช้ตัวช่วยคือความจำระยะยาวเนี่ยมาช่วยด้วยนะคะ

0: ทีนี้พอคนไข้ที่มาฝึกสมองแล้วเนี่ยช่วงก่อนกับช่วงหลังช่วงหลังผลออกมาแตกต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: จริงก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วพอมีการกระตุ้นเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้บางคนเริ่มใส่ใจที่จะจำแล้วก็ผลความจำเนี่ยดีขึ้นที่เป็นตัวที่ช่วยได้นะคะ
0: ซึ่งเราสามารถวัดผลได้เลยใช่ไหมฮะเร
1: ื่อง
0: ของผลความจำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหมอก็จะมีการทำกิจกรรมโดยทั่วไปเนี่ยจะมีสักประมาณ8ครั้ง
0: ครับ
1: พอทำฝึก8ครั้งเนี่ยก็คือค่อยมาตรวจก็คือจะมีการห่างกันเนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเพื่อที่จะได้มีการเห็นผลได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ว่า

0: ทำปุ๊บทำโดดปั๊บอะไรเงี้ยนะ
1: คือต้องทิ้งระยะเวลาพอสมควรกว่าที่จะเห็นผลแล้วก็มีการวัดผลต่อเนื่องต่อไป
0: ใช่ค่ะคือการทำเนี่ยไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ว่าทำต่อเนื่องสักประมาณ8ครั้ง
1: ของ8ครั้ง
0: ค่ะทำทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้เห็นภาพหลังจากทำอีกทีนึง
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฝึกสมองกันเลยดีกว่านะครับ
2: จำได้กันไหมคะจำได้นะกันไกลไข่พระใหม่ยังได้อยู่ไหม
3: ได
2: ้ได้นะคะไม่ได้เก็บไว้ทิ้งชักแล้วนะต้องมาเล่นบ่อยๆนะคะยังไงนะคะกัน
3: ไกล
2: ไข
3: ่
2: พระใหม่โอเคนะคะเชื่อหนูได้ไหม
3: ได
2: ้เชื่อได้
3: ได้
2: กันไกลไข่พ
3: ระ
2: ใหม่ไข่ไปฝังไปถ้าจริงนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่นเป็นลายคนนะคะโอเคนะคะกันไกลไข่พระใหม่ไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลโอ้โหเยี่ยมมาก
4: นะคะเป็นการฝึกความตื่นตัวด้วยนะคะว่าบางทีมีอะไรที่มันเผชิญหน้าขึ้นมากระทันหันเนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลเก่าๆออกมาได้รวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะ
0: อันนึงก็อยากให้สังเกตเรื่องของสิ่งที่ทำให้เรารับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นก็คือการที่กลับมาอยู่กับปัจจุบันก่อนนะทีนี้ก่อนที่เราจะสังเกตอะไรเนี่ยเหมือนใจก็ต้องอยู่กับตรงนั้นนะคะเดี๋ยวหมอจะลองนำกิจกรรมให้สั้นๆนะคะเกี่ยวกับการกลับมาที่จะรับรู้ร่างกายตัวเองนะคะขั้นต้นนะคะทุกท่านลองนั่งอยู่ในท่าที่สบายๆก่อนได้ไหมคะมีอยู่สองอวัยวะที่เราสามารถรับสัมผัสได้ชัดเจนก็คือบริเวณเท้านะคะที่เป็นส่วนที่สัมผัสพื้นอยู่ตลอดนะคะอาจจะลองสำรวจเท้าทั้งสองข้างไหมคะว่ามีตรงส่วนไหนเกร็งหรือว่ากำลังผ่อนคลายนะคะถ้ารู้สึกว่าเกร็งลองขยับให้รู้สึกผ่อนคลายนิดนึงนะคะบางท่านอาจจะรับรู้ถึงความเย็นถ้าบางท่านใส่รองเท้าอยู่ก็รับรู้ถึงมีแรงกดของรองเท้าหรือว่ามีสัมผัสที่เหยียบพื้นรองเท้านะคะลองรับสัมผัสตรงนี้นะคะแล้วก็ลองรับรู้ที่ตรงบริเวณเข่าทั้งสองข้างเขาก็จะเป็นจุดที่มีการพับใช่ไหมคะแล้วบางคนก็จะมีการเกร็งของกล้ามเนื้อตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ลองคล้ายๆไล่ความรู้สึกมาตรงบริเวณแขนแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างบริเวณไหล่ก็จะต่อเนื่องกับบริเวณต้นคอนะคะต้นคอก็จะเป็นจุดที่รับสัมผัสการตึงการเกร็งได้นะคะค่อยๆให้ความรู้สึกบริเวณกล้ามเนื้อคลายตัวบางท่านบริเวณต้นคออาจจะสัมผัสถึงความเย็นมีลมผ่านเบาๆนะคะลองรับรู้สัมผัสตรงนั้นนะคะถ้าท่านที่หลับตาลองสัมผัสถึงหนังตาที่กระทบกับเปิดตาเบาๆอยู่ในลักษณะที่ผ่อนคลายนะคะจากนั้นลองค่อยๆอยู่กับปลายจมูกนะคะตรงปลายจมูกเราจะสัมผัสถึงลมที่ผ่านเข้าออกได้นะคะรับรู้ลมหายใจสบายๆดูว่าตอนนี้หายใจสั้นหรือหายใจยาวเราอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกนะคะรับรู้สัมผัสที่ปลายจมูกหรือจะตามลมหายใจเราอยู่กับความรู้สึกตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะ

0: ก็ใช้ลืมตานะคะกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนี้นะคะหลังจากที่เรากลับมาอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะเราสัมผัสร่างกายและร่างกายผ่อนคลายจะทำให้เรารับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะคะสิ่งความนิ่งเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้รับรู้ในต่างๆได้ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะเปรียบเทียบว่าความนิ่งเนี่ยเหมือนน้ำในทะเลสาบที่สงบราบเรียบเวลาที่น้ำในทะเลสาบราบเรียบเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งภายนอกได้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลนะคะบางทีถ้าใจเราไม่สงบบางทีเราก็อาจจะแปรไปตามสิ่งที่เรารับรู้แต่เมื่อไหร่ใจเราสงบนิ่งเราก็จะเห็นสะท้อนภาพความเป็นจริงได้ชัดนะคะก็เดี๋ยวจะฝากทุกท่านเอาไว้นะคะ
1: นี่ก็เป็นการฝึกสมองตามรูปแบบของคุณหมอดาวนะครับซึ่งก็ทำให้ผมเองรู้สึกนิ่งมากขึ้นนะครับหลังจากที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับว่าผู้สูงอายุที่มารับการฝึกวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างใครจะอาสาสมัครตอบได้ไหมฮะสักคนหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้าง
2: มันเหมือนกับเป็นการพัก

0: ผ่อนจากการเครียดด้วยถ้าเรานั่งอย่างเงี้ยเครียดเหมือนว่าหยุดทำให้ใจเรานิ่งด้วยแล้วก็มีสติขึ้น
1: คือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายๆครั้งต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ชะลอโรคของสมองเสื่อมได้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะคือหมายถึงว่าตัวโรคเนี่ยหมายถึงว่าชะลอที่จะความเร็วที่จะเสื่อมลงคือบางคนพอถ้าไม่ได้ฝึกแล้วก็มีอาการทางสมองเนี่ยบางคนก็จะความสามารถสมองความจำเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่การฝึกพวกนี้จะช่วยชะลอนะคะจะทราบเป็นยังไงบ้างนะคะเวลาที่ทำกิจกรรม
3: ด
2: ี
3: ค่ะสังเกตได้หลายอย่างมองจากภาพเลย
2: ทาง
3: จับได้หลายอย่าง
2: อ๋อดีมากแต่ลักษณะการฝึกเนี่ยไม่ได้ทำจนเครียดนะคะที่สำคัญบางคนตั้งใจอยู่กับลมหายใจตั้งใจอยู่กับร่างกายตัวเองนะคะแต่ถ้าที่สำคัญเนี่ยให้ทำแล้วรู้สึกใจสบายๆบางคนเป็นธรรมชาตินะคะที่จะมีความคิดแวบไปก็คอยกลับมาแต่เราจะเริ่มสังเกตความคิดได้ชัดขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งที่เวลาคนลืมได้เนี่ยเพราะว่ามีความคิดเข้ามารบกวน
4: บริหารสมองทุกวันป้องกันสมองเสื่อม

0: ขออีกแป๊บนึงนะคะยังไม่มั่นใจว่าเต้นถูกหรือเปล่า
1: ได้ทั้งนั้นครับตารางเข้าช่องคือออกแบบได้เอง
0: ออ
1: กแบบได้เองแต่จริงๆแล้วจริงๆมันจะมีรูปแบบของมันแต่พอสุดท้ายแล้วเราให้ออกแบบได้เองก้าวการเคลื่อนไหวได
0: ้ค่ะอาจารย์คิดตารางเก้าช่องนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
1: ก็คือใช้มาตั้งแต่ปี32ครับ2532
0: นานแล้วเหมือนกัน
1: โดยใช้หลักของการทำงานของสมองนะครับแล้วเราก็มาสร้างเป็นพื้นที่เล็กๆก็จะทำไงให้คนได้ออกกำลังกายหรือจริงๆเริ่มต้นมาเนี่ยเราใช้ฝึกนักกีฬาในเรื่องของระบบประสาทปฏิกิริยาการรับรู้สั่งงานของสมองเพื่อจะทำให้การทำงานของเท้าหรือมือเร็วขึ้นจริงๆเราใช้กับมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเรากระตุ้นระบบประสาทให้ควบคุมสั่งงานกล้ามเนื้อทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยเราก็มาปรับใช้กับกีฬาต่าง
0: ๆต้องฝึกใช้นานไหมคะอาจารย์การ
1: ก็อยู่ที่การรับรู้เรียนรู้ของแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ทำช่วงสั้นๆเพราะว่าโดยหลักการทำงานของสมองก็ใช้เวลานานๆก็จะล้ามากเราจะใช้เวลาช่วงสั้นทำแล้วก็มีช่วงพักเดี๋ยวนิดนะครับและปัจจุบันก็เลยเอามาใช้กับเด็กออทิสติกด้วยเด
0: ็กที่สุขวัตตาง9ช่องนี้ก็คือสามารถพัฒนาสมองเราได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: คือมันสามารถฝึกทีละส่วนของสมองถ้าเราฝึกซีกซ้ายคุณหมอก็ขยับเท้าขวาก่
0: อ
1: นถ้าคุณหมอจะฝึกซีกขวาคุณหมอก็ขยับเท้าซ้ายก่อนแล้วถ้าจะเชื่อมปฏิสัมพันธ์กันเราก็ทำซ้ายสลับขวาเงี้ย
0: แล้วทำไมถึงต้องเป็น9ช่องเลยคะอาจารย
1: ์อ๋อคือจริงๆแล้วก็ลองมาหลายอย่างนะครับเคยทำหลายช่องมากแล้วสายมันวุ่นวายมากแล้วพอมาได้9ช่องมันก็ลงเลยว่ามันมีเซ็นเตอร์อยู่ที่ตรงกลางและสามารถที่จะกระจายรูปแบบการเคลื่อนไหวแล้วพอเรามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหวโดยใช้กับกีฬาต่างๆเนี่ยมันกลายว่ามิติการเคลื่อนไหวมันอยู่ในนี้หมดจริงๆมิติการเคลื่อนไหวของมนุษย์มันมี3มิติหลักคือหน้าหลังเนี่ยเราก้าวไปข้างหน้าฮะนี่คือหน้าหลังนะครับ
0: หลัง
1: จะก้าวยาวจะก้าวสั้นกันแล้วแต่ว่าจะใช้ช่องไหนแต่เราเห็นว่าที่เราเสียหลักเนี่ยเราเสียหลักตอนถอยหลังมนุษย์เราเสียหลักตอนถอยหลังเพราะว่ามิติด้านหลังเราไม่ค่อยได้ใช้เลยสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวด้านหลังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ก็มิตินึงแล้วก็มิติด้านข้างอย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราจะเห็นไหมครับเวลาเราเสียหลักเราเซเนี่ยมันก็จะเซทางด้านข้างแล้วก็ลง
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอเราตรงนี้มาใช้ปั๊บแล้วเราไปลองใช้กับทุกๆวัยแล้วก็มาผู้สูงอายุเราก็พบอีกว่าช่วยผู้สูงอายุได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวเพราะว่าในรูปแบบต่างๆเราสามารถออกแบบเคลื่อนไหวให้เกิดการทรงตัวได้หมดเลย
0: คือนอกจากจะพัฒนาสมองแล้วเนี่ยตารางเก้าช่องยังสามารถช่วยด้านอื่นได
1: ้เยอะเลยครับตอนนี้ไปถูกใช้เยอะมากแล้วโดยเฉพาะในวงการกีฬาเนี่ยเอาไปใช้กันเยอะเพราะว่าอย่างเราไปฝึกซ้อมเราไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเขามาเห็นเราก็อย่างญี่ปุ่นนี่บอกได้เลยว่าญี่ปุ่นนี่เอาไปใช้ทั้งระบบเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นส่งเด็กของเขาเนี่ยมาฝึกกับเราอยู่2ปีทุกๆสัปดาห์นะครับพวกเด็กวัย8 9ขวบ10ขวบเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเอาไปใช้ในวงการพัฒนาสมองของกีฬาและของด้านวิชาการกีฬาของญี่ปุ่นหมดเลย
0: แสดงว่าตาราง9ช่องของอาจารย์เนี่ยสามารถบริหารสมองของคนกลุ่มไหนได้ทุก
1: ได้ทุกกลุ่มครับอยู่ที่ว่า
0: หน
1: ึ่งอยู่ที่ว่าเราจะใช้กับใครแล้วเราก็สามารถดีไซน์แบบง่ายๆออกมานะครับอย่างเช่นมิติเราเริ่มมิติด้านข้างเงี้ยซึ่งคนไม่ค่อยได้ทำเนี่ยมิติด้านข้างก็ให้เขาทำแล้วก็ยังทำผสมประสานเนี่ยมิติด้านหน้าเงี้ยใช่ไหมครับหรือมิติต่อไปที่ยากขึ้นก็คือมีการไขว้อย่างเงี้ยเนี่ยยากขึ้นเราเห็นความซับซ้อนต่างๆมันเกิดขึ้นหมดเพราะฉะนั้นตอนที่เราออกแบบมาในตาราง9ช่องเนี่ยมันมีเป็นพันๆรูปแบบ
0: อ่
1: ะเราก็ศึกษาจากการด้านกีฬามีการเคลื่อนไหวหรือเราจะพัฒนา

0: เป็นสนามแห่งความคิดมันสามารถดีไซน์แล้วตอนนี้เราก็ไปใช้กับการเรียนการสอนในเด็กอนุบาลในเด็กประถมเยอะมากนะครับซึ่งเราใส่ตัวอักษรเข้าไปเนี่ยเราสามารถให้เขาดีไซน์การเรียนภาษาอังกฤษได้เลยอย่างเช่นตัว V เนี่ยเด็กเขาก็จะรู้เลยตัว V
1: อ
0: ๋
1: อเดินเป็นตัว V
0: เดินเป็นตัว I เขาก้าวขึ้นไปแล้วก็แยกเป็นตัว T อย่างเงี้ยนะครับเป็นตัว I อย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าเด็กเรียนภาษาอังกฤษแล้วให้สะกดชื่อวันนี้ได้เลยตอนนี้ครูภาษาอังกฤษครูคณิตศาสตร์ใส่ตัวเลขเข้าไปกลายเป็นเด็กเรียนรู้แบบเหมือนกับคอสเวิร์ดนะฮะตอนนี้เอาไปบูรการกับเด็กอนุบาลเด็กประถม
1: อ๋อแสดงว่าสามารถพัฒนาสมองได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะ
0: แล้วเราก็ไปใช้กับเด็กพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองหรือพวกเด็กออทิสติก
1: แล้วตาราง9ช่องนี้มีการประเมินเราไหมคะว่าอาจารย์ว่ามี
0: เท่าที่ติดตามคนที่เอาไปใช้เนี่ยนะครับโดยทางพฤตินัยนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยก็เจ้าตัวก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นแล้วจำอะไรได้มากขึ้นนะครับอย่างที่ทุกเย็นเราเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยก็จะมีเข้ามามากมายนะครับมาฝึกพวกนี้นะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์ช่วยดีมอนสเตทให้ฝนดูได้อีกทีได้ไหมคะ
0: ได้ครับต่อไปนี่เป็นท่าที่เราดีไซน์มาในกีฬาหลายอย่างแล้วก็ใช้บริหารสะโพกสำหรับคนทั่วไปใช่ไหมคุณหมอก็ทำเร็วขึ้นได้เลยเนี่ยถ้าจะทำพอเราเปิดเพลงมันก็เป็นการ
1: เหมือนเต้นบีบอยเลย
0: ใช่ฮะหลักง่ายๆอ่ะเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ยืนที่ช่องนี้ก่อน
1: ค่ะ
0: ไขว้เท้าซ้ายมาหลังขวาขยับมาครับในช่องนี้ซ้ายกลับขึ้นไปขวาไขว้ซ้ายข้างมันนี่คือการสร้างแผนที่สมองใหม่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เราสร้างโมเดลให้สมองทำงานใหม่เลยพอได้ปั๊บคุณหมอก็เริ่มเห็นไหมแป๊บเดียวได้แล้วเห็นไหมพอโมเดลมันได้ปั๊บมันก็ได้ทีนี้พอเราไปใช้เนี่ยคุณหมอจะพบเลยว่าคุณหมอจะสามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายมากเลยแล้วจะไม่เสียการทรงตัวได้ง่ายเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราจะเห็นบุคลิกเปลี่ยนหมดเลยเรายืนดันได้เลยว่าที่เราฝึกเอาไปอบรมเนี่ยปรากฏบุคลิกเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับเขาบอกโอ้โหเขาไม่เคยทำได้อย่างนี้เขาไม่เคยทรงตัวได้อย่างนี้แล้วเวลาเขาเสียหลักเนี่ยเขาปรับตัวเองได้เร็วมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเห็นว่าเราต้องมีสมาธิตลอดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: สมาธิหลุดไม่ได้เลยถ้าหลุดก็คือผิดให้เราเห็นทันทีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอย่างนี้นะใช่คนที่คนผู้สูงอายุก็น่าจะได้ประโยชน์มาก
0: เลยครับตอนนี้ผู้สูงอายุพอมาฝึกกับเราเนี่ยสนุกมากเลย

0: ค่ะอาจารย์เราที่หมอทําได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะประเมินตัวเองได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็เราดูจากตัวเองหนึ่งความเร็วที่เราทำเราทำได้เร็วขึ้นไหม
0: แล้วถูกไหมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แม่นยำไหมเห็นว่าพอสมองบันทึกข้อมูลได้หมดเนี่ยความแน่นอนแม่นยำจะตรวจสอบได้เลยนะครับจากเด็กตาเนี่ยการวางเท้าของเขาเนี่ยจะแม่นมากเลยในตำแหน่งเดิมตลอด
0: ก็เป็นการฝึกสมองของเราไปได้ตลอดเวลา
1: ใช่ฮะแล้วก็เป็นการครีเอทีฟให้สร้างพัฒนาการคิดเองสร้างเองเหมือนเราทำกันพวกแบบเราบอกอยู่คิดเองหรือบางทีอาจารย์บอกวันนี้เราไม่รู้จะสอนอะไรแล้วให้อยู่สอนบ้างจริงๆเราต้องการประเมินเขาว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาทำได้ไหมเขาก็เป็นผู้สอนเราก็ทำตามเราก็เหมือนเป็นนักเรียนอ่ะเขาว่าไงมันก็ทำให้เรารู้ทันทีว่าสิ่งที่เราสอนไปเขาสามารถจดจำได้เขาสามารถนำมาใช้ได้แล้วเขามาบอกกล่าวเราได้มันก็เป็นการประเมินอย่างนึง

0: แล้วต้องฝึกบ่อยแค่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็จริงๆพวกนี้เราใช้เวลาสั้นๆครับฝึกวันละเล็กละน้อยเก็บไปเรื่อยได้นะเพราะมันไม่ต้องใช้เวลานานนะครับสมมติว่าอยากจะฝึกรูปแบบใดก็มาฝึกแล้วเราก็ทำให้จากช้าไปเร็วแล้วก็เร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นแล้วเอาหลักข้อไหนมาสมมติเราขวานำเราก็ขวาก่อนแล้วก็ทำให้เร็วซ้ายนำเราก็ซ้ายก่อนหรือขวาสลับซ้ายเราก็เปลี่ยนเท้าม
0: ันทำให้ฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนาน
1: ที
0: ่ฝึกสมองมาก
1: เราสามารถชวนคนที่เราสนิทอย่างในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมันก็สามารถจะนำไปใช้กับนักเต้นลีลาดระดับทีมชาติจับคู่กันเลยทำสเต็ปนะสามารถออกแบบท่าเต้นต่างๆได้เยอะแยะเลย
0: ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะคะเดี๋ยวฝนขออนุญาตฝึกตารางก้าวช่องต่อก่อนนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้องฝึกเร็วความเร็วมากขึ้น
1: เราต้องตัววีตัวใหญ่มากครับขยับไปทำเล็กสลับใหญ่ทำตัวเล็กสลับตัวใหญ
0: ่
1: ได้เลย

0: ฝนไปเรียนวิธีการฝึกสมองแบบตาราง9ช่องมาสนุกมากเลยค่ะคุณยอดเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สนุกดีนะครับมีเทคนิคต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับทำให้เราได้รู้ว่าเราจะป้องกันโรคสมองเสื่อมยังไงบ้างแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะสามารถที่จะตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเราได้ด้วยนะคร
0: ับ ดีเลยค่ะค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมนะคะจะนำเทคนิคต่างๆที่เรานำเสนอไปเนี่ยไปใช้ในการบริหารสมองต่อไปนะคะ
1: ครับสมองของเราเองนะครับเราก็ต้องดูแลปกป้องด้วยตัวของเราเองครับ
0: และในสัปดาห์หน้าเราจะมารวมกันเป็นสมาคมคนรักสมองกันนะคะ
1: แล้วก็กลับมาอัปเดตเรื่องของโรคสมองเสื่อมทั้งในและต่างประเทศได้ในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสารการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหน

0: ้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทีมงานพร้อมถ่ายค่ะ
1: นี่คืออ
0: าหารของเซตวันนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคุยไปกินไปเนาะตอนถ่ายคอนเทนต์
1: จะดีเหรอ Brainstorm วันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่ทำร้ายสมองนะ
0: อุ้ยแต่เราก็กินทุกวันไหมอาจารย
1: ์เออพ่อไปก็กินทุกวันนะ
0: พูดไปอย่างเดียวก็ได
1: ้พูดอย่างเดียว
0: แต่ว่าแบบหยิบโชว์นิดนึงโชว์กล้อง
1: อย่าลืมดูรายการด้วยนะเรา
2: ได้ค่ะ อาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: ให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
3: 3 4 5และ6เฮ้ย
2: สมองตายเลยดีกว่า ใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มหมวดอาหารพลังงานสูงอาจารย์เต้รู้ไหมคะว่าอาหารพลังงานสูงเนี่ยจะทำให้สมองเราแย่ลงยังไง
1: อ้าวสมองต้องการพลังงานอะถ้าอาหารนั้นมีพลังงานสูงมันจะไม่ดีต่อสมองเหรอครับ
2: จะเห็นว่าอาหารที่ให้พลังงานสูงสุดคืออาหารประเภทไขมันดังนั้นอาหารพลังงานสูงที่ทำลายสมองคืออาหารกลุ่มที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดูอันแรกก่อนเลยค่ะหมูปิ้งนะคะณปัจจุบันจะไม่ใช่หมูปิ้งแบบเดียวล้วนๆจะเป็นหมูปิ้งแบบติดมันค่อนข้างเยอะหมูปิ้งหนึ่งไม้อาจารย์เต้คิดว่าพลังงานประมาณเท่าไหร่คะ
1: ก็จะเดาว่าสักประมาณสัก50อ่ะ
2: ก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะคะอาจจะต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่ง1ไม้นะคะก็จะให้พลังงานถึง100กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วปกติซื้อเท่าไหร่คะ
1: 3
2: ไม้ก็เท่ารอบไปแล้ว300กิโลแคลอรี่เลยนะคะแล้วก็ไขมันในนี้เนี่ยก็จะเป็นไขมันที่แบบจะเห็นว่าเป็นมันหมูค่อนข้างเยอะนะคะไขมันต่อ1ไม้เนี่ยถึง9กรัมเลยนะคะเท่ากับน้ำมันถึง2ช้อนชาเลยนะคะ
1: โอ้โหมันอยู่ในนี้
2: ใช่เลยค่ะ
1: 2ช้อนชา
2: ใช่เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีไขมันถึง135เลยในนี้นะคะ
1: พอพูดถึงหมูปิ้งก็จะนึกถึงไส้กรอกอีสานย่างเลยอ่ะเพราะมันปิ้งๆย่างๆเหมือนกันอันนี้ก็หน้าตาดูน่ากินว่าละกินง่ายด้วย
2: ไส้กรอกอีสานเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มในเรื่องของเนื้อสัตว์ถือว่าเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปนะคะถ้าเป็นขนาดนี้นะคะประมาณ5ลูกหรือประมาณ50กรัมเนี่ยให้พลังงานสูงถึง234กิโลแคลอรี่เลยนะคะจะเห็นว่าสูงมาก
1: ลูกเล็กแค่นี้นะ
2: ใช่เลยค่ะเพราะว่าในไส้กรอกอีสานเนี่ยจะมีไขมันผสมมากกว่าร้อยละ50เลยมันทำให้50กรัมหรือประมาณ5ลูกเนี่ยมีไขมันถึง21กรัมเท่ากับน้ำมันประมาณ4ช้อนชาเลย
1: เยอะกว่าหมูปิ้งหนึ่งไม้อีกไส้กรอกอีสานก็ย่างเนาะหมูปิ้งมันก็ปิ้งมันก็ย่างมันจะมีผลเสียยังไงกับสมองด้วยไหมครับ
2: มีผลเสียแน่นอนเลยค่ะปิ้งย่างจะเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดสาร AGE ซึ่งสารตัวนี้

0: ถามว่ามีผลเสียยังไงสารตัวนี้เป็นสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้เกิดการอักเสบที่เซลล์ประสาทก็จะยิ่งซ้ำเติมทำให้ความเสื่อมของสมองเรายิ่งรุนแรงมากขึ้นทับกับไขมันอิ่มตัวเข้าไปอีกนะคะแล้วเฟรนช์ฟรายก็เป็นอีกกลุ่มอาหารพลังงานสูงเป็นของทานเล่นที่พลังงานไม่เล่นเลยนะคะจริงๆเฟรนช์ฟรายเนี่ย70กรัมถึง100กรัมเนี่ยพลังงานเฉพาะเฟรนช์ฟรายนะคะ345กิโลแคลอรี่เลยอันนี้ยังไม่ได้จิ้มอะไรเลยนะคะ
1: ยังไม่ได้จิ้มอะไรอีก
0: ใช่และปัจจุบันเริ่มจิ้มซอสมะเขือเทศเนี่ย2ช้อนโต๊ะให้พลังงาน40กิโลแคลอรี่แต่เราไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีซอสชีสเข้าไปแล้วเราก็จิ้มเข้าไปอีก2ช้อนโต๊ะของซอสชีสเนี่ย90กิโลแคลอรี่รวมกันเบ็ดเสร็จเนี่ยได้พลังงานเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยรวมแล้วเนี่ยไขมันเนี่ยประมาณ27กรัมถ้าตีเป็นช้อนชา6ช้อนชาเลยค่ะ
1: 6ช้อนชา
0: เคยได้ยิน661ใช่ไหมคะ661เนี่ยตัวน้ำมันไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อ1วันจะเห็นว่า
1: 1เซอร์วิ้ง1ที่ก็ไปแล้ว
0: รอบเดียวนี่เต็มโควต้าไปเลย
1: ครับ
0: อันต่อไป
1: อันต่อมา
0: อาหารไทยนะคะอาหารไทยก็จริงๆก็ไม่แพ้นะคะถ้าเป็นพวกแกงกะทิเนี่ยพลังงานสูงมากนะคะ
1: สูง
0: เพราะว่าแกงกะทิเนี่ยกะทิถือว่าเป็นกลุ่มไขมันแล้วก็เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยแน่นอนว่าไขมันอิ่มตัวเนี่ยมีผลต่อสมองของเราแน่นอน
1: ถ้างั้นแสดงว่าไขมันอิ่มตัวไม่ได้มีเฉพาะในเนื้อสัตว์เท่านั้น
0: ใช่เลยค่ะ
1: จากกะทิก็มีเหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะกะทิของเราถือว่าเป็นไขมันอิ่มตัวจากพืชจานนี้เนี่ยเกือบ500กิโลแคลอรี่เลยนะคะถ้วยนี้ถือว่าพลังงานเนี่ยเต็มมากเลยค่ะแล้วก็ไขมันเกือบ25กรัมเลยถ้าตีเป็นน้ำมันประมาณ5ช้อนชาเลย
1: 5ช้อนชา
0: จริงๆโดยหลักการของการรับประทานอาหารนะคะว่าอาหารพลังงานสูงในมื้อหลักเนี่ยมันไม่ควรสูงเกินเท่าไหร่จริงๆถ้าเราเคยอ่านฉลากโภชนาการด้านหลังจะเห็นว่าพลังงานที่เขาแนะนำต่อวันโดยภาพรวมเนาะไม่ควรเกิน 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันดังนั้นในมื้อหลักเนี่ยไม่ควรเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื
1: ้อ
0: ดังนั้นถ้าอาหารอะไรที่มันพลังงานเกิน600กิโลแคลอรี่ต่อมื้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารที่พลังงานสูงนะคะ
1: มาถึงอาหารหมวดที่2ครับอาหารที่มีโซเดียมสูงมีทั้งโจ๊กส้มตำแล้วก็สุกี้แห้ง
0: ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นเมนูที่เราน่าจะกินเป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่จะบอกว่าเอโซเดียมมันมีผลต่อสมองยังไงให้เราจัดลำดับดูสิคะว่าเมนูไหนมีโซเดียมเป็นอันดับที่1สูงที่สุดรองลงมาและก็น้อยที่สุดค่ะ
1: อันดับ1ของผมส้มตำปูปลาร้าอันดับ2เป็นโจ๊กตอนนี้หิวมากและสุกี้แห้งบวกกับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมเรียงอย่างไรลองเทียบกับผมดูนะคุณเอกครับเฉลยไหม
0: เฉลยเลยค่ะเกือบถูกนะคะ
1: มี
0: ถูกบางรายการ
1: อ
0: ันแรกเลยนะคะสำหรับส้มตำปูปลาเนี่ยพบว่า1จานเนี่ยโซเดียมถึง 2,900 มิลลิกรัมเลยดังนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเยอะไปไหมเยอะนะคะเพราะว่าหนึ่งเราต้องการโซเดียมตามคำแนะนำเพื่อไม่ให้โซเดียมส่งผลเสียต่อร่างกายคือไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัม
1: ไม่ควรเกิน 2,000
0: มิลลิกรัมเนี่ยเราเจอไปมื้อเดียว1จานเราเข้าเต็มโควต้าแล้วแถมเกินด้วยซ้ำนะคะ
1: มันมาจากไหนละโซเดียมตั้ง 2,900 มิลลิกรัม
0: โซเดียมจากส้มตำปูปลาเนี่ยแน่นอนว่าปลาร้าแน่นอนเป็นองค์ประกอบที่มีโซเดียมเยอะเลยแล้วก็มีใส่อะไรอีกคะน้ำปลา
1: น้ำปลา
0: และแน่นอนว่าอาหารอีสานเนี่ยมักจะเติมเข้าไปอีกเพื่อให้ลดกลมกล่อมหรืออูมามิคือผงชูรสแถมปูเค็มถ้าใครกินด้วยเนี่ยตัวปูเค็มก็จะมีโซเดียมเยอะเหมือนกันหนีไปไม่ได้เลยในปริมาณโซเดียมที่เยอะสำหรับจานนี้สำหรับจานที่2อาจารย์เต้บอกว่าเป็นโจ๊กนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปนะคะอันนี้ยังไม่ถูกนะคะเพราะว่าลำดับที่2ของเราจะต้องเป็นจานนี้ค่ะ
1: โอ้โหจานนี้ที่ดู
0: ที่ดูเฮลตี้ที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามีผักนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตว์ดูเหมือนจะเฮลตี้เนาะแต่จริงๆแล้วจานนี้ถ้าเอาเฉพาะตัวสุกี้แห้งโดยยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพิ่ม
1: ยังไม่ได้ใส่น้ำจิ้มเพ
0: ราะเขาใส่มาแล้วนะคะในนี้เนี่ยตัวโซเดียม 1,500 มิลลิกรัมเลย
1: 1,500
0: เลยนะคะแต่โดยปกติแล้วจะเห็นว่าเวลาเขาให้มาแบบนี้เราเติมไหมคะ
1: เติมสิครับเขาให้มาแล้วอ
0: ย่าให
1: ้
0: แม่ค้าเขาเสียน้ำใจใช่ไหมคะเราก็เติมด้วยน้ำจิ้มสุกี้ต่อเลยแต่รู้ไหมคะว่า1ช้อนโต๊ะของน้ำจิ้มสุกี้เนี่ยมีปริมาณโซเดียมถึง280มิลลิกรัมถ้าใส่หมดถ้วยนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า2ช้อนโต๊ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดเราใส่ไปหมดแบบนี้เนี่ยจานนี้รวมแล้วเนี่ยน่าจะ 2,000 กว่าแน่นอน
1: นี่ก็แบบน้องๆของอันนี้เลยนะ
0: ใช่ใช่เลยค่ะ
1: และมาอันดับที่3
0: สุดท้ายค่ะเป็นโจ๊กนะคะตัวโจ๊กเนี่ยจะเป็นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปหรือว่าถ้าใครไม่รับประทานโจ๊กอาจจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จ

0: รูปก็ได้นะคะซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นอาหารแปรรูปนะคะอาหารแปรรูปเนี่ยถ้าในรูปแบบของโจ๊กเนี่ยกึ่งสำเร็จรูปเนี่ยก็จะประมาณ 1,300 มิลลิกรัมของโซเดียมนะคะแต่ถ้าเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็จะเป็น 1,500 ถึง 1,700 ดังนั้นถ้าในหมวดตรงนี้ถามว่าโซเดียมมันถือว่าเป็นอันดับสุดท้ายแต่ถามว่าโซเดียมน้อยไหมไม่น้อยนะคะเพราะถ้าคิดว่าเป็นโควต้าของปริมาณโซเดียมต่อวันก็กินไปมากกว่า 50% เลยนะคะ
1: ตอนนี้เรารู้แล้วว่าอาหารประเภทไหนที่มีโซเดียมอยู่เยอะแต่โซเดียมที่มันเยอะไปมันจะไม่ดียังไงล่ะครับ
0: การที่ได้รับโซเดียมมากเกินไปก็ทำให้ความดันโลหิตเราสูงหลอดเลือดเราเสียหายสมองแน่นอนว่าก็จะส่งผลเสียแน่นอนค่ะดังนั้นวิธีการกินก็คือเราพยายามกินอาหารที่มันไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมปรุงสุกใหม่ๆนะคะอะไรที่มีซอสมีเครื่องจิ้มต่างๆที่มีโซเดียมก็อย่าไปใส่เยอะนะคะเมนูของหวานก็เป็นเมนูที่ทุกคนชอบเนาะวันหนึ่งเราไม่ควรรับน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันน
1: ะคะ
0: ถามว่า6ช้อนชาบางทีเราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเราไม่ได้กินน้ำตาลถึง6ช้อนชานี่นะแต่จริงๆแล้วน้ำตาลมันแฝงอยู่ในอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันเดี๋ยวให้อาจารย์เต้ลองทายสิคะว่ายังไม่ใส่ไข่มุกลงไปเลยเอาเฉพาะชานมอย่างเดียวคิดว่าแก้วนี้มีน้ำตาลเท่าไหร่ใช้ช้อนนะคะเวลาเราบอกว่าไม่ควรเกิน6ช้อนคือไม่เกิน6ช้อนชาม
1: าทรงนี้แล้วแสดงว่ามันควรจะต้องสัก6แล้วล่ะเพราะเมื่อกี้เราพูดตัวเลข6ชงมาสักขนาดนั้นดูซิว่า
0: น่าจะประมาณ6ใช่ไหมคะ
2: 3 4 5และ6เฮ้ย
1: 6ช้อนชานี่มันเยอะขนาดนี้เลย
0: อันนี้ลองดูนะคะเดี๋ยวเอ็กซ์ขอเติมอีกสักหน่อยนะคะ
1: เติมอีกเหรอ
2: 7แล้วนะยังไม่พอ8ขอเถอะ8ขอยังเนี่ยยัง
0: 9ใช่ค่ะเฉพาะอันนี้นะคะ
1: เฉพาะแก้วนั้น9ช้อนชาเข้าไปแล้ว
0: ดังนั้นเนี่ยแค่ตัวชาอย่างเดียวเนี่ยโควต้าน้ำตาลเนี่ยเกินไปไกลแล้ว
1: แล้วยังเติมไข่มุกป๊อปเข้าไปอีก
0: ใช่เลยค่ะไข่มุกป๊อปเนี่ยมันมีน้ำเชื่อมข้างใน
1: สีสวยน่ากินมาก
0: 2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เอาแบบก๊อปปี้ร้านมาเลยที่เขาใส่ไข่มุกป๊อป
1: สุดยอดดูน่ากิน
0: พอใส่ไข่มุกป๊อปลงไปอีกเมื่อกี้เราบอกว่า
1: 9ช้อนชาผมให้ดูแล้วมันใสๆอ่ะให้อีกสัก2ช้อนอ่ะ
0: อาจารย์เต้เริ่มมีทักษะนะคะ
1: เริ่มมีทักษะ
0: 11ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะแก้วนี้เนี่ยจะเห็นว่าเรากินน้ำตาลไป11ช้อนชาค
1: ่
0: ะเอาโควต้า2วันไปบวกแค่มือเดียวเอง
1: ชานมไข่มุก11ช้อนชาโอ้โหเยอะขนาดนั้นถ้างั้นผมเอาทางเลือกใหม่นี่เลยน้ำอัดลม
0: น้ำอัดลม
1: มันน่าจะมีน้ำตาลน้อยกว่าอะ
0: แต่จริงแล้วโดยเฉลี่ยแล้วน้ำอัดลมไม่ว่าจะสีเข้มไม่มีสีหรือหลากสีเนี่ยมีปริมาณน้ำตาล7ช้อนชาก็จะมีการศึกษาเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบเป็นการศึกษาของคนในมาเลเซียนะคะก็เปรียบเทียบว่าในคนที่กินน้ำตาลน้อยกว่า6ช้อนชากับคนที่กินน้ำตาล8ถึง12ช้อนชาเนี่ยดูในเรื่องของความเสี่ยงต่อการถดถอยของสมองเนี่ยเสี่ยงถึง 3.3 ถึง 3.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่น้ำตาลปกติ6ช้อนชาดังนั้นเนี่ยในเรื่องของน้ำตาลกับสมองเริ่มมีข้อมูลมามากขึ้นแล้วว่ามันเริ่มส่งผลเสียต่อสมองของเราได้นะคะ
1: มาถึงเมนูสุดท้ายเลยนี่เลยคือฮันนี่โทสต์มันก็ไม่ได้ดูมีน้ำตาลใช่ไหมครับ
0: ถ้าโดยรวมตามแพทเทิร์นของเมนูฮันนี่โทสต์ที่เขาขายโดยปกติมีขนมปังที่ชุบด้วยเนยที่ข้นๆแบบนี้แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งแล้วก็มีไอศกรีมโดยรวมแล้วเนี่ยจานนึงเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาล 12-15 ช้อนชาเลยนะคะเมนูนี้เนี่ยต่อ1จานเนี่ยพลังงานไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลแคลอรี่พลังงานสูงน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวก็สูงสมองตายเลยดีกว่าใช่ไหมคะทำลายสมองแน่นอนนะคะ
1: คุณเอกครับเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่ผมยอมรับเลยนะว่าผมกินอยู่เรื่อยๆแล้วผมจะมีวิธีในการที่จะดูแลยังไงจะเลือกกินยังไง
0: ให้สังเกตอาหารที่เรากินก่อนอันดับแรกนะคะคือวัตถุดิบถ้ามันมีไขมันผสมมากเกินไปมีน้ำตาลที่มากเกินไปรวมถึงกระบวนการปรุงประกอบมีการใช้น้ำมันที่มากเกินแนะนำว่าในวันหนึ่งไม่ควรเกิน1ครั้งต่อวันมันจะช่วยลดการที่เราจะเกินทั้งในเรื่องของพลังงานไขมันและน้ำตาลไม่ให้มากเกินไปอันที่สองแนะนำว่าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างเช่นในพวกอาหารสำเร็จรูปที่เข้าเว็บได้เลยตรงนี้เนี่ยเขาพยายามปรับสูตรให้มันเหมาะกับผู้บริโภคมากขึ้น
1: พูดง่ายๆนะจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้มันจะมีผลร้ายต่อสมองก็ต่อเมื่อเราหยิบใส่เข้าปากเพราะฉะนั้นจะเลือกกินอะไรให้นึกถึงสมองของเราด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เลยค่ะอร่อยปากและอาจจะลำบากสมองใช่ไหมคะ
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มาถึงเวลาพอดีเป๊ะ
1: โอ้ยแต่นี่เป็นเวลาจะถ่ายค่ะจันเต้แล้วจันเต้กินข้าวเช้ามายังเนี่ยกินก่อนไหม
0: เสียเวลาจะกินทำไมเนี่ยกาแฟแก้เดือดก็อยู่แล้วเนี่ยผมกะเวลามาถึงก็เริ่มงานได้เลย
1: แต่วันนี้เนื้อหารายการแน่นมากนะจันเต้จะไหวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสคริปต์
0: สมองรูปร่างเพราะกาแฟนี่แน่นอนมาพร้อมมากเด็ดรายการนี้ชื่ออะไรนะอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอนเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
2: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหม
0: หลายๆคนนะครับมักจะเร่งรีบในช่วงเช้าแล้วก็ข้ามอาหารเช้าไปเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่กินกาแฟเพียงแค่แก้วเดียวครับ Brainstorm คุยเรื่องสมองให้เป็นเรื่องสนุกจะมาคุยกันว่าการข้ามอาหารเช้าหรือกาแฟเพียงถ้วยเดียวเนี่ยมันจะเพียงพอสำหรับการทำงานของสมองหรือเปล่าคุณเอ็กซ์ครับอาหารเช้านี่มันสำคัญต่อสมองขนาดไหนครับเนี่ย
2: จากการศึกษาจากวารสารของญี่ปุ่นนะคะก็พบว่ามีการติดตามของผู้สูงอายุไประยะเวลา6ปีเขาพบว่าที่รับประทานอาหารเช้ากับไม่รับประทานอาหารเช้าคนที่ไม่รับประทานอาหารเช้าเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมถึง4เท่าเลย หรือการศึกษาอื่นก็พบว่าเสี่ยงมากกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าดังนั้นอาหารเช้าถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญเลยค่ะดังนั้นกาแฟแก้วเดียวในแง่พลังงานอาจจะพอก็ได้ถ้าเกิดเป็นกาแฟหวานๆแต่ว่าคุณภาพอาหารเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะจะได้แต่น้ำตาลอย่างเดียวดังนั้นวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาหารที่เร่งรีบที่ไม่ดีต่อสมองของเรามาเป็นอาหารเช้าที่ช่วยบูสต์สมองของเรากันค่ะ
0: กลุ่มแรกครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตมันจะช่วยบูสต์พลังสมองไงครับเนี่ย
2: คาร์โบไฮเดรตถือว่าเป็นสารอาหารหลักที่สมองใช้พลังงานได้ไวและเร็วที่สุด
0: ในเช้าที่เร่งรีบครับหลายๆคนก็เลือกที่จะกินซีเรียลครับเพราะว่านี่คือคาร์โบไฮเดรตเลยครับ
2: ถามว่าดีไหมผ่านในแง่ของคาร์โบไฮเดรตแต่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่จะเห็นว่ามันมีหลากสีสันแล้วก็มีรสชาติที่มันมีความหวานเข้ามาแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบอาหารอื่นๆเลยแง่ของคาร์โบไฮเดรตที่มันขัดขาวขัดสีจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงซึ่งระดับน้ำตาลในร่างกายที่สูงเกินไปจะกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดของเราหรือคอร์ติซอลทำให้เช้าของเรามันอาจจะไม่สดชื่นอาจจะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่มันกระตุ้นน้ำตาลแล้วก็ในเรื่องของฮอร์โมนความเครียดเราได้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเจ้าอะไรมาแทนซีเรียลดีล่ะครับ
2: ถ้าอันนี้คือเป็นกลุ่มอาหารที่มันมีใยอาหารน้อยๆแล้วทำให้ระดับน้ำตาลเราเพิ่มสูงเร็วเกินไปดังนั้นสิ่งที่จะมาทดแทนก็ต้องเป็นกลุ่มอาหารที่มีใยอาหารเยอะหน่อยเราก็ต้องเอาข้าวโอ๊ตมาสู้กับซีเรียลข้าวโอ๊ตก็จะเป็นกลุ่มอาหารที่ง่ายเหมือนกันนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยจะมีใยอาหารที่สูงกว่าเป็นกลุ่มใยอาหารที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้ไม่ไปกระตุ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดแล้วนอกจากตัวข้าวโอ๊ตแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกคีนัวหรือว่าพวกถั่วเมล็ดแห้งเช่นถั่วแดงก็ได้นะคะซึ่งก็นำมาเป็นมื้อเช้าที่จะเติมเต็มตัวใยอาหารแล้วก็ช่วยดูแลความเครียดของเราได้เลยค่ะ
0: อันนี้เตรียมไม่ยากเนาะสามารถที่จะใช้น้ำหรือใช้น้ำนมแทนได้ไหมครับ
2: ได้เลยค่ะเพราะจะเห็นว่าเมนูนี้จะมีแค่คาร์โบไฮเดรตแต่ว่าการเติมเต็มพวกมื้อเช้าตัวโปรตีนก็สำคัญโปรตีนที่จะกินคู่กับข้าวโอ๊ตได้ก็จะเป็นพวกนมจะเป็นนมจืดก็ได้นะคะหรือบางท่านเนี่ยเติมในส่วนของผลไม้ลงไปก็ได้เช่นพวกเบอร์รี่ต่างๆนะคะหรือว่าแอปเปิ้ลหรือว่าพวกองุ่นก็ได
0: ้หลายคนครับเลือกที่จะกินโจ๊กซองหรือว่าโจ๊กสำเร็จรูปมันไม่ดีต่อสมองไงครับเนี่ย
2: สำหรับโจ๊กซองจะเด่นในเรื่องโซเดียมซึ่งโซเดียมที่สูงแบบนี้เนี่ยจะทำลายสมองของเราได้เพราะมันทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปสู่สมองเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ทำให้สมองเราต้องการออกซิเจนต้องการเลือดไปเลี้ยงก็ไปได้ไม่เต็มที่ก็อาจจะไม่บูสต์สมองในช่วงเช้าได
0: ้ที่บอกว่าโซเดียมสูงนี่มันสูงสักขนาดไหน
2: ถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วอาจารย์เต้คิดว่ามันประมาณสักกี่ช้อนชาดีคะ
0: ให้เต็มที่1ช้อนชา
2: อาจารย์เต้ประเมินได้ต่ำกว่าความเป็นจริงมากเลยนะคะโจ๊กซอง1ซองเนี่ยถ้าเทียบกับน้ำปลาแล้วเท่ากับประมาณ3ช้อนชาเลยค่ะถือว่ากินแค่ซองเดียวก็อาจจะหมดโควต้าสำหรับปริมาณโซเดียมใน1วันเลย
0: มีตัวเลือกไหมครับว่าถ้าไม่ไปที่โจ๊กซองเนี่ยกินอะไรดี
2: ถ้าไม่เป็นโจ๊กอาจจะเป็นข้าวต้มปลานะคะข้าวต้มปลาเนี่ยคล้ายๆกับโจ๊กเลยเพียงแต่ว่ามันจะมีองค์ประกอบอาหารที่มากขึ้นในแง่ของการดูแลสมองของเรามีคาร์โบไฮเดรตจากข้าวแล้วก็จะมีเนื้อปลาที่เป็นปลากระพงซึ่งเป็นปลากลุ่ม

0: ที่มีโอเมก้า3สูงถามว่าโซเดียมเนี่ยแตกต่างกันมากมั้ยถ้าเกิดเราไม่ซดน้ําเนี่ยก็จะมีปริมาณโซเดียมไม่ได้เท่า3ช้อนชาแต่งั้นมันอยู่ที่วิธีการกินเพราะว่าโจ๊กซองเนี่ยเราหลีกเลี่ยงการไม่ซดน้ําไม่ได้
1: ถ้าโจ๊กเนี่ยถ้าจะแยกน้ํา
0: แยกน้ําไม่ได้
1: ต้องใช้ผ้าขาวบางกรองออกแล้วล่ะ
0: ใช่เลย
1: ทีเนี้ยเราจะเลือกปลาชนิดไหนดีครับว่าเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพเรา
0: จริงๆปลาไทยที่เป็นปลาทะเลหรือปลาน้ําจืดเนี่ยที่มีโอเมก้า3สูงเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นปลากระพงขาวปลาจะระเม็ดปลาสำลีปลาช่อนปลาสลิดปลาทูนะคะ
1: สารอาหารกลุ่มที่2ครับโปรตีนมันช่วยบูสต์สมองยังไงครับ
0: โปรตีนถือว่าเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ให้พลังงานแต่บทบาทสำคัญต่อการดูแลสมองเนื่องจากตัวโปรตีนจะกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารสื่อประสาทที่ดูแลสมองของเราดังนั้นการขาดโปรตีนในมื้อเช้าก็อาจทำให้สมองของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่เลยค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นหลายๆคนนะฮะเลือกที่จะกินไส้กรอกไข่ดาว
0: เป็นเบรกฟาสต์เลยใช่ไหมคะ
2: กินมากแล้ว
1: โอ้โหดูเลยมันดีไหมครับ
0: ถ้าในแง่ของโปรตีนก็ดูเหมือนจะดีนะคะแต่จะเห็นว่าองค์ประกอบของอาหารจานนี้เนี่ยจะเน้นการทอดอย่างเช่นไข่ดาวทอดก็ใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวส่วนไส้กรอกก็จะเป็นเนื้อสัตว์กลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูงสองกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีผลทำให้เกิดการอักเสบที่ระบบประสาทของเราทำให้สมองของเราเนี่ยถูกทำลายได้นั้นมื้อเช้าเป็นไส้กรอกและดาวก็จะเป็นมื้อเช้าที่อาจจะไม่ได้เฮลตี้ต่อสมองของเราและยิ่งใครที่รับประทานคู่กับเครื่องจิ้มต่างๆเช่นซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศก็จะเป็นกลุ่มของโซเดียมแน่นอนว่าทำลายสมองของเราก็แนะนำเป็นไข่ต้มนะคะไข่ต้มเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากตัวไข่ล้วนๆเลยซึ่งตัวไข่เนี่ยจะมีวิตามิน B หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็น B6 B9 B12 แล้วก็โคลีนที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทของเราบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าไส้กรอกเนี่ยเราถ้าเกิดเราอยากทานอะไรที่มันใช้เวลาน้อยๆมีอะไรทดแทนได้ก็อาจจะแนะนำเป็นขนมจีบแม้ว่ามันจะดูมีความเค็มอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าในแง่ของคุณภาพของโปรตีนแล้วก็พวกไขมันอิ่มตัวเนี่ยจะน้อยกว่าในกลุ่มของไส้กรอกมากเป็นขนมจีบกุ้งหรือจีบปูก็ได้ซึ่งเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำตรงนี้ก็สามารถตัดปัจจัยไขมันอิ่มตัวที่จะทำลายสมองของเราได้ค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนครับเวลาที่จะกินไข่เนี่ยกังวลครับว่าเอ๊ะมันจะเยอะไปหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยควรจะกินไข่ได้สักกี่ฟอง
0: จะต้องตอบแยกเป็น2กลุ่มถ้ากลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงไข่แดงทั้งฟองเนี่ยใน1สัปดาห์ไม่ควรเกิน3ฟองแต่ถ้าคนที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงใน1วันเนี่ยจะเป็นไข่สัก1ฟองได้เลยหรือว่าเราจะเลือกเป็นมื้อเช้าไข่สัก1ฟองก็ได้แต่ถ้าถามว่ามันเพียงพอไหมสำหรับปริมาณโปรตีนในมื้อเช้าต้องตอบว่าอาจจะยังไม่เพียงพออาจจะหาเนื้อสัตว์กลุ่มอื่นๆกินควบคู่กันไปได้ค่ะ
1: อีก1เมนูยอดฮิตเลยครับเวลาไปตลาดตอนเช้าเนี่ยถ้าไม่เป็นหมูปิ้งก็จะเป็นไก่ทอดครับอุดมด้วยโปรตีนแน่นอน
0: เป็นเมนูที่ช่วยดูแลสมองไหมดูเผินๆดูเหมือนจะใช่นะเพราะเป็นโปรตีนถ้าเป็นหมูปิ้งก็จะมีไขมันด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของความไม่เกรียมของอาหารปิ้งย่างส่วนไก่ทอดก็จะมีหนังไก่แล้วก็ชุบแป้งทอดจะเป็นกลุ่มน้ำมันที่มีไขมันที่ค่อนข้างเยอะและ2เมนูนี้เป็นโปรตีนก็จริงแต่เป็นโปรตีนที่อุดมไปด้วยไขมันอิ่มตัวนะคะแล้วก็ปิ้งย่างแบบนี้หรือว่าใช้น้ำมันทอดซ้ำแบบนี้เนี่ยก็จะมีสารที่ว่าเป็นอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราแนะนำเป็นสลัดไก่อบนะคะหรือว่าจะไก่นึ่งก็ได้นะคะกับน้ำสลัดน้ำใสนะคะเพราะว่าตัวไก่เนี่ยก็จะเป็นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำสำหรับผักสลัดเนี่ยถ้าให้แนะนำก่อนเลยว่าต้องเป็นหลายๆสีนะคะเพราะผักหลายสีเนี่ยจะช่วยให้เราได้รับสารพฤกษเคมีสารพฤกษเคมีจากผักหลากหลายสีจะช่วยป้องกันในเรื่องของสมองของเราช่วยต้านอนุมูลอิสระที่จะทำลายเซลล์สมองของเราแล้วก็ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลทำให้สารความเครียดของเราไม่ให้มากเกินไปได้ค่ะ
1: เรามีสลัดไก่นึ่งทดแทนไก่ทอดแล้วหมูปิ้งหมูย่างจะเอาอะไรมาแทนดี
0: เราก็เป็นหมูอบหมูอบเนี่ยก็สามารถจะแทนในกลุ่มของหมูปิ้งได้จะเห็นว่าเนื้อหมูอบเนี่ยจะไม่ได้มีไขมันอิ่มตัวที่เยอะนะคะหมูอบก็จะตัดปัจจัยในเรื่องของความไม่เกรียมที่จะเป็นสารอนุมูลอิสระที่ทำลายสมองของเราซึ่งก็จะได้รับโปรตีนแล้วก็ดีต่อสมองของเราด้วยค่ะ
1: ถ้าอยากจะทำหมูอบเนี่ยครับคุณจะเลือกใช้หมูส่วนไหนดีครับ
0: เอาส่วนที่มันติดมันน้อยที่สุดนะคะก็จะทำให้เราตัดปัจจัยเรื่องไขมันอิ่มตัวออกไปได้ก็จะดีต่อสุขภาพหรือเนื้อไก่ก็ตามก็เลือกส่วนที่ไม่ติดหนังติดมันซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยดูแลสมองของเราได้ได้รับโปรตีนไปเต็มๆเลยค่ะ
1: กินอาหารเช้ากันแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยเครื่องดื่มครับพี่เนครับ
0: ใช่เลยค่ะที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นน้ำเปล่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยมีน้ำเป็นองค์ประกอบถึง 70%

0: เลยรวมถึงสมองของเราถ้าขาดน้ำก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลยยิ่งตอนเช้าถ้าใครตื่นเช้ามาแล้วขาดน้ำเนี่ยสมองเบลอแน่นอนดังนั้นน้ำเปล่าเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุดที่ควรจะรับประทานในวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็8แก้วต่อวันนะคะหรือว่าถ้าใครมีข้อจำกัดเรื่องการจำกัดน้ำก็อาจจะต้องดูตามคำสั่งแพทย์ค่ะ
1: ที่ผมอ้าวเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณเอ็กพูดถึงน้ำเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้กาแฟมาแล้วครับกาแฟนี่มันดีต่อสมองไหมครับ
0: ดีต่อสมองไหมคาเฟอีนทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นแต่ถ้ากาแฟของเรามีนมข้นหวานมีน้ำตาลนะคะ
2: นี่เลย
0: บูสมองดีเลยใช่ไหมคะ
2: บูสมองเลยครับทั้งหวานทั้งมัน 100%
0: กาแฟมีน้ำตาลเยอะแบบนี้เนี่ยแทนที่จะบูสมองอาจจะทำให้เราเครียดได้เพราะว่าคอร์ติซอลเราอาจจะหลั่งได้ถ้าเรารับน้ำตาลมากเกินไปถ้าแนะนำให้เปลี่ยนจากกาแฟที่หวานมันแบบนี้ก็อยากจะเป็นกาแฟดำก็จะดีที่สุดในการที่ยังจะได้คาเฟอีนจากกาแฟแต่ว่าเราไม่ได้น้ำตาลจากนมข้นหวานหรือน้ำตาลทรายที่ใส่เข้าไปสำหรับใครที่ยังไม่คุ้นชินกับกาแฟขมๆแบบนี้เราก็ยังมีช่วงที่ยังสามารถเติมน้ำตาลได้ในวันหนึ่งไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันดังนั้นถ้าเป็นกาแฟเนี่ยคำว่าหวานน้อยก็คือไม่ควรเกิน2ช้อนชาหรือประมาณ1ปั๊มถ้าซื้อตามร้านค่ะทั้งวันเนี่ยเราไม่ควรกินกาแฟเกิน3แก้วต่อวันเพราะปริมาณคาเฟอีนที่เกิน400มิลลิกรัมจะกระตุ้นสมองมากเกินไปแล้วก็มีผลเสียต่อร่างกายด้วยค่ะ
2: เปลี่ยนไปอันนี้ดีกว่านี่เลยโกโก้เย็นหวานมัน
0: หวานมันเลยสมองตื่นแน่นอนเพราะตื่นด้วยน้ำตาลใช่ไหมคะอาจารย์เต้ทราบไหมคะว่าแก้วหนึ่งเนี่ยมีน้ำตาลมากน้อยเท่าไหร
1: ่
0: คะ
1: ใช่เลย5ช้อนชา
0: อันนี้แบบให้แบบปราณีใช่ไหม
1: ปราณี
0: หนึ่งแก้วเนี่ยมีน้ำตาล 11-12 ช้อนชาเลยนะคะแก้วเดียวนี่เอาโควต้าของพรุ่งนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเครียดต่อสมองแล้วก็ทำให้น้ำหนักเราขึ้นได้เหมือนกัน
1: มีตัวเลือกแทนสำหรับวันนี้ไหมครับเนี่ย
0: ก็แนะนำว่าเราก็ควรจะกินนมที่มันเป็นโปรตีนแนะนำเป็นนมรสจืดเป็นนมพร่องมันเนยหรือขาดมันเนยหรือว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือนมจากพืชก็ได้ค่ะที่หวานน้อยหรือไม่มีน้ำตาลเลยก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้ทั้งโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพสมองแล้วก็ตัดในเรื่องของน้ำตาลที่มากเกินไปได้ค่ะ
2: เอาแบบนี้เลยที่ทุกคนบอกว่ามันจะดีต่อสุขภาพครับนี่เลยน้ำผลไม
0: ้น้ำผลไม้เราคิดว่าอีกมันน่าจะดีต่อสุขภาพใช่ไหมคะเพราะมันน่าจะมาจากผลไม้เป็นหลักแต่น้ำผลไม้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะเต็มไปด้วยน้ำตาลที่ค่อนข้างเยอะรวมทั้งถ้าเป็นน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่ 100% เนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลที่เติมเข้าไปที่มีผลต่อระดับน้ำตาลค่อนข้างมากก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้คั้นสดก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่าก็ดีกว่านิดนึงในแง่ของมันไม่ได้เติมน้ำตาลเข้าไปเพิ่มแต่ในแง่ของโดยมวลรวมของปริมาณน้ำตาลในน้ำผลไม้คั้นสดหรือน้ำผลไม้แบบบรรจุกล่องเนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแนะนำว่ารับประทานเป็นผลไม้ที่เป็นลูกจะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าน้ำส้ม1แก้วต้องใช้ส้มถึงประมาณอย่างต่ำ3ผลซึ่งเท่ากับว่าเราจะได้รับปริมาณน้ำตาลจากผลไม้ที่มากเกินไปนอกจากในเรื่องของใยอาหารที่เราจะได้จากผลไม้สดแล้วเนี่ยในเรื่องของวิตามินที่มันเซนซิทีฟหรือว่ามันไวต่อการเสื่อมสลายก็คือวิตามินซีในผลไม้ที่เราคาดหวังว่าอยากจะได้เพื่อดูแลสมองถ้าเป็นผลไม้แบบสดแบบนี้เราก็จะได้อย่างเต็มที่สำหรับวิตามินซีในผลไม้ที่เราได้หรือจากวิตามินซีจากอาหารเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการสร้างสารกาบาที่ดูแลสมองของเราได้ค่ะ
1: นี่เหรอส้มเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะ
0: ใช่เลยค่ะสำหรับอาหารที่ควรเลี่ยงในมื้อเช้า3ประเด็นสำคัญก็คืออาหารที่มันหวานจัดมันจัดแล้วก็เค็มจัดเกินไปซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้อาหารมาทำลายสมองของเราได้ค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะรายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามทางพระพุทธศาสนาเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะฮะวันนี้นะท่านผู้ชมครับประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาค่ะความยั่งยืนในพระพุทธศาสนาก็ขึ้นกับแนวทางปฏิบัติของเราที่เห็นกันในปัจจุบันด้วยนะฮะแล้วก็มีคำหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีผักบุ้งทฤษฎีผักบุ้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคือทฤษฎีอะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ทฤษฎีผักบุ้งมีอยู่ที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์นี่แหละค่ะที่จังหวัดนนทบุรีแต่ที่มาความสำคัญตลอดจนทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยนะฮะนำมาใช้ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาตลอดจนพี่น้องประชาชนน่าสนใจยิ่งกว่านะคะฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระราชวัตรธรรมพาณีหรือว่าหลวงพ่อสง่าเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อเมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: ขอทุกท่านที่ชมรายการธรรมะ
0: ของเราในวันนี้นะคะ
1: นะ
0: พุทธธรรมนำปัญญานะเจ้าค่ะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะขอเมตตาหลวงพ่อนะคะเป็นที่มาจากคำว่าทฤษฎีผักบุ้งค่ะหลวงพ่อ
1: คือถ้าเราใส่ใจกันเราจะพบว่าเราเนี่ยชีวิตสูญเปล่าไปกับเรื่องของการทำอะไรเพียงแค่ขอได้ผ่าน
0: ขอได้ผ่าน
1: ชั่วคราวครั้งคราวถ้าโครงการก็เป็นโครงการเฉพาะ3วัน5วันถ้าเป็นเรื่องของการจัดอยู่ในบ้านในช่องก็จะมีแต่เรื่องของว่าทำเพียงขอให้สิ่งนั้นได้ผ่านเลยเราต้องสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งเวลาสูญเสียทั้งทรัพย์สินสูญเสียทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกว่าได้มีส่วนทำรู้สึกว่าเราคือผู้ที่ได้มีส่วนในการทำกิจกรรมนั้นๆเสนอหน้าแต่ไม่ค่อยเสนองาน
0: หลวงพ่อจะบอกว่าเหมือนผักชีโรยหน้าเหรอเจ้าคะ
1: ก็เราก็เห็นกันอยู่ผักชีนี่อาจจะดูสวยในเวลาที่ใส่กับข้าวต้มแต่ว่าเขาเอามาใช้นี่ก็ต้องถอนทางต้นมานะไม่มีสิทธิ์ในการที่ต้นนั้นจะเจริญงอกงามได้งั้นเราเห็นภาพเหล่านี้แล้วคนก็พูดกันอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้ายังทำผักชีโรยหน้ากันอยู่เนี่ยความมั่นคงจะไม่มีดังนั้นเห็นภาพตรงนี้จึงขอให้วัดนี้จงวัดปรับความเป็นอยู่หรือการคิดการกระทำอะไรต่างๆให้สมกับที่เราเป็นผู้นำในเรื่องของจิตวิญญาณคนเนี่ยก็ขอเน้นเรื่องคำว่าทฤษฎีผักบุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: ในทฤษฎีผักบุ้งเนี่ยเราจะให้ดูตั้งแต่เรื่องของระดับใต้ดินระดับบนดินและระดับบนอากาศ
0: ใต้ดินบนดินบนอากาศคืออะไรเจ้าคะหลวงพ่อ
1: นี่คือสิ่งที่ต้องเอามาทำให้ได้ถึงถ้าเราตั้งใจทำให้ได้เราจะพบว่านี่คือเราไม่ใช่ทำเพียงแค่ชั่วคราววัดชลประทานพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าถนนข้างนอกเนี่ยเป็นเมตรนะ
0: อ๋อถนนสูงกว่าวัด
1: สูงกว่าวัดนะเพราะวัดมันไม่ได้ยกขึ้นได้เนี่ยถนนมันยกขึ้นเพื่อกันน้ำแต่ในวัดมันก็ต่ำพอฝนตกมันจะท่วมนั้นเราทำยังไงอ่ะที่จะต้องจัดการเอาทฤษฎีผักบุ้งมาเราก็ต้องดูว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องไปไหนโดยเฉพาะวัดชลประทานไม่มีสักหยดเดียวที่จะไหลออกนอกวัดโดยไม่ใช้ระบบก็เลยให้ถนนเนี่ยทุกสายเนี่ยเป็นที่รับน้ำข้างล่างเนี่ยเป็นท่อส่งน้ำ
0: หมายถึงถนนทุ
1: กสาย
0: ภาย
1: ใน
0: วัดชลประทานข้างล่างจะเป็นท่อส่งน้ำ
1: ส่งน้ำหมดเลยเพราะโดยปกติเขาออกแบบกันก็คือทำถนนแล้วก็คูประมาณราว60เซน
0: แล้วก็เป็นท่อฝัง
1: ไม่คูสองข้างสองข้างแล้วพื้นที่ มันมากมายแล้วไปลงในครูเนี่ยมันจะพาไปได้ยังไงอ่ะ
0: ไม่น่าจะพอนะ
1: ก็ใช่ก็เลยจัดการเมื่อมีการปรึกษากับฝ่ายชลประทานเขาจะพบว่าน้ำในเนี้ยปีหนึ่งฝนตกเท่าไหร่แล้วมันจะเข้ามารวมเป็นมวลน้ำในเท่าไหร
0: ่เจ้าค่ะ
1: นั้นถ้าอยู่ในคูไม่พอเราก็จัดการบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ท่อส่งน้ำอยู่ใต้ถนนแล้วก็มีบ่อรับน้ำไปเป็นช่วงช่วงช่วงถ้าขับรถมาจะเห็นเป็นบ่อไอ้ตัวฝาเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนั่นคือที่น้ำลงทั้งหมดเลยนั้นน้ำมาเท่าไหร่ในวัดนี
0: ้ไม่มีท่วม
1: ไม่มีท่วมเสร็จแล้วทำไงมันส่งไปที่บ่อพร่องน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: พอส่งบ่อพร่องน้ำเราก็ต้องมีเครื่องที่จะต้องทำหน้าที่ของมันก็เรียกบ่อที่สูบน้ำ
0: เจ้าค่ะ
1: สามตัวพอฝนตกไปดับหนึ่งตัวนี้ถึงที่ที่ตัวนี้ทำงานแล้วพอทำงานเรื่อยปล่อยน้ำจะมามากขึ้นตัวที่สองทำงานพอน้ำมากขึ้นตัวที่สามทำงานส
0: ู
1: บพร้อมกันอัตโนมัติแล้วมันก็ส่งไปที
0: ่คลอง
1: บางตลาดคลองบางตลาดแล้วก็ส่งสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
0: เจ้าค่ะ
1: วัดจึงไม่ต้องเดือดร้อนทุกครั้งเป็นผักชีโรยหน้าอยู่เอาเดี๋ยวหาคนมาช่วยสูบออกอะไรออกไปเราถือว่านี่คืองานของเราอันที่สองคือเรื่องระบบไฟ
0: เจ้าค่ะ
1: ระบบไฟเนี่ยเราต้องยืนยันกันดีไหมว่าเราไม่ใช่อยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่จำอยู่แบบบ้านเช่า
0: ค่ะ
1: น่าเป็นห่วงบ้านเมืองขนาดนี้คือมาอยู่กันแบบบ้านเช่า
0: หมายความว่ายังไงเจ้าค่ะหลวงพ่ออยู่
1: ก็คืออยู่กันเพียง2เดือน2ปี3ปีแล้วก็ทิ้งภาระกันไปคนเจ้าของบ้านก็ซ่อมกันไป
0: ค่ะ
1: วัดก็เหมือนกันอย่าคิดว่าขอมาอยู่กันเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวให้เห็นเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้วัดได้อาศัยเราในสุดสายไฟที่เคยระเยะระยะในวัดเลยนะ
0: ค่ะไม่มี
1: หาดูดิหาดูว่ามีสักเส้นไหมเนี่ย
0: หลวงพ่อเอาลงใต้ดิน
1: ลงใต้ดินหมด
0: โอ้ทันสมัยมากเลยนะ
1: ลงใต้ดินลงมาไม่ใช่ที่นี้นะลงมาตั้งแต่วัดปัญญาตั้งแต่253838
0: เจ้าค่ะ
1: ทำมาตลอดแล้วก็มาถึงวัดนี้ก็ไม่รู้ขอลงใต้ดินแหละฉันเห็นตามถนนหนทางแล้วมันใจหายว่าเราทำไมมาทำแบบชั่วคราวกันอย่างนี้ชั่วคราวกันจนทั้งชั่วกันไปหมดมันไม่ไหวนั้นต้องเอาลงใต้ดินหมดอันที่สามคือที่จะลงสู่ใต้ดินเนี่ยระบบประปาระบบการทำน้ำสะอาดระบบอะไรหมดเราจัดการลงสู่ใต้ดินสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็เปิดใช้ได้นี่คืองานของเราว่าใต้ดินต้องลงไปดูแลว่าควรใช้อะไรกี่เรื่อง
0: โดยใต้ดินที่ลงไปดูแลนะฮะท่านผู้ชมถ้าเราสังเกตเห็นก็คือมีปัญหาอะไรปัญญาต้องมาแบบทันการแก้ทันทีเลยนะฮะจะไม่ปล่อยจนปัญหาใหญ่โตนะฮะ
1: นี่คือทฤษฎีผักบุ้งยิ่งทําแล้วก็ทําให้เราเรื่องอื่นได้คล่องตัวไม่ต้องมาเที่ยวภาวะประวงอยู่ตลอดเวลาประการที่สองคือบนดิน
0: บนดินเจ้าค่ะ
1: บนดินเราต้องมองออกว่าการใช้งานของวัดเนี่ยชาวพุทธเราขอเอาวัดเป็นศูนย์กลางนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อวัดเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องถือว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องได้ใช้ได้ประโยชน์เนี่ยมันต้องคุ้มกับคำว่ามีวัดเราจึงมีการดูแลนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์เนี่ยเด็กมาเรียน300กว่าคนเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรเขาอยู่ในฐานะเป็นสาสถาญาติเราจะดูแลเขาอย่างไร
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็จัดการที่ให้เขาได้เรามาดูเรื่องของคนที่มาบวชพุทธสาวกสวิกาสุขสวัสดิ
0: ์
1: ชาวพุทธเขาควรจะได้สิทธิในการเข้าหาธรรมไม่ใช่เพียงแค่รู้สึกว่าได้มีส่วนแห่งคำว่าเขาเข้ามาวัดเขาได้มาทำบุญแล้วทำไมพระเราบวชได้ล่ะทำไมชาวบ้านเขาบวชไม่ได้ล่ะเขาควรมีสิทธิในการที่ได้เข้ามาบวช
0: เจ้าค่ะ
1: บวชพระเขาควรมีสิทธิในการได้มาบวชเราก็ดูพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องดูแล แล้วก็ไม่ใช่มีเท่านั้นเราพบว่าคนเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงแค่บวชไม่ใช่มีแต่เรียนเขายังต้องใช้ชีวิตเริ่มต้นที่เรียกว่าสมรสวัดชลประทานใช้คำว่าธรรมสมรส
0: ธรรมสมรส
1: ธรรมสมรส
0: คืออะไรเจ้าค่ะ
1: ก็คือการมาเริ่มต้นการแต่งงานที่วัดเนี่ยมันได้ให้สติแก่เขาต้องมีการให้ธรรมะให้มีข้อปฏิบัติว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าที่ของสามีทำอะไรหน้าที่ของภรรยาทำไงพระเจ้าสอนไว้อย่างดีมาก
0: หลวงพ่อหมายถึงว่าเราสามารถมาจัดพิธีการแต่งงาน
1: ในวัดนี่แหละ
0: ที่วัดชลประทาน
1: วัดชลประทานได
0: ้อ๋อค่ะ
1: วัดชลประทานมีสถาบันปัญญาวิชาลัย
0: ค่ะ
1: งั้นสถาบันนี้ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องของผู้ที่มาใช้ประโยชน์กับวัดในฐานะเรื่องอะไรล่ะไม่ใช่สถาบันที่ต้องตั้งหลักสูตรที่อื่นตั้งหลักให้คนนอกจากนั้นในเมืองขนาดนี้เนี่ยโค้ดแคนวา
0: อบรม
1: เรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารทั้งหมดเนี่ยเนี่ยกำลังอบรมกันอยู
0: ่เป็นแหล่งความรู้เลย
1: แล้วก็ผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีก็มาจัดการอบรมประชุมกันที่นี
0: ้เจ้าค่ะ
1: แล้วก็หน่วยงานของรัฐที่เกิดใหม่เนี่ยเรียกว่ากรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย
0: อ๋อสทนช.
1: สทนช.เนี่ยก็จะมาอบรมอยู่ตลอดเวลาโรงพยาบาลชลประทานวิทยาโรงพยาบาลชลประทานก็ส่งพยาบาลมาอบรมมาทำหน้าที่คือเขาเหล่านี้คือบุคคลที่เป็นชาวพุทธเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าถึงธรรมแล้วเขาเข้าถึงอะไรนั้นเราจะต้องเอาพื้นที่บนนี้ให้เขาได้มีส่วนในการใช้เพื่อประโยชน์และความสุขของเขานอกจากนั้นเราก็ยังให้เขาได้เห็นว่าวัดเป็นที่พึ่งเขาในทุกด้านนะเรื่องของงานศพเขาก็ได้อาศัยวัดเป็นที่พึ่งแล้วไม่ใช่พึ่งเพียงเท่านั้นเราจัดโรงทานให้เขาได้รับรู้ว่าเราเป็นหนึ่งในการรู้ยามทุกข์ยากอย่างไรเราต้องหาวิธีคลายทุกข์แล้วหลักนั้นเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะต้องพัฒนาชีวิตมนุษย์เข้าสู่ระบบที่เป็นวัฒนธรรมเดิมจริงๆอ่ะคนเข้าวัดวันพระแต่มาถึงวันนี้ในวันพระเนี่ย
0: ต้องไปทำงานก็มี
1: ต้องไปทำงานถ้าเมื่อไรคนนั้นเข้าวัดคนนี้ทิ้งงานคนนี้ผิดกฎหมายคนนี้จะถูกประณามด้วยความหมายว่าเป็นคนที่ไม่มีจรรยาบรรณของตัวเองทั้งที่เขาปรารถนาที่จะมาวัดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีงามมันวัดตอนนี้ทั่วประเทศคือวัดร้างหมดนั้นหลวงพ่อปัญญาจึงเห็นว่าชาวพุทธเราไม่ควรจะให้เขาอยู่อย่างไม่มีหลักในการเกี่ยวข้องกับศาสนาข้องกับวัดท่านจึงเปิดวัดวันอาทิตย์ถ้าประเทศไทยเนี่ยทำสองเรื่องให้ได้นะศาสนายังอยู่ฮะ
0: มีอะไรกับอะไรเจ้าคะ
1: หนึ่งคือเปิดวัดวันอาทิตย์ทั่วประเทศเติมวันพระเดิมเสียได้
0: อาทิตย์หนึ่งมีทั้งวันอาทิตย์เข้าวัดกับหรือฟื้นวันพระให้คนเข้าวัด
1: วันพระฟื้นไม่ไหวหรอกเพราะฟื้นเท่าไหร่คนแก่เท่านั้นที่เข้าวัด
0: เพราะมันสวนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน
1: ใช่แล้วแกเข้าวัดแกก็มี4คน5คนแล้วเด็กจะเข้ามาเติมละคนไม่ได้เพราะนั้นชมรมคนแก่ทีนี้เราต้องเอากิจกรรมของวันพระเนี่ยไปเติมในวันอาทิตย์เสีย
0: เจ้าค่ะ
1: พอเติมวันอาทิตย์เนี่ยตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดอันนี้คือที่นั่งของโยมมาวันอาทิตย์นะ
0: วันอาทิตย์ที่วัดชลประทานคนเยอะมาก
1: เกิดเยอะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียกหาอะไรนะเขาเสื่อเนี่ยมานั่งปูอย่างที่เธอนั่งนี่แหละทั่วกันไปใครเห็นว่าตัวเองนั่งฟื้นไม่ค่อยดีมีเก้าอี้นั่งเขาก็จัดการของเขาเองจัดการเสร็จแล้วเขาเก็บเองเขาไม่มาวุ่นวายอะไร
0: ค
1: ือการเปิดวันอาทิตย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแล้ววันอาทิตย์ก็ไม่ใช่เป็นของสมบัติของศาสนาไหนเมื่อเรามาดำเนินชีวิตตามหลักสุริยคติเราทำงานจันทร์ถึงศุกร
0: ์
1: วันเสาร์คือวันครอบครัววันอาทิตย์คือวัน ฮอลิเดย์คือเข้าวัดนี่คือจบ
0: ค่ะคือถ้าฟังอย่างที่หลวงพ่อสง่าว่านะท่านผู้ชมเราจะเห็นว่าวัดเหมือนเป็นศูนย์กลางของประชาชนนะราชการกลับมาใช้พื้นที่วัดได้ประชาชนกลับมาพื้นที่วัดได้นะฮะหลวงพ
1: ่อก็นี่แหละวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นเขามาพบมาคุ้นเคยกันมาทำกิจกรรมต่างๆกันเนี่ยต้องเอาวัดเพราะวัดเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าแปลงทรัพย์สินเป็นทุนอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปซื้อเก้าอี้
0: อ่ะเจ้าค่ะ
1: ลงไปที่อื่นต้องไปซื้อเก้าอี้อย่างน้อยกาแฟหนึ่งแก้วร้อยบาทไปแล้ว
0: อันนี้ไม่ต้องเลย
1: ไม่ต้องนี่เขามานั่งมาสนทนากันทำกิจกรรมกันแล้วกิจกรรมนั้นมันเพิ่มจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์นะในเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะฝากว่าทุกฝ่ายรีบเร่งเถอะไม่นั้นวัดร้างไม่พอชาวพุทธจะร้างธรร
0: มอย่างที่หลวงพ่อกล่าวมานะโดยหลักของทฤษฎีผักบุ้งที่เราจะต้องคำนึงถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ใต้ดินนะ
1: บ
0: นดินและอีกประการหนึ่งที่หลวงพ่อจะได้กล่าวต่อไปก็คือเหนือกว่าดิน
1: นะ
0: คืออะไรครับส่วนที่สามค่ะ
1: แต่ขอเพิ่มมานิดหนึ่งเพราะว่าสองอย่างคือหนึ่งเข้าวัดวันอาทิตย์เปิดวัดวันอาทิตย์เถอะ
0: เจ้าค่ะ
1: อันที่สองเนี่ยต้องเปิดการเทศก่อนสวดเทศก่อนเผาให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย
0: เพราะอะไรเจ้าค่ะ
1: เพราะว่าพี่น้องชาวพุทธเขาเข้าวัดแล้ว
0: ไหนๆเข้ามาแล้ว
1: เขาเข้าแล้วอ่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: เขาเข้ามาเพื่อพระเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เขาแต่ว่าวัดยังไม่ลุกขึ้นทำเรื่องนี้เขามาเขาก็มืดไปนั้นวัดจะต้องทําหน้าที่เรื่องนี้ขึ้นมาได้นะทั่วประเทศไทยมีพระอยู่แล้วมีศาลาอยู่แล้วเนี่ยเขามาแล้วไม่ต้องไปทําโครงการอันนี้แหละที่จะบอกว่าผักชีโรยหน้าคือถ้าไปทําโครงการเนี่ยกว่าจะเชิญคนมาได้กว่าจัดงานได้เหนื่อยเกือบตาย
0: ใช้งบประมาณเยอะด้วย
1: เยอะแยะแต่นี่ไม่ต้องลงทุนเลยไม่ต้องประกาศเลย
0: ไหนๆเขาก็จะมาร่วมงานศพมาไว้อะไรคนที่เขารักแล้ว

0: สองพระสงฆ์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้กันนะที่วัดชลประทานจะต้องมีการสวดมีการเทศก่อนสวด
1: เทศก่อนสวดเทศก่อนเผา
0: เพราะอะไรเจ้าค่ะหลวงพ่อ
1: ก็เพราะว่านี่คือสิ่งที่เขามาด้วยความเศร้าความโศกแล้วเราเอาเพียงสวดมาปลอบใจเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง
0: ไม่เกิดปัญญาพอ
1: ทีนี้เราต้องทำให้เขาเกิดปัญญาเขาก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อันนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยวัดนี่ได้ลูกศิษย์โดยไม่ต้องไปค้นหาอื่นไม่ต้องมาใครเชิญใครเป็นประธานไปเขามีของเขาหมดแล้วเราเพียงเอาธรรมะไปให้เขาถ้าทําตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คือผักบุ้ง
0: แล้วจะมีปัญหามั้ยคะว่าบางทีพระสงฆ์ท่านก็ไม่ถนัดเทศมั้ยฮะหลวงพ่อหรือว่าอย่างไร
1: คือทุกอย่างเนี่ยถ้าฝึกแล้วเป็นไปได้หมด
0: ใช่ก็ต้องฝึกค่ะ
1: หลวงพ่อให้พระเทศบางคนมาบอกหลวงพ่อพระองค์นี้เทศฟังไม่ได้เลยนี่เวลาเธอไปสร้างพระพูดไม่ได้ลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนนะไ
0: อ้นี่แค่ลงทุ
1: นฟังสร้างพระพูดได้เนี่ยแกพูดไม่เข้าเรื่อง10ครั้ง20ครั้งเดี๋ยวแกก็พูดเข้าเรื่องแล้วเราได้พระพูดได้เพิ่มขึ้นไม่มีที่ฝึกที่ไหนที่ดีเท่าฝึกในการแสดงธรรมในงานศพเพราะเขามาแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของคำว่ามาบำเพ็ญบุญให้ผู้ตายอยู่แล้วนี่ถ้าใครทำได้นี่ถือว่านี่แหละคือผักบุ้งแหละ
0: จะขัดทฤษฎีผักบุ้งคือความเกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นนะมีใต้ดินบนดินและลำดับต่อไปหลวงพ่อครับส่วนบนอากาศ
1: บนอากาศเนี่ยก็คือถ้าเรายังคิดว่าเรายังเพียงแค่ต้องใช้ทักษะชีวิตที่เราเคยมีเหมือนเดิมนะ
0: เจ้าค่ะ
1: เราก็กลายเป็นว่าบนอากาศเนี่ยมีอะไรที่ควรใช้เยอะแยะผ่านการสื่อสารผ่านเครื่องมือที่เราพบกันได้ในยุคปัจจุบันว่าอินเทอร์เน็ตก็ดีเพจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แค่ทำคลิปส่งไปให้ทุกคนได้ฟังบางเรื่องฟังเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วเราทำไมถึงไม่รีบใช้โอกาสตรงนี้เสียเราจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ดังนั้นวัดชลประทานจึงพยายามที่ทำงานบนอากาศเนี่ยมากขึ้นนอกจากที่เขาสอนเรื่องให้รู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีตามแบบสมัยปัจจุบันแล้วเรายังสอนเรื่องสุขภาพที่เรียกว่าเขาจะได้ศาสตร์หนึ่งเข้ามาดูแลสุขภาพจนทุกคนพอเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยพื้นที่จะนั่งเกือบไม่มีอ่ะจึงใช้เครื่องมือสื่อสารแล้วทีเนี้ยให้เขาฟังทางบ้านเขาเรียนรู้ผ่านในสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เรามีบนอากาศให้เราใช้งานได้ถึงแต่สุดยอดจริงๆอ่ะมีอะไรก็บอกเขาผ่านทางเพจทาง
0: โลกออนไลน
1: ์โลกออนไลน์นี่นะโอ้โหเขาก็จะมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ที่เราควรจะต้องร่วมกันรักษาและสืบต่อกัน
0: เจ้าค่ะด้วยหลักการของทฤษฎีผักบุ้งที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะนอกเหนือจากในวัดชลประทานหากว่าพี่น้องประชาชนจะได้นำทฤษฎีผักบุ้งไปใช้ในครัวเรือนในครอบครัวของตัวเองหลวงพ่ออยากให้คำแนะนำอย่างไรเจ้าค่ะ
1: ก็ขอแนะนำว่าเมื่อเวลาเราก็จำกัดเงินทองเราก็จำกัดแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยต้องทำให้มันไม่จำกัดให้ได้คิดค้นจนพบว่าเมื่อเรามีเวลาจำกัดแล้วเราจะมาย้ำอยู่กับทำสิ่งที่ให้มันเกิดดับเร็วเกินจำเป็นอย่าไปขยันค้นให้พบสิว่าอะไรทำให้มันสมบูรณ์มันได้เช่นในบ้านเราเข้าบ้านมีที่วางรองเท้าเรียบร้อยไหมถ้ายังไม่มีนั่นแหละคือฝักชีโรยหน้าประจานตัวเองแต่วางให้เรียบร้อยฝนไม่ตกใส่รองเท้าไม้กวาดเรามีที่แขวนเรียบร้อยไหมอยู่จนทั้งไม้กวาดทางขากันอยู่เพราะวางทิ่มดินอะทิ่มพื้นอะแล้วมันทางขากวาดก็ไม่ได้รำคาญของใช้ในครัวเราก็จัดให้มันเข้าระบบสิว่าอันนี้คือที่ไว้มีดนี่คือที่ไว้เขียงนี่ที่

0: ให้มันเป็นระบบไปได้สินั่นแหละคือผักบุ้ง
1: ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้น
0: ของใช้ในบ้านทั้งหมดสำรวจดูสิว่าอะไรที่เราจะต้องใช้แบบยั่งยืนไม่ใช่ใช้แบบพอจะตากผ้าสักทีหนึ่งไปเอาค้อนมาตีตะปูแล้วมาเที่ยวยืนด่าใครเอาเชือกกูไปไหนวะแล้วในที่สุดก็ไม่มีทางที่จะทำให้มั่นคงได้ให้จบเป็นเรื่องๆไปแล้วว่ามันจะอยู่กับเราตลอดชีวิตใครค้นเป็นนะคนนั้นเชื่อเหลือเกินว่างานข้างหน้าจะน้อยลง
1: ต้องก่อเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการค้นพบการทำงานของเราการพัฒนางานของเรา
0: ถูกต้อง
1: เช่นนั้นนะคะแล้วก็ในยุคปัจจุบันนี้นะฮะหลวงพ่อคะเราเองก็ต้องแข่งขันกันนะฮะกับคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมของเราถ้าในชีวิตการทำงานทฤษฎีผักบุ้ง
0: ยิ่งยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราไปทำงานเราจะพบว่าถ้าเราทำเข้าระบบเรียบร้อยเหมือนกับหลัก5สอไปใช้อ่ะถ้าเมื่อไรเอาหลัก5สอไปใช้เนี่ยจะพบว่ากูสะสางกูสะดวกกูสะอาดมันกลายเป็นของที่สร้างนิสัยได้แล้วก็ก่อให้เกิดสุขภาพอนามัยก็ดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บไม่มาหาเราอะไรทุกอย่างเราจะเป็นผู้ทำงานที่ใครเรียกหานะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ถ้าสมมติว่าเนี่ยขอต้องการจะเอาคนละคนหนึ่งไปทำงานทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่นะ
1: ค่ะ
0: ลูกศิษย์ที่เขาดูแลเรื่องระบบทั้งหมดในวัดเนี่ยนะได้คนนี้คนเดียวบริษัท
1: คุ้มเลย
0: ม
1: ี
0: แต่คุ้มกับคุ้มมากนี่แต่ถ้าเรายังต้องมานั่งจี้นั่งใจนั่งคนนี้ทำงานแบบฝักชีโรยหน้าต่อหน้าเราทำได้ดีแล้วพอรับหลังของก็พังของพินาศหมดอันนี้ไม่ใช่วิถีชีวิตของคนที่ทำตนเป็นมั่นคงและยั่งยืนเราต้องการชีวิตที่มั่นคงและเมื่อก่อนเราผลิตอะไรกันเรามักจะเรียกหาคำว่าได้มาตรฐานแต่ตอนนี้เริ่มเราเป๋กันไปแล้วมาตรฐานเราไม่วิ่งหาแล้วที่สุดเราก็เอาเงินได้เท่าไหร่เราก็ผลาญไปตามที่ไม่มีมาตรฐานแล้วเราจะมั่นคงได้ยังไง
1: ทฤษฎีผักบุ้งจะทำให้เราชีวิตรุ่งโรจน์แต่ถ้าทฤษฎีผักชีโรยหน้าโอ
0: ้ทำเราเหี่ยวเฉาและโรยราแล้วก็ไม่มีทางที่ตั้งตัวได
1: ้
0: มีแต่คำว่าล่มจมแล้วก็นั่งเห็นความน่าใจหายของตัวเองชีวิตก้าวไปตั้ง60ปี70ปีกลับมาดูกูไม่มีอะไรเลยสักอย่างถ้ามองภาพอีกภาพหนึ่งนะฉันอยากจะบอกภาคเกษตรน่าใจหายที่สุดเพราะมีวิธีการที่ถูกเศรษฐกิจมาทำให้รูปอยู่ในหลักของผักชีโรยหน้าภาคใต้มีแต่ยางพารากับปาล์มภาคอีสานก็มีแต่ข้าวกับสั่งกับนี่ภาคเหนือก็จะมีแต่พวกไปจัดทำปีเดียวปีเดียวปีเดียวแล้วทำไมเราไม่หาสิ่งที่ให้เกิดเป็น
1: ความยั่งยืนเลยเจ้า
0: ผักบุ้งความยั่งยืนขึ้นมาได้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าช่วยกันคิดอย่าผู้ที่หวังเพื่อจะดู GDP อะไรเนี้ยอย่าไปหวังตรงนั้นให้มากนักนะแล้วก็หวังเรื่องของคำว่าเขาต้องมั่นคงและยืนบนขาตัวเองได
1: ้เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นใครดูแลเรื่องยางพาราก็อะไรที่เกิดขึ้นในนั้นไม่ได้เขาจะไม่ให้ทุนใครจะไปทำอะไรตรงไหนก็กลายเป็นผักชีโรยหน้ากันไปหมดเลยจนที่สุดมันก็ไม่มั่นคงที่ทำให้มั่นคงสิว่าธุรกิจอันใดที่จะไปสู่ความมั่นคงถ้าไม่มั่นคงเราก็ช่วยกันคิดใหม่ได้ไห
1: ม
0: อย่าปล่อยให้เขากลายเป็นคนที่เห็นภาพของคำว่าชีวิตนี้มีแต่คำว่าอยู่แค่ลมหายใจยั่งยืนไม่มี
1: เจ้าค่ะเราต้องสร้างความยั่งยืนทุกลมหายใจของเรานะคะสาธุวันนี้นับเป็นบุญอย่างยิ่งนะที่ได้มีโอกาสฟังธรรมนะจากหลวงพ่อสง่านะท่านพระราชวัฒธรรมภาณีเจ้าวาดวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างยิ่งนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามธรรมะดีๆได้ในรายการพุทธธรรมนำปัญญาโอกาสหน้านะคะวันนี้ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะโดยวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทวรารามกรุงเทพมหานครท่านก็จะมาเทศนาธรรมในหัวข้อที่มีชื่อว่ากตัญญูอยู่เย็นจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ค่ะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคระมุตตมันติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเนื่องในการฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ของวัดสุทัศน์เทพวรารามณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์ซึ่งได้มีกิจกรรมการสวดมนต์ฟังเทศตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงทุกเสาร์อาทิตย์อันหนึ่งถ้ากลางวันไม่ว่างในทุกๆคืนตั้งแต่หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็มาสวดมนต์ไหว้พระกันนั่งสมาธิฟังพระธรรมเทศนาได้ทั้งศรัทธาสติสมาธิปัญญานอกจากนั้นแล้ววันพระก็มีกิจกรรมวันพระเต็มรูปแบบคือมีการสมาทานอุปสมบทศีลสวดมนต์ฟังธรรมนั่งสมาธิเรื่อยไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็ไปต่อภาคกลางคืนวันนี้เป็นวันที่เราฟังเทศฟังธรรมกันตามปกติและด้วยวันนี้คุณวีระคุณจันเพ็ญเดชธรรมรงค์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์และหลานได้พากันมายังวัดสุทธาเทพวรารามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ไม่ได้นับปีกันแล้วนะปีกายถามก็นับไม่ถ้วนนะแต่ก็หลายปีแล้วคุณแม่จากไปแล้วในทุกๆปีทางครอบครัวของเดชธรรมรงค์แล้วก็คุณประชัยคุณอรพินเลี่ยวไพรัตน์คุณดวงประทีปคุณอรทัยเจริญชาติคุณวิวัฒน์คุณแวววันเดชธรรมรงค์ก็มาทำบุญทุกปีการที่ลูกๆของคุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ลูกเขยลูกสะใภ้หลานๆได้มาทำบุญนี้ก็นึกว่าอย่างนี้นะพุทธเจ้าสอนว่าการทำบุญเนี่ยทำให้แก่ใครอาทาสิเมให้แก่ผู้ที่ให้แก่เราและให้แล้วอาทาสิเมเพราะให้แล้วอากาสิเมให้แก่ผู้ที่ได้กระทำอะไรต่ออะไรแก่เราแล้วก็ทำต่อเราแล้วญาติให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมิตรตาให้แก่มิตรสักขาให้แก่เพื่อนๆของญาติมิตรทั้งหลายผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นเรื่องบุญดังนั้นบิดามารดาของท่านทั้งหลายซึ่งดูทางโทรทัศน์หรือคุณแม่ทัศนีตายไปแล้วเราก็เลี้ยงท่านเขาบอกว่าทำบ้านให้พ่อแม่ได้สามหลังเจริญบ้านชีวิตบ้านจิตสังขารบ้านเท่าฐานกระดูกบ้านชีวิตถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ลูกคนใดสามารถสร้างบ้านสร้างห้องให้แม่อยู่พ่ออยู่ยังมีความสุขลูกคนนั้นเจริญเพราะเป็นความตั้งใจท่านจะมีความสุขเราอยู่บ้านพ่อแม่ยังมีความสุขยามพ่อแม่อยู่บ้านเราเราสร้างให้ท่านท่านก็มีความสุขเป็นความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจนี่เขาเรียกบ้านวิทย์สองบ้านจิตวิญญาณถ้าจากไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลให้โดยมีสื่อสัญลักษณ์ว่าเมื่อทำบุญแล้วจีนอุทิศกุศลด้วยไฟไทยอุทิศกุศลด้วยน้ำนี่เป็นสื่อของบุญกุศลที่จะผ่านน้ำกับไฟจิตวิญญาณที่บังเกิดนะถ้ามีทุกข์ทำบ่อยๆมากๆมั่นๆหรือแม่นๆในพระพ่อแม่มีทุกข์หรือญาติมีทุกข์ก็จะพ้นทุกข์
ถ้ามีสุขในโลกสวรรค์ในพรหมโลกอนุโมทนาแล้วจะสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปคือเป็นการต่ออายุสวรรค์ให้แก่พ่อแม่ถ้าอายุบนสวรรค์ดียืนยงทรัพย์สมบัติใดๆบนสวงสวรรค์บนพรหมโลกมันก็ยืนยาวยังได้เสวยต่อไปการที่คนเราจากไปนั้นจะไปสวรรค์ได้ก็มีบุญสองเรื่องจะไปสวรรค์ได้เพราะบุญของตนแต่จะอยู่ยืนยงได้เพราะกุศลของคนที่รักส่งไปให้บุญของตนนี้เป็นบุญต้นทุนบุญของคนที่รักส่งไปให้เป็นบุญสมทบทุนถ้าขาดต้นทุนการสมทบทุนก็ไม่สามารถจะฉุดดึงขึ้นมาไปสู่สวรรค์ได้โดยฉับพลันทันทีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีบุญต้นทุนของเราแล้วเมื่อลูกหลานทำบุญไปให้เป็นการสมทบทุนอายุของสวรรค์ก็จะยืนยงเมื่ออายุยืนยงวรรณะคือรัศมีก็ยืนยงสุขก็ยืนยงอิสรภาพที่จะไปไหนมาไหนโดยไม่จำกัดเขตก็ยืนยงนี่เป็นความยืนยงของโลกสวรรค์สมบัติในรูปก็ยืนยงเสียงก็เป็นเสียงทิพย์ยืนยงกลิ่นก็เป็นกลิ่นทิพย์สุคนธาทิพย์รสก็เป็นรสทิพย์สัมผัสก็เป็นสัมผัสทิพย์สิ่งที่กล่าวเหล่านี้มาไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวลอยๆเพราะมีประจักษ์พยานผู้ใดที่มีทุกข์พุทธเจ้าคนอื่นไปเห็นนะมาคนคนนั้นตายไปแล้วมาแสดงถึงความทุกข์พระองค์ก็ตรัสสงเคราะห์ให้ในวิธีการทำแล้วก็มาเขาพ้นทุกข์แล้วเขาก็มาบอกมาเล่ามากล่าวทั้งต่อพระอรหันต์ต่อญาติของตนเองที่มีสุขก็มาแสดงตนว่าได้บุญแล้วนะดังนั้นเวลาที่อยู่แล้วพอตายไปแล้วก็เลี้ยงวิญญาณบ้านวิญญาณบ้านเท่าฐานกระดูกอาจจะเอาไปฝังก็ได้บ้านกระดูกก็คือเป็นห่วงซุ้ยใช่ไหมฮะแต่คุณแม่ทัศนีพระทานเพลิงศพเราก็เก็บเท่าฐานกระดูกเอาไว้บูชาที่โกฏิบ้างที่วัดบ้างดังนั้นบ้านสามหลังนี้เป็นสำคัญการเลี้ยงพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายเราก็เลี้ยงวิญญาณกันเลี้ยงให้ดีท่านเลี้ยงเรามาดีเราเลี้ยงท่านดีโลกก็สรรเสริญความเจริญก็เกิดขึ้นได้ในพุทธดำรัสพระพุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตมังคารมุตมังบุคคลใดบำรุงบิดามารดาจะนำมาซึ่งมงคลสูงสุดในทางตรงกันข้ามบุคคลใดไม่บำรุงบิดามารดาอัปมงคลก็เกิดแก่ตนเองบุคคลที่เจริญทุกคนล้วนแต่บำรุงบิดามารดาทั้งนั้นถามว่าบำรุงอย่างไรในกระบวนการนี้ก็จะขอกล่าวนะเป็นคำประพันธ์ว่าเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนนี่บำรุงปัญญาบิดามารดาและบำรุงจิตใจลูกคนใดเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่นะไม่นานหรอกท่านก็จะมีต้มหูใส่คอก็จะมีใส่สร้อยสวมปากก็จะมีอาหารดีๆกินมือที่ช่วยงานพ่อแม่บำรุงจิตใจพ่อแม่หรือกราบไหว้พ่อแม่ก็จะมีเพชรพลอยใส่ในทางตรงกันข้ามลูกคนใดไม่ฟังพ่อฟังแม่หูนั้นก็จะโดนดึงโดนตบหัวก็จะโดนตบโดนตีคอก็จะโดนเขาตีด้วยไม้หรือมีดฟันจนคอหักมือก็จะถูกโซ่ตรวนตรึงเอาไว้เรื่องของพ่อของแม่นี้นะเป็นกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้และเป็นอกุศลกรรมที่เห็นในโลกนี้ได้เช่นเดียวกันไม่ต้องไปดูผลกรรมอย่างอื่นนี่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดังนั้นเป็นลูกต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนเอื้ออาทรกิจธุระไม่พละหนีลูกคนใดช่วยพ่อช่วยแม่ตั้งแต่เด็กๆมาเด็กคนนี้โตไปไม่ตกงานถ้าอยากจะรู้ว่าลูกท่านหลานท่านทั้งหลายท่านที่นี่และดูโทรทัศน์เขาจะตกงานไหมให้ดูที่ช่วยพ่อช่วยแม่ถ้าลูกหลานคนใดนะฮะไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทอดภาระธุระท่านใช้แล้วก็ทอดภาระธุระเด็กคนนี้ไม่มีน้ำใจ

นานไปจะตกงานแต่ถ้าเขาขยันขันแข็งทำอะไรแล้วพ่อหนูช่วยแม่ผมช่วยและสั่งอะไรแล้วไม่เคยละทิ้งเด็กคนนี้มีความรับผิดชอบอันเกิดจากความกตัญญูสูงเมื่อเติบโตไปแล้วไปเรียนหนังสือความรับผิดชอบในหน้าที่สูงไปทำงานความรับผิดชอบสูงและมักจะได้อะไรอะไรที่ก่อนเขาเสมอนี่เอื้ออาทรกิตุระไม่ผ่านหนีรักษาทรัพย์เกียรติตระกูลคุณทวีเป็นคนที่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าเสียใจด้วยการไปทำความชั่วเลี้ยงให้มีอยู่กินสิ้นลำเข็นเป็นแม่เท้ายามพ่อแม่แก่ชราดูแลประคับประคองเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นหูเป็นตาให้ในกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจการส่วนรวมเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็นยามพ่อแม่เจ็บป่วยก็ช่วยดูแลยาจริงก็หมอให้ยาใจก็ลูกหลานช่วยกันดูแลเป็นความอิ่มเอมใจเป็นลูกแก้วเนรมิตสมจิตปองท่านอยากได้อะไรประสงค์อะไรให้ท่านเสียก่อนที่จะไม่มีโอกาสให้ส่วนใครก็ตามนะที่ไม่เลี้ยงดูตอนท่านอยู่นะฮะตายไปแล้วจะเสียใจเหมือนอาตมาเสียใจทุกวันนี้ท่านก็เลี้ยงวันเกิดนะทุกปีมีสัญญากันว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสองอย่างต้องทำให้ปีละสองอย่างแล้วก็นั่งดูแม่กินเดี๋ยวนี้วันเกิดสิ่งที่เคยทำไม่ได้ทำไปเลี้ยงพระก็ได้บุญท่านได้บุญจริงๆท่านแต่แม่กินอะไรกินกุศลเราไม่เห็นจากมือเราเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงพ่อแม่นั้นนะฮะท่านประสงค์อะไรแล้วเป็นลูกแก้วนรมิตรสมจิตปรองยามพ่อแม่ใกล้ล่วงรับดับชีวิตประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองพูดจากับท่านดีๆประคองจิตในบุญกุศลตัดกังวลด้วยในบุญกุศลท่านชอบบุญกุศลอะไรทำเสียให้มาถ้ามาจบแล้วเอาไปทำบุญให้ท่านไม่ใช่ไปทำแล้วมาบอกท่านอันนี้สู้ให้ท่านจบหัวจบกล้าวซะก่อนแล้วไปทำให้ท่านไม่ได้ถ้าให้ท่านนะแต่ของก่อนต้องของก่อนจะไปปองปล่อยปลาเรียกว่านะที่เราจะให้ทำบุญให้ท่านเนี่ยกิริยาบุญทั้งหลายเนี่ยเพื่ออย่างเดียวท่านจะรู้ว่าลูกอยากให้เราอยู่ด้วยพ่อแม่จะไปปล่อยปลาให้นะเนี่ยมีเงิน 5,000 หมื่นหนึ่งไปซื้อปลาเล็กๆมาปล่อยหมื่นหนึ่งก็ได้หนึ่งคันรถปิกอัพไปปล่อยน้ำดีๆก็สวดมนต์ให้พ่อให้แม่ไปท่านแล้วก็ปล่อยไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วปล่อยไปท่านก็รู้ว่าเราอยากให้อยู่สื่อสัญญารักษ์ในการที่เราทำตอนท่านเจ็บนั้นเป็นสื่อที่จะประคองจิตของท่านให้อยากอยู่แล้วมีความสุขประการที่สองตัดกังวลท่านให้ได้อะไรที่ท่านห่วงต้องตัดห่วงให้ได้อย่าให้ท่านห่วงถ้าห่วงแล้วนะฮะสิ่งที่ท่านห่วงนั้นเราไม่รับปากไม่ตัดห่วงท่านจะวนเวียนอยู่อย่างนั้นถึงเป็นเทวดาก็ไปก็ไม่ไกลเหมือนท่านทั้งหลายมีลูกเล็กๆท่านมีลูกเล็กๆเนี่ยนะฮะท่านไปเที่ยวได้ไม่ไกลถ้าลูกไปไม่ได้เดี๋ยวก็กลับมานะถึงท่านจะมีฐานะอย่างไรก็ตามมันก็เหมือนกันจิตดวงเดียวกันท่านเพียงแต่ว่าภพภูมิต่างกันเราจะต้องนะตัดห่วงให้ท่านประคองจิตให้สดใสไม่หม่นหมองครั้นตายลงปรงจิตคิดไตรตรองตัดจัดงานศพให้สอดคล้องประเพณีเมื่อตายแล้วอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีอย่าให้ผีอับจนอย่าให้เทพเบื้องบนอับอายอย่าให้ศพเสียศักดิ์ศรีศพพ่อศพแม่อย่าให้เสียศักดิ์ศรีอย่ามีคำว่าสิ้นเปลืองถ้ามีหนึ่งของของท่านสองเงินนั้นเป็นของของเราทำเสียถ้าศพเสียศักดิ์ศรีศพก็ไม่มีความสุขผีอับจนนะไม่ได้กรวดน้ำที่กุศลนะที่เป็นผีก็อับจนเทพเบื้องบนอับอายเป็นเทพเบื้องบนแล้วเราไม่อุทิศกุศลไปเทพองค์อื่นเนี่ยเขานั่งอยู่บนสวรรค์อยู่ดีๆก็แสงสว่างก็เพิ่มขึ้นรัศมีในกายเทพนะซึ่งเป็นรัศมีแสงเทพหรือทิวาประวัติแสงจะสว่างขึ้นก็แสดงว่าโอ้ญาติคนนั้นเขาทำบุญมาโอ้เทพองค์นี้ญาติเขายังนึกถึงอยู่นะเทวดาทั้งหลายเขาก็รู้สึกตัวเองซึ่งเป็นผู้จากไป

ซึ่งเป็นองค์เทพองค์ผมก็ดูรัศมีเราเพิ่มเติมก็จะลงมาดูใครเติมรัศมีให้เราลูกคนนั้นหลานคนนี้และจะไปคุ้มครองใครล่ะท่านก็ถ้าคุ้มครองลูกหลานไม่มีตกต่ำแล้วท่านคนที่ทำบุญให้พ่อให้แม่เนี่ยท่านทำอะไรแล้วมันมือขึ้นก็อยู่ท่านยังช่วยเราได้ท่านตายไปนะเทพฤทธิ์พรหมฤทธิ์ธรรมจะช่วยเราไม่ได้ส่วนเทพองค์อื่นละท่านที่ลูกหลานเขาตายไปหมดแล้วข้ามภพข้ามชาติเขาอาศัยใครละท่านบุญของตนอย่างหนึ่งกุศลของนี่ชาวพุทธที่โยมกรวดน้ำไปให้นี่แหละเผื่อไปท่านด้วยบุญกรรมข้าพเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบันดาลให้อุปชานี่ผู้ชายอาจารย์แห่งข้าครูบาอาจารย์นะเพราะอาจารย์แห่งข้าเพราะเสียงมันเปล่งไปอุปชาครูบาอาจารย์เขาจำเสียงได้ว่าเสียงใครเนี่ยมันเสียงใครเนี่ยอาจารย์แห่งข้าบิดาบรรดาธิการจงเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกลนะเทวดารักษาโลกพระราชาซึ่งตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปไม่ต้องเอาท่านเวลาท่านกรวดน้ำที่พระสุทัศน์เนี่ยนะคิดเยอะๆเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญส่วนบาปเราเอาไว้บาปเป็นทุนบุญเป็นกำไรไม่มีใครมีบุญบริสุทธิ์และไม่มีใครมีบาปบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นองค์รับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญเอาล้วนๆเลยอินพรหมยมยักษ์มาตระกูลพระอินทร์สวรรค์ชั้นพระอินทร์พระพรหมนะพระยมยักษ์นะซึ่งหมายถึงเทวดาที่มีมิจฉาทิฐิเสื้อเมืองเรืองศักดิ์ทรงเมืองการุณพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเพื่อนฝูงทั่วไปที่ได้อุ่นนุนเทพผู้ทรงคุณจตุรกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัดจองเวรล้างผลาญตีด่ากันไว้ด้วยใจเป็นผ่านจงเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยแล้วมันเลิกไปท่านเลิกโถเขาอุทิศให้เราทุกวันเลิกถ้าเทวดาเป็นศัตรูกับเรานะท่านนะไม่มีโอกาสฟ้องร้องเอาจริงๆนะผีกับเทวดาเนี่ยท่านถ้าเล่นงานเราไม่มีโอกาสฟ้องร้องเรื่องคุณไสยก็เหมือนกันที่เขาทำคุณสงคุณใสเขาพยายามกันนะฮะตายเพราะคุณใสไม่มีโอกาสฟ้องร้องใช่ไหมท่านตายฟรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้คู่ศัตรูคู่อาฆาตเนี่ยที่ข้ามภพข้ามชาติบางทีเป็น10ภพ10ชาตินะท่านกรวดน้ำซะบ้างนี่เลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลและจงสำราญเบิกบานกันจนกว่าและจงสำราญเบิกบานกันใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานโอ้โหให้เราถึงพระนิพพานคำว่าพระนิพพานเป็นอะไรเป็นคำอธิษฐานสูงสุดเมื่อได้รับแล้วก็ชื่นใจอนุโมทนาแสงสว่างก็เกิดขึ้นเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งลูกหลานเขาไม่ได้อุทิศกุศลไปแล้วมันเท่าไหร่600ปี800ปีเป็นพันปีเขาก็ได้รับกุศลจากพระโยมนี่แหละที่สวดมนต์กันนี่แหละโยมมาสวดมนต์นี่แหละแล้วนอกจากสงเคราะห์จิตวิญญาณทั่วจักรวาลแล้วเพื่อเรายังมีมิตรทั่วจักรวาลมีมิตรจักรวาลคือหลักการกรวดน้ำเป็นมิตรทั่วจักรวาลและเวลาใกล้ตายท่านไม่ต้องห่วงแล้วท่านคนกรวดน้ำประจำทำบุญและกรวดน้ำทุกวันก่อนนอนเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงแล้วนะใกล้หลับเมื่อหลับแล้วผีสางเทวดาก็จะรักษาเราเพราะถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมามีผลเสียสองอย่างคือหนึ่งโลกจะติฉินนินทาว่าผีเทวดาไม่มีจริงซึ่งมันมีซึ่งเขามีจริงแต่ถ้าเขาไม่รักษาเราซึ่งเป็นคนดีกรวดน้ำให้เขาในยามหลับจะกลายไปว่าคนจะดูถูกเหยียบย่ำว่าผีสางเทวดาไม่มีจริงต่อไปก็ไม่ต้องอุทิศกุศลกันแล้วนี่สองถ้าไม่รักษาเราก็แสดงว่าขาดหน้าที่เทวดาองค์อื่นเขาจะลงโทษแต่ถ้ารักษาเราดีก่อนหลับดีก่อนดับก็จะไม่มีผีสางมารบกวนผีตัวไหนจะมารบกวนนะตัวที่ดีๆสัมมาทิฏฐิหรือเทพจะมาไล่ออกไปและนะจะมารับเราไปสู่สวรรค์เรียกว่าตายอย่างสงบพระพุทธเจ้า

้าเนี่ยนะทุกภพทุกชาติพระองค์ตรัสสอนเสมอเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีอยู่ชาติหนึ่งอาตมาอ่านแล้วมีอยู่หลายชาติที่อ่านแล้วประทับใจในการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังตราตรึงใจว่าพระองค์นี้ไม่เคยละห่างจากการดูแลพ่อแม่มีหน้าละชาติสุดท่านจึงเจริญขึ้นเรื่อยๆชาติสุดท้ายจึงเป็นพระพุทธเจ้าแม้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเพื่อพ่อเพื่อแม่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยในสามัญสำนึกไม่พูดถึงบารมีนะฮะที่บากบั่นเป็นพุทธเจ้าไม่เอาความเป็นจักรพรรดิเข้าป่า6ปีท่านนะจนเสด็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยสามัญสำนึกก็คือว่านะกู้หน้าพ่อกู้หน้าพ่อพ่ออับอายว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิแล้ว29ปีไม่ได้เป็นและผลจากการกู้หน้าพ่อท่านก็มีชื่อเสียงเกรียงไกรไปหาแม่บนสวรรค์เนี่ยท่านมันยากกว่าไปอเมริกานะท่านนะอาตมาพระพุทธเจ้าอายุสั้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรนู่นใช้ฤทธิ์ไปหาแม่3เดือนการใช้กำลังฤทธิ์มากๆเข้าท่านเหมือนการโดดท่านลองโดดเถอะท่านนะเดินธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยท่านลองโดดคว้าอะไรสักอย่างที่โดดสัก10ทีสิมันจะเหนื่อยจะใช้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านใช้พลังงานสูงนั้นก็เป็นเหตุให้อายุสั้นแต่ไม่เป็นไรให้ได้เจอหน้าแม่บนสวรรค์มีอยู่ชาติหนึ่งที่ฟังตั้งแต่เด็กๆว่าเป็นพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นลูกโคเกิดในป่าหิมพานต์ในเรื่องเขาบอกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยทั้งหลายอย่าไปเป็นมันเขานะสัตว์เดรัจฉานบางประเภทนะมีเพศผู้แต่ไม่มีตัวพ่อเพศผู้คือฮะคือมีเพศผู้แต่สัตว์ไม่มีพ่อคือไม่ได้เลี้ยงดูกันนะเช่นปลามีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อปลามีแต่แม่ปลางูนะมีเพศผู้แต่ไม่มีพ่อและพอออกมาแล้วไม่มีแม่อีแม่ก็ไม่นับว่าลูกเป็นลูกลูกก็ไม่นับถือว่าแม่ว่าเป็นแม่อาหารมาดูใกล้ๆวัวมีความเป็นเพศมีความเป็นเพศผู้แต่ไม่มีพ่อไอ้วัวตัวผู้มันจะไม่สนใจลูกมันอ่ะเคยเห็นไหมวัวมันสนใจไหมวัวควายมันสนใจลูกมันไหมไม่สนใจไม่สนใจไม่ใช่ลูกกูแต่มีแม่กี่เดือนละท่านมีแม่เพียงหย่านมแล้วก็ต่อจากนั้นอีกประมาณ6เดือนความเป็นแม่เป็นลูกมันขาดกันนี่เขาเรียกสัตว์เดรัจฉานสุนัขมีเพศผู้สุนัขแมวมีแต่เพศผู้แต่มีแม่และสุดท้ายพอลูกมันโตครับมันก็ขาดกันแม่กัดลูกลูกกัดแม่พ่อแม่ยังกันกินนะไอพ่อไปผสมพันธุ์กับลูกสารพัดอย่าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะท่านนะตั้งจิตให้ดีเกิดมาเป็นคนชาตินี้นะอย่าทำจิตให้มันต่ำอย่าไปอุทานแหมเกิดเป็นหมาก็ดีอะได้เป็นแน่ท่านแล้วท่านจะรู้ว่าอาบน้ำเองก็ไม่ได้เป็นแผลก็ต้องเลียเอาอยากสวยงามก็ต้องใช้ลิ้นเลียเลียแล้วก็บ้วนน้ำลายไม่ได้นะบ้วนน้ำลายไม่ได้ก็ต้องกลืนสิ่งสกปรกโสโครกอย่าไปอยากเป็นหมาพุทธเจ้าก็เกิดเป็นลูกโคอาศัยอยู่ในริมเขาไกรลาธิมพานพระองค์ได้เล่าพอพิรมได้มาผูกเป็นคำกลอนว่าเย็นวันหนึ่งโคแม่จึงกล่าวแก่ลูกน้อยว่าย่ายังมีอีกหน่อยที่หลังดอยชายดอนนู่นลูกตรงนู้นมีย่างามๆอยู่แม่อยากจักชวนเจ้าไปเล็มเอาบทเอื้องแต่มันชำเลืองตาแลระวังเสือแม่ลูกอ่อนเห็นไหมลูกตรงนู้นน่ะมีย่างามเชียวแต่ไอ้ที่ย่ามันงามเพราะสัตว์อื่นไม่กินเพราะมันมีเสือแม่ลูกอ่อนอยู่อยากจะพาลูกไปกินแต่อันตรายไอ้เรื่องอยากจะให้ลูกกินดีๆมันมีทุกคนแหละท่านอะไรที่ดีๆก็อยากให้ลูกกินแต่ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงดอดก็ถอยไม่ร้อนแม่สั่งลูกเสร็จเรื่องแล้วยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันตอนเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงมุ่งหน้าตรงทางลาดตรีนชาติชนโชผืนพรมหญ้าอ่อนพอไปเจอหญ้าอ่อน
ก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจม

ลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ห่างกันไปเลยท่านต่างตัวต่างเพลินเพราะหญ้าอร่อยเพื่อนไปเที่ยวงานวัดเด็กหลงไหมท่านเคยเห็นเด็กหลงงานวัดไหมหลงก็เพราะอะไรมันสนุกไอ้แม่ก็ไปทางลูกก็ไปทางไอ้แม่ก็ลืมลูกไอ้ลูกก็ลืมแม่พลัดกันข้อนี้ฉันใดเหมือนกันท่านการพลัดหลงเหมือนกันจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างเหมือนถูกสังหรณ์ยังมีพยักตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย่ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้ร่นปิวว่อนใบไม้ร่นนะท่านลางร้ายของสัตว์สองตัวแม่โคกำลังกินหญ้าแม่เสือก็อ้าเขี้ยวงำจะขย่ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตซะก่อนแม่โคมันกะกินสองต่อถ้ากินลูกก่อนลูกร้องแม่โคหนีได้ถ้ากินแม่ก่อนเด็กมันจะไปไหนท่านได้สองต่อเรื่องมันก็หมดหน้าแรกตรงนี้เพลงเขาว่างั้นแต่ว่าในตอนต่อมาเรื่องราวบอกว่าเมื่อฝ่ายพยักพยายามจะขย่ำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเรี่ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางกลับหันบอกเสือให้ผันใจผ่อนพอทันทีอยู่ในอันตรายสิ่งแรกที่คิดลูกอยู่ไหนเพราะนั้นแม่โคจึงต้องทำใจดีสู้อะไรสู้เสือไม่ใช่ต่อสู้บอกเสือให้ผันใจผ่อนแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะใช้ความขันติกับความอดทนธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งให้กลับไปสั่งลูกรักโปรดรอเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นภักษาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกหลอนขอไปสั่งลูกก่อนได้ไหมนะฉันไม่เคยผิดศีลเพราะฉันนะทำมาหากินกินหญ้าไม่ได้ผิดศีลขอกลับไปสั่งลูกก่อนได้ไหมไม่รู้ลูกอยู่ตรงไหนนะเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเอาความเป็นแม่มาพูดกันคนเราเนี่ยบางทีมันต้องเอาความเป็นพ่อเป็นแม่มาพูดกันถ้าไม่ใช่พ่อใช่แม่นะพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเราเป็นลูกพูดถึงความเป็นลูกกับแม่ซาบซึ้งแต่ถ้าไปพูดถึงคนที่เป็นแม่เราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแม่โคจึงบอกว่าเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปราณีเราต่างก็มีลูกอ่อนเรามีลูกด้วยกันแม่เสือรักลูกแม่เสืออย่างไรฉันก็รักลูกแม่ฉันก็รักลูกฉันอย่างนั้นให้ฉันกลับไปสั่งลูกก่อนอย่างไรก็ตามฉันจะกลับมาให้แม่เสือกินเจ้าเสือใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละกลับหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนไปบอกลูกไป มันก้ำกลืนนะท่านนะอาตมาฟังเพลงนี้ที่ไรตอนเป็นเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นท่านมันจะขมๆมันจะตื้นๆคอไปบอกลูกไปเมื่อโคนะฮะให้โคไปสั่งลูกก่อนแม่โคถือในสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่ไปหาลูกลูกเอ้ยไปให้พ้นดินแดนอันตรายนี่ละลูกแล้วแม่จะไปไหนล่ะสิ่งที่เราไม่ได้ยินนะฮะในพระไตรปิฎกต้องนึกถึงมิติของเรื่องแล้วแม่จะไปไหนแม่จะกลับไปให้เสือกินแต่ลูกต้องไปให้พ้นลูกพ่อแม่หันกลับมาจะไปให้เสือกินลูกมันก็วิ่งตามมาทำไงโกรธลูกควิดกระเด็กกระเด็นเลยท่านควิดให้มันเข็ดอย่าตามมาควิดจนไล่ลูกไปพ้นลูกเข็ดแล้วหนีไปแล้วเมื่อลูกหนีไปแล้วแม่โคจึงวิ่งกลับมารู้ว่าลูกปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเด็กๆมันก็ว่าให้มันเข็ดหน่อยแต่แม่โคกลับมาแต่ทันทีที่แม่โคกลับมานั้นท่านก่อนที่จะไปถึงเสือหน้าเสือนั้นปรากฏว่าลูกโคมันวิ่งลัดมาท่านแล้วไปยืนขวางทางปากเสือไปยืนแล้ว

ก้มลงเลยแล้วบอกเสืออย่างนี้ว่าแม่เสือจ๋าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้ายึดถือมั่นกตัญญูตาแม่เสือจงอย่าเคืองค้อนกินหนูเถอะเว้นแม่หนูไอ้แม่นะให้เว้นลูกไอ้ลูกบอกกินหนูเถอะอย่ากินแม่หนูเลยและยอมหมอบแล้วท่านลองคิดดูสิว่าความรู้สึกของเสือเป็นยังไงเจ้าเสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกลูกโคว่าโอ้โอลูกอ่อนจงกลับเสียเถิดคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาไปก่อนกินไม่ลงเถอะลูกเขากตัญญูต่อเขาแล้วลูกเราล่ะวันที่เรามีภัยลูกเราจะทำแบบลูกเขาไหมกินไม่ลงญาติโยมทั้งหลายไอ้ความกตัญญูเนี่ยที่โยมดูทางโทรทัศน์ใช่ไหมที่เด็กมันกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไมเราเอาเงินช่วยมาละท่านเพราะอะไรมันกตัญญูรับใครก็แล้วแต่ท่านรับคนกตัญญูเข้าไว้พ่อแม่มีความสำคัญที่สุดในโลกตายไปแล้วก็ต้องอุทิศกุศลให้และคนกตัญญูตกตามไม่มีวันหายท่านเดี๋ยวเขาก็ฉุดมาอาตมายังไม่เห็นในเมืองไทยใครที่รักพ่อแม่แล้วตกตามแล้วมันหายแล้วท่านเดี๋ยวนี้ตามันเยอะตาเทวดามันเยอะคือตาคนมันเยอะพอตาคนรู้เรื่องเขามันก็ถ่ายใช่ไหมถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมท่านส่งไปออกทีวีทีวีก็ตามมาเด็กก็มีการเลี่ยไรวันสองวันท่านนั้นท่านมีบ้านมีช่องอยู่ที่พ่อแม่ไปเอามาเพื่อมาพาดนะฮะนั่นแหละไอ้ลูกลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ทิ้งหลานไว้พ่อแม่เป็นเบาหวานไปเอามาเพื่อหลานมันเช็ดอุจจาระปัสสาวะท่านอย่างดีเดี๋ยวก็คนเห็นพอไอ้ลูกได้บ้านได้ช่องคนช่วยและสื่อช่วยแล้วไอ้พ่อแม่ใหม่แล้วนั่นแหละใหม่แล้วเลวยังไม่พอยังมาเบียดเบียนลูกเมียไม่สบายลูกเล็กๆไอ้ผัวทิ้งเมียผู้ชายไทยเนี่ยมันทุเรศนะท่านนะถ้าเมียไม่สบายนะถ้าไม่รวยนะมันทิ้งเลยท่านเป็นเบาหวานเพื่อมาพาดอะไรต่ออะไรไอ้ผู้ชายทิ้งหมดแล้วใครล่ะลูกเล็กๆเลี้ยงนะเช็ดอุจจาระปัสสาวะป้อนข้าวแล้ววิ่งไปโรงเรียนนะปั่นจักรยานไปโรงเรียนปั่นจักรยานเสร็จเที่ยงกลับมาหาแม่หาพ่ออีกหาปู่ย่าตายายอีกกลับไปอีกท่านวันนึงเนี่ยเขาเดินทางไปโรงเรียนแค่2เที่ยวคนที่พ่อแม่ไม่สบายแบบนี้4เที่ยวแล้วคนมันจะไม่เห็นได้ยังไงใครเห็นก่อนล่ะท่านครูเห็นก่อนครูสงสารก็ช่วยเหลือหาวิธีเหลือก่อนและก็รอดทุกคนถึงคราวตายก็ฟื้นปืนยังไม่ออกหอกแทงไม่เข้าเทพเจ้ารักษาพระราชาโปรดปรานไม่ต้องใครล่ะท่านสัก10 17 18ปีวันหนึ่งอาตมาก็นั่งดูโทรทัศน์รายการตีสิบนี่ท่านวันนั้นเขาสัมภาษณ์มีรายการคู่กันกับดาราแต่เปิดไปดูตีสิบของคุณวิทวัฒน์เอ๊ะมันถ่ายอะไรหน้าหลังใครอ่ะมันที่หลังนี่ท่านมันเป็นรอยละฮะเป็นรอยน้ำร้อนลวกหนังเปื่อยใช่ท่านเฮ้ยรายการปกติรายการวิทวัฒน์นี่เขาไม่เอาคนพวกนี้มาออกหรอกแต่คืนนี้ทำไมมาออกตั้งใจดูโอ้เรื่องที่เขามาออกนี้เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านจากหนังสือพิมพ์เมื่อ2สัปดาห์นี้คือตอนนั้นนะฮะเมื่อ2สัปดาห์นี้แต่เขามาออกเรื่องมันมีอย่างนี้ท่านที่เขามาสัมภาษณ์อย่างนี้ไอ้หนุ่มคนนี้มันเป็นชาวอีสานแล้วมันก็ด้านดนหน้านี้หน้าแรงอีสานไม่มีอะไรทำใช่ไหมก็จัดแจงเขาว่านู่นทางใต้นะไปเป็นลูกเรือใต้กงจะได้มีเงินมันก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไปเป็นลูกเรือใต้กงแต่เผอิญไปได้ใต้กงอมหิตมีขนาดไหนนะลูกเรือของมันเนี่ยหนึ่งบังคับให้กินยาบ้าสองออกทะเลแล้วนะถ้าไม่กินยาบ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมันจะนะมันจะเอาน้ำร้อนสาดและหลายคนถูกมันยิงทิ้งทะเลไอ้คนนี้ก็โชคร้ายท่านได้ไปอยู่กับใต้กงแบบนี้ได้ยิ่งนานไปก็ยิ่งจงเกลียดจงชังมัน
มันนอนๆอยู่นะเอาน้ำร้อนสาดจากบนโครมใครหลบพ้นก็พ้นไม่พ้นก็ต้องเอาหลังบังพลิกปุ๊บหลังมันจะเป็นแผลผุพองและวันที่มันเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้คืนวันหนึ่งใต้กงก็เดินลงมามาชี้ที่มันบอกว่ามึงไปซะกูหวังว่าถ้ากูตื่นขึ้นมากูจะไม่เจอมึงถ้ากูเจอมึงอยู่บนเรือกูยิงทิ้งวิทวาก็ถามว่ามันเอาจริงไหมเนี่ยจริงครับเพราะหลายคนถูกยิงทิ้งเป็นหน้าต่อตาที่ศพมันหายไปจากบ้านที่แรงงานต่างด้าวอะไรพวกนี้แล้วทำไงรู้ว่าจะต้องตายเมื่อรู้จะตายทำไงฮะต้องไปก่อนเขาตื่นก็เลยเดินไปหาไอ้คนที่เป็นห้องเครื่องเรือบอกพี่ผมขอลูกบอลสักลูกได้ไหมก็จริงขอสองลูกแต่บอกไม่มีอะมีลูกเดียวลูกบอลที่เป็นทุ่นขอสักลูกหนึ่งพี่มีบุหรี่สักมวนหนึ่งไหมผมขอบุหรี่อีกมวนอาตมาฟังแล้วแบบไม่สบอารมณ์ตอนแรกไม่สบอารมณ์อะไรก่อนมึงจะตายมึงต้องสูบบุหรี่ด้วยเหรอแต่คิดผิดถ้าไม่ฟังต่อคิดผิดอาตมาทำเอาทุ่นมาทำไมเอามาแล้วก็ไปหาแกลลอนน้ำมันปิดฝาให้สนิทข้างหนึ่งเป็นทุ่นข้างหนึ่งเป็นกลอนน้ำมันทำเชือกสำหรับคล้องลักแร้แล้วเตรียมตัวมันเป็นอยู่ในความมืดท่านไม่รู้อยู่ตรงไหนของไมล์ทะเลและเมื่อใต้โขงตื่นเสียงกูกาข้างบนมันตัดสินใจท่านนะหยิบไฟแช็กได้หยิบบุหรี่ได้กำขึ้นแล้วโดดลงทะเลเลยหนีการตายพอโดดลงทะเลแล้วก็จุดบุหรี่จุดแล้วก็ยกขึ้นประนมมือแทนเพื่อท่านบอกเราว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกมาหากินเพื่อส่งเงินให้พ่อแม่แต่ต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ขอให้พ่อแม่จงรู้ว่าถ้าลูกตายแล้วให้วิญญาณพ่อลูกเนี่ยไปบอกพ่อแม่ให้รู้ว่าลูกตายแล้วแต่ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอหลวงพ่อทวดจงช่วยลูกด้วยเถิดและคลื่นกระซัดโครมบุหรี่ก็ดับเละเขาเล่าให้ฟังว่าเรือก็อันนั้นขึ้นไปทางไหนโดยไม่มีทิศทางจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นทำไงท่านหิวก็หิวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนในกลางทะเลและแล้วนะสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเพราะในท่ามกลางคลื่นทะเลนั้นมันมีต้นมะพร้าวสดต้นหนึ่งท่านลอยมาทางมันมาทั้งรากทั้งใบเลยท่านในคนนี้มันก็บอกมันก็ไหว้ไปหาต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วก็ไปนั่งตรงกกโคนมะพร้าวแล้วมะพร้าวต้นนี้มันข้างในมันโปร่งใช่ไหมท่านมันก็ต้องเป็นทุ่นอย่างดีเพราะมันไม่โดนตัดท่านมันมาทั้งเง่ามะพร้าวข้างในมันกลวงเลยท่านไปนั่งแล้วก็สายแล้วจะกินอะไรดีขณะที่ไม่มีอะไรจะกินกำลังหิวนั้นท่านปรากฏเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองมองไปข้างหน้าเนี่ยมันมีสีขาวเนี่ยท่านเป็นสีเงินเนี่ยวิ่งกรูกันเข้ามาหามาหาต้นมะพร้าวต้นนี้และพอมาถึงจึงรู้ว่าเป็นลูกปลาทูตัวเล็กๆไอ้ปลาใหญ่มันไล่มาเนี่ยมันไล่เหมือนคาวบอยไล่อะไรฮะไล่สัตว์มันไล่ตีโค้งมาไอ้ปลาเล็กพอมาถึงอะไรใบมะพร้าวมันก็วิ่งเข้าไปซักแซกพอวิ่งแซกเสร็จแล้วปลาใหญ่หายไปไอ้นี่ก็คลานมาที่ยอดมะพร้าวก็บีบหัวปลาล้างน้ำกินล้างน้ำกินท่านนี่เป็นเหตุอัศจรรย์อย่างที่สองเมื่อล้างน้ำกินแล้วปัญหาต่อมาคืออะไรไม่มีน้ำจืดกินพอสายๆท่านสายกว่านั้นอีกปรากฏอัศจรรย์ที่สามฝนตกกลางทะเลท่านก็เลยเอาเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยนะเอามาซักน้ำแล้วก็มาลองน้ำฝนบีบนะแล้วก็ลองน้ำฝนแล้วก็ดูดกับเสื้อดูดไปแล้วนะก็ลองน้ำฝนไว้แล้วก็เอาไว้ที่โคนต้นมะพร้าวเวลาหิวก็ก้มลองดูดน้ำที่เสื้อนั้นวันนี้ผ่านไปโดยไม่รู้ว่าไปที่ไหนแต่ณขณะเดียวกันพอมีเรือผ่านมานะก็ลุกขึ้น
เรือผ่านมาไกลเนี่ยเห็นเรือไกลเพราะเดินสมุทรมันใหญ่นะท่านแต่เนื่องจากไอทะเลมันนะมันบังก็เลยไม่มีใครเห็นวันรุ่งแล้วก็นอนกอดต้นมะพร้าวนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงหลวงปู่ทวดช่วยด้วยอะไรเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาช่วยนะถ้ามีบุญวาวาสนาดีจะกลับไปดูแลพ่อแม่เช้าวันรุ่งขึ้นก็เหตุเกิดอัศจรรย์เหมือนเมื่อวานนี้มีปลามามีฝนตกแล้วอีกคืนนึงก็ผ่านไปท่านพอคืนวันต่อมาเช้ามืดแลเห็นแสงไฟแป๊บๆๆในท่ามกลางทะเลท่านมันมีแสงไฟนะฮะเป็นประกายออกมาเหมือนดาวก็พริบๆๆๆเยอะเชียวอันนี้มันก็นึกถึงว่าผมก็คิดว่าผมคงจะมาถึงเกาะอะไรสักเกาะหนึ่งซึ่งมีคนอยู่แต่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่เกาะหรอกปรากฏว่าเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่เหมือนเดินเรือสมุทรขนาดใหญ่นะฮะแสงไฟมันมาจากเรือเดินสมุทรนะก็เลยยกลุกขึ้นท่านและเอาเสื้อเนี่ยโบกจนคนเห็นและไอ้มะพร้าวนี่ก็แปลกลอยไปหาเรือจนคนเห็นเป็นเรือที่เดินทางจะไปญี่ปุ่นเป็นเรือของญี่ปุ่นจะเดินทางกลับประเทศเขาก็เอาเรือเล็กมารับและเอาขึ้นเรือปรากฏว่าไอ้เรือลำนี้เดินทางมาจากไหนอาตมาฟังไม่ถนัดแต่มันมาเสียข้างบนตรงนั้นแหละไอ้ข้างบนไอ้ทั้งข้างบนเรือท่านมันมาเสียอีตรงนั้นเลยแล้วต้องให้มาเชื่อมออกตรงนั้นไอ้แสงไฟก็จากการเชื่อมออกเขาก็เลยเอาไอ้คนเนี้ยนะฮะไปสถานทูตญี่ปุ่นพาไปรักษาแผลแล้วก็มีหนังสือส่งมาสถานทูตไทยแล้วก็ส่งตัวกลับที่อาตมาเล่าให้ฟังนี้ท่านเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเหตุว่านี่แหละพ่อแม่ถึงคราวตายก็ได้ฟื้นบารมีของพ่อแม่ความตั้งใจกับท่านว่าคนกตัญญูมันจะตกต่ำได้อย่างไรถ้าตกต่ำโลกใบนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้เขาจะรักษาคนกตัญญูและเพิ่มพูนปูนบำเหน็จให้เฉพาะคนกตัญญูเท่านั้นเพราะฉะนั้นบิดามารดาแม้เมื่อตายไปแล้วท่านตายไปแล้วเนี่ยเขาบอกตายไปแล้วจะทำอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าสำหรับปูชนีบุคคลแล้วสามารถบูชาได้4เรื่อง 1. ธาตุเจดีย์บูชากระดูกหรือซากศพก็ได้เช่นปัจจุบันนี้เราบูชากระดูกพ่อกระดูกแม่นะพระบรมอะไรพระบรมธาตุใช่ไหมท่านบรมสารีริกธาตุธาตุพระอรหันต์นั่นแหละแสดงกระดูกเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย2ธรรมเจดีย์นะเมื่อจะบูชาแล้วนำคำสั่งคำสอนมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจัดเจนก็ได้เป็นการกตัญญู3บริโภคเจดีย์เก็บข้าวของที่ท่านเคยใช้เอาไว้บูชาถ้าเราเห็นข้าวของที่ท่านเคยใช้แล้วเราบูชานั่นแหละมันจะเป็นสื่อนึกถึงประการที่4อุทเทสิกเจดีย์มีรูปภาพรูปปั้นติดเอาไว้ก็ได้เห็นแล้วจะได้ว่าอ๋อนี่แม่เราพ่อเราปู่เราย่าเราตาเราคนต่างจังหวัดบ้านโบราณขึ้นไปบ้านเนี่ยท่านเห็นแต่รูปพ่อแม่ปู่ย่าตายายและโกรธกระดูกเล็กๆประดับประดาทั้งนั้นแต่คนกรุงเทพรวยๆแปลกท่านสร้างบ้านใหญ่โตท่านอย่าบ้านใหญ่จ้างช่างนะไปประมูลภาพจิตรกรรมของฝรั่งของจิตรกรไทยมาราคาเป็นล้านแต่ไม่มีรูปพ่อแม่ติดที่บ้านเมื่อไม่มีรูปพ่อแม่ติดอุทเทสิกเจดีย์ก็ไม่มีรูปลุงปู่ลุงตามีหมดแต่รูปพ่อแม่ไม่ติดเมื่อไม่ติดเราจะนึกถึงท่านอย่างไรเราไม่นึกถึงท่านตั้งแต่เราไม่ติดแล้วอายแล้วท่านถ้ามีเงินนะท่านสร้างห้องใหญ่ๆนะท่านเอาไปจ้างจิตรกรดีๆใช่ไหมท่านเนี่ยที่อะไรพ่อช่องพ่อช่างเนี่ยเขียนรูปพ่อแม่ผมสวยๆด้วยสีน้ำแล้วติดกรอบออกแบบลายกรอบคุณเลือกให้ด้วยภาพขาวดำเป็นภาพสีเขาเขียนได้อาตมาเคยให้เขียนแล้วติดใครมาก็โอ้โหมาเนี่ยมาเจอรูปพ่อแม่เขาต้องบูชาพ่อแม่ก่อนเขาจะรู้ว่าโอ้นี่สร้างฐานะมาได้เพราะความกตัญญูเป็นอุทเทสิกเจดีย์และทุกๆวันแล้วให้คิดถึง8เรื่อง
คือนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่าวันว่างๆจะนึกถึงอะไร

ที่ท่านนึกถึงเรื่องที่พ่อแม่เคยเล่านะนึกถึงนมน้ำข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนจะกินข้าวเนี่ยเรากินเป็นเรากินได้กินดีถ้าไม่มีพ่อแม่สอนเนี่ยป่านนี้เราอาจจะต้องเลียกับข้าวแล้วล่ะเราจะกินข้าวด้วยวิธีการอีกแบบหนึ่งถ้าท่านไม่สอนให้กินและสอนแบบพูดดีด้วยไม่ใช่สอนแบบธรรมดาวิธีการกินเป็นการ

พ่อแม่เคยปูให้เราปูเสร็จแล้วก็ดมใช่ไหมท่านดมไหมเป็นแม่ดมไหมดมหาอะไรเหม็นไหมถ้าเหม็นดึงออกให้ลูกนอนหอมๆใช่ไหมเออมันเป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงที่หลับที่นอนที่พ่อแม่เคยปูนึกถึงที่อยู่ที่แม่เคยจัดหาดูซิว่าจะสร้างบ้านสร้างช่องได้ทำยังไงนึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ส่งเสียส่งเสริมให้เราได้ส่องแสงที่มีกันทุกวันเนี่ยนะถ้าไม่มีการศึกษาแย่ท่านให้เราโดยไม่คิดที่ให้มาไม่คิดเสียดายไม่หมายทวงคืนนึกถึงว่าชีวิตที่ท่านให้เรามาแล้วชีวิตนี้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเราพ่อเป็นเจ้าของชีวิตจำไว้แม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณสองคนนี้นะคุณเสมอและต้องสมานกันด้วยพ่อเป็นเจ้าของชีวิตแม่เป็นเจ้าของจิตวิญญาณเราวิญญาณเราเนี่ยมันนุ่นท่านเหมือนนุ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าถ้าไม่ตกดินถ้าไม่ถึงดินไม่มีน้ำเลี้ยงนุ่นไม่งอกฉันใดวิญญาณของเราถ้าพ่อแม่เขาปิดกั้นเสียล่ะเราไม่ได้เกิดนะเราไม่ได้เกิดรักพ่อรักแม่ให้เท่ากันนะพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเราชีวิตเราเนี่ยเป็นของพ่อนะการเลี้ยงดูเป็นของแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องรักท่านให้เท่ากันดังนั้นท่านทั้งหลายในการที่คุณในการที่คณะเจ้าภาพวันนี้ได้มาประกอบการบุญการกุศลหลายประการและสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับพวกเราทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จะบังเกิดบุญกุศลมหาศาลอิมินากตปุญเยนะคุณภาพกุศลบุญราศีที่คณะเจ้าภาพดังกล่าวนำมาแล้วได้บำเพ็ญนี้จงบังเกิดเป็นทิพย์พยสุขทิพยสมบัติให้แก่คุณแม่ทัศนีเดชธรรมรงค์ซึ่งล่วงลับดับขันธ์นะไปนานแล้วบัดนี้ถ้าบังเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วได้เสวยบุญกุศลในโลกสวรรค์บัดนี้ลูกหลานได้อุทิศกุศลให้ขอจงได้ดำรงอยู่ในโลกสวรรค์นั้นตลอดกาลนานและขออนุภาพเทวฤทธิ์จงประสิทธิ์ประสาทพรให้ลูกหลานและท่านทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญรุ่งทั้งบิดามารดาพ่อแม่ของท่านที่ฟังทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูทำบุญอุทิศกุศลให้ก็จงได้รับพรจากพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ค่ะคุณผู้ชมคะความกตัญญูนั้นนะคะถือว่าเป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในจิตใจของเราทุกคนหากเรามีความกตัญญูแล้วก็จะทำให้สังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรามีความสุขและก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์แล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บ

เป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ 180,000 ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้งสองส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้แต่นั้นช่วงนั้นน่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองกันในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นหลายคนนะครับมีอาการของโรคซึมเศร้าแล้วก็อยากจะมารักษากับหมอนะครับมาเล่าให้หมอฟังก็พบว่าเขามีอาการของโรคซึมเศร้าชัดเจนนะครับแต่เขาจะขอไม่อยากบอกพ่อแม่ก่อนนะครับในตอนแรกนะซึ่งก็เราก็สามารถรักษาได้นะครับแต่ก็พบว่าการรักษาเนี่ยได้ผลดีไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องทำความคุยร่วมกันในครอบครัวด้วยนะครับในรายนั้นเนี่ยหลังจากที่หมอได้ขอพูดคุยทำความเข้าใจให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้ากับพ่อแม่นะครับก็เพราะว่าพ่อแม่ก็ร่วมมือในการรักษาอย่างดีนะครับความร่วมมือของครอบครัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำได้อย่างไรบ้างครับความสำคัญของพ่อแม่ในกระบวนการรักษานี่ก็คือการเข้าใจเรื่องของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อโรคซึมเศร้าและร่วมมือในการรักษานะครับซึ่งจะได้จากการที่มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยเพียงพอนะครับทัศนคติที่สำคัญที่จะต้องมีคือโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้เองรักษาหายได้กลับมาเหมือนปกติได้ไม่ได้เกิดจากปัญหาโรคจิตโรคประสาทใดๆมาก่อนนะครับคนปกติเด็กปกติก็สามารถจะเป็นโรคซึมเศร้าได้มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อนำประสาทซึ่งสามารถรักษาหายได้ด้วยยาครับวัยรุ่นจะรู้สึกเบาใจนะครับถ้าพ่อแม่เนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกต่อการรักษาโรคซึมเศร้าเขาจะกังวลนะครับว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะทำให้พ่อแม่กังวลไปด้วยหรือเขาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในครอบครัวนะครับแต่ถ้าพ่อแม่เรามีทัศนคติเชิงบวกให้กำลังใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้ก็จะทำให้ลูกหลานของเราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างมั่นใจครับโรคซึมเศร้านี่จริงๆแล้วสามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกวัยนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กวัยเรียนนี่เราก็พบว่ามีโรคซึมเศร้าได้นะครับนอกจากวัยรุ่นแล้วก็จะมีวัยผู้ใหญ่ตอนต้นวัยกลางคนไปจนกระทั่งถึงผู้สูงวัยก็จะมีอาการของโรคซึมเศร้าได้นะครับกระบวนการรักษาก็สามารถที่จะออกแบบให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละวัยได้โดยที่เราเข้าใจกระบวนการเกิดการรักษาและการติดตามต่อไปครับเราจะสังเกตอาการอย่างไรนะครับว่าลูกหลานของเราเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าแล้วโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะเริ่มจากมีอาการน้อยๆนะครับส่วนใหญ่แล้วในเด็กหรือวัยรุ่นก็จะเริ่มจากการที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับอารมณ์ตกลงไม่สดชื่นร่าเริงแจ่มใสไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเบื่อกิจกรรมเบื่อสิ่งที่เคยทำแล้วมีความสุขเบื่อเรียนเบื่อเพื่อนแยกตัวอยู่คนเดียวมากขึ้นการกินการนอนเปลี่ยนไปนะครับอาจจะกินน้อยลงน้ำหนักลดหรือกินมากขึ้นจนน้ำหนักขึ้นก็ได้นะครับนอนไม่ค่อยหลับนอนดึกและอาจจะมีปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมาที่เป็นการเยียวยาโรคซึมเศร้าของตัวเองนะครับเช่นเล่นเกมมากขึ้นจนกระทั่งติดเกมหรือบางคนก็จะไปใช้สารเสพติดวัยรุ่นที่ซึมเศร้าเนี่ยบางครั้งจะมี

ความคิดลบต่อตัวเองแล้วก็อยากทำร้ายตัวเองหรือบางคนก็ทำจริงๆนะครับเช่นพฤติกรรมกรีดแขนกรีดขาหรือโขกหัวกับกำแพงสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคซึมเศร้านะครับถ้าเริ่มมีก็ให้สงสัยนะครับว่าลูกของเราเนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าแล้วครับวิธีที่ผู้ใหญ่เราจะรับมือกับลูกหลานที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกต่อโรคซึมเศร้าก่อนครับคือต้องเข้าใจโรคซึมเศร้าว่ามันเกิดขึ้นได้เองเกิดขึ้นแล้วก็รักษาหายได้นะครับไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใหญ่หรือของเด็กเลยนะครับเราเข้าใจอย่างนี้ท่าทีของเราที่มีกับวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นเชิงบวกนะครับเป็นท่าทีที่ยอมรับและรับฟังคนที่เป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นวัยรุ่นเนี่ยอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยเข้าใจนะครับว่าเขามีอาการอย่างไรแต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีของพ่อแม่เนี่ยต้องมีความมั่นคงนะครับไม่กังวลเกินไปหรือแตกตื่นตกใจมากนะครับท่าทีของผู้ใหญ่ที่เข้าใจโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะครับจะทำให้วัยรุ่นกล้าเปิดเผยมากขึ้นนะครับเราอาจจะให้วัยรุ่นเนี่ยลองทำแบบประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตัวเองก็ได้นะครับสามารถจะคัดกรองตัวเองหรือประเมินตัวเองได้ว่ามีภาวะโรคซึมเศร้าหรือเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับและถ้าสงสัยไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่เนี่ยควรชวนวัยรุ่นนั้นให้เข้าสู่การประเมินหรือการตรวจวินิจฉัยโดยจิตแพทย์นะครับพ่อแม่ควรจะมีทักษะในการสื่อสารและอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัยรุ่นที่บ้านได้อย่างดีนะครับคำพูดที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยวัยรุ่นเนี่ยเกิดความรู้สึกได้มากๆนะครับเช่นการตำหนิการแนะนำหรือการดุด่าว่ากล่าวนะครับจะทำให้วัยรุ่นรู้สึกแย่ลงไปกว่าเดิมนะครับปกติคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะรู้สึกแย่ต่อตัวเองมากอยู่แล้วนะครับการตำหนิหรือแนะนำโดยที่ไม่ได้ฟังเขาอย่างตั้งใจเนี่ยนะครับก็จะทำให้วัยรุ่นรู้สึกผิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นการสื่อสารของพ่อแม่ที่ดีก็ควรเป็นการสื่อสารเชิงบวกนะครับเน้นเรื่องของการรับฟังมากๆพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยได้สื่อเรื่องของความคิดความรู้สึกในใจและหาทางออกได้ด้วยตัวเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปแนะนำเขามากนะครับเพียงแต่ถามเขาเรื่องความรู้สึกหรือสะท้อนความรู้สึกเช่นตอนนี้หนูกำลังรู้สึกเครียดหรือเศร้าใช่ไหมความรู้สึกนี้เกิดได้อย่างไรอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนิดนึงนะครับท่าทีของเราที่สนใจและรู้ได้ว่าเขามีความรู้สึกอะไรเนี่ยก็จะทำให้วัยรุ่นรู้สึกพ่อแม่เนี่ยเข้าใจครับก็อยากจะสื่อสารกับพ่อแม่มากขึ้นเมื่อได้เปิดเผยเมื่อได้เล่าจะเป็นการระบายออกมาการระบายออกนี่ก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็จะมีส่วนช่วยตรงนี้ได้อย่างมากครับไม่จำเป็นจะต้องไปสอนสั่งแนะนำวิจารณ์หรือตำหนินะครับเพราะยิ่งทำให้อาการของเขาแย่ลงครับเราจะเลี้ยงลูกแบบไหนนะครับที่จะเป็นเกราะป้องกันทางจิตใจสำหรับวัยรุ่นนะครับเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันภาวะหรือโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นได้เราเรียกว่าการสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ในเด็กในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับโดยการสนใจในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในเด็กตั้งแต่เล็กเลยนะครับถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เด็กก็จะเติบโตมาในสภาพบรรยากาศที่อบอุ่นและประคับประคองทางด้านจิตใจไม่มีการทำร้ายหรือกดดันหรือทำให้เกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับปัญหาทางจิตใจที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างพ่อแม่กันเองหรือระหว่างพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุนแรงหรือเป็นมากๆเนี่ยก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บทางจิตใจและอารมณ์นะครับซึ่งบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็จะฝังแน่นอยู่ในใจเด็กนะครับทำให้เกิดความอ่อนแอทางจิตใจในทางตรงกันข้ามสภาพครอบครัวที่เข้าใจกันความอบอุ่นและการสื่อสารที่ดีเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องอารมณ์สร้างอารมณ์ทางด้านบวกและส่งเสริมให้เด็กสามารถจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับก็จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจนะครับ
็จะป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยต่อมาได้ครับผมเคยเจอผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับซึ่งรักษายากมีอาการค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เรื้อรังขึ้นลงมากนะครับเพราะว่ายาช่วยได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่พบว่าเมื่อค้นลงไปในประวัติตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อแม่มีความขัดแย้งกันค่อนข้างมากนะครับทะเลาะกันบ่อยๆและบางครั้งพ่อแม่ก็จะใช้อารมณ์กับลูกนะครับเด็กก็จะอยู่ในครอบครัวที่มีความเสี่ยงมากสภาพจิตใจและอารมณ์ไม่มั่นคงนะครับแบบนี้มันจะเกิดการเรียนรู้และฝังแน่นไปในจิตใจนะครับทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ง่ายและรักษายากครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นตัวเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้าได้ครับโรคซึมเศร้าเนี่ยปัจจัยหนึ่งก็คือพันธุกรรมนะครับนั่นก็คือเกิดขึ้นในครอบครัวจากการถ่ายทอดของยีนจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะครับมันถึงส่งต่อภายในครอบครัวได้นั่นก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะมีโอกาสที่จะมีลูกหลานเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนปกติอื่นๆนะครับแต่เราสามารถจะตัดวงจรนี้ได้ครับโดยการพัฒนาเรื่องของพัฒนาการในเด็กตั้งแต่เล็กนะครับขึ้นมาเพื่อให้เขามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นดีมีการสื่อสารกันอย่างดีก็จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นทางอารมณ์นี้นะครับก็จะเกิดอาการของโรคซึมเศร้าได้ยากครับและคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วควรจะสังเกตนะครับว่าในครอบครัวเนี่ยมีใครที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่นะครับเมื่อคนมีอาการเกิดขึ้นในครอบครัวคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าเราก็ควรจะค้นพบและก็รีบช่วยเหลือโดยเร็วนะครับก็จะช่วยทำให้วงจรของโรคซึมเศร้าเนี่ยสั้นลงครับคือรักษาอย่างรวดเร็วนะครับสรุปแล้วมรดกพันธุกรรมนี้นะครับแก้ไขได้โดยการพัฒนาเรื่องของการเลี้ยงดูให้คนมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพียงพอนะครับและถ้ามีใครที่มีอาการในครอบครัวสามารถจะค้นหาและช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับสำหรับครอบครัวที่มีโรคซึมเศร้านะครับผมก็จะแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเราอาจจะมีคนในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้านะครับแต่ก็อย่ากังวลนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะป้องกันได้นะครับขอให้รู้ว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันเริ่มมีอาการอย่างไรเราก็สามารถจะรู้ได้โดยเร็วนะครับและมักจะแนะนำว่าในครอบครัวควรจะรู้กันว่ามีใครป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่ควรจะปิดบังนะครับและให้ความรู้กับทุกคนในครอบครัวว่าโรคซึมเศร้านี้คืออะไรถ้ามีใครเริ่มมีอาการเหล่านี้จะติดต่อหาหมอเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็วได้อย่างไรการให้ความรู้โรคซึมเศร้าอย่างรวดเร็วในครอบครัวนี้ก็จะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีแล้วก็เข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็วครับครอบครัวสามารถช่วยวัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้านะครับโดยการช่วยกันจัดกิจกรรมที่สมดุล นะครับมี3เรื่องใหญ่ๆนะครับคือเรื่องของการออกกำลังกายงานอดิเรกและการทำใจให้สงบครับการออกกำลังกายนี่อาจจะเริ่มต้นง่ายๆก็ได้นะครับเช่นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับเร็ววิ่งจ็อกกิ้งจักรยานหรือว่ายน้ำนะครับซึ่งครอบครัวเนี่ยสามารถจะทำร่วมกันได้นะครับก็จะทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะครับงานอดิเรกครับงานอดิเรกนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราเคยทำกันอยู่แล้วนะครับใครชอบอะไรทำอะไรนะครับเช่นเรื่องของการอ่านหนังสือฟังเพลงดูหนังหรือการทำงานบ้านปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ถ้าเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวด้วยกันเองนะครับก็จะทำให้อารมณ์เนี่ยดีขึ้นได้นะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบนะครับยกตัวอย่างเช่นการฝึกลมหายใจกำหนดลมหายใจของเราให้สงบนิ่งได้นะครับหรือสวดมนต์หรือสมาธิก็ได้ครับแต่กิจกรรมนี้อาจจะทำยากในช่วงแรกๆนะครับถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนนี่ก็อาจจะทำยากทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำนะครับรอให้อารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นก่อนก็อาจจะกลับมาฝึกเรื่องนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการเข้าวัดสวดมนต์หรือทำสมาธิอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้โรคซึมเศร้าหายได้นะครับ
ความจริงก็คือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยกิจกรรมสวดมนต์หรือสมาธิเนี่ยอาจจะยากในช่วงแรกๆนะครับและบางคนก็ทำไม่ได้นะถ้าทำไม่ได้ก็ควรจะเว้นไว้ก่อนนะครับรอให้อาการของเขาดีขึ้นก่อนเราถึงจะให้เขามาใช้กิจกรรมสวดมนต์หรือสมาธิเนี่ยในเวลาต่อมาก็จะช่วยเสริมทำให้การรักษาดีขึ้นได้ครับกิจกรรม3ประเภทนี่แหละครับที่จริงๆแล้วครอบครัวควรจะเริ่มมีตั้งแต่ก่อนป่วยโรคซึมเศร้านะครับนั่นก็คือเราสามารถจะเริ่มต้นสร้างขึ้นมาในครอบครัวตั้งแต่เด็กยังเล็กๆอยู่นะครับถ้าทำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วเวลามีอาการเครียดหรือซึมเศร้าเนี่ยก็สามารถจะเรียกกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับกิจกรรมที่วัยรุ่นซึมเศร้าอาจจะใช้กันบ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาระยะยาวนะครับเช่นการเล่นเกมติดเกมหรือติดสื่อนะครับกิจกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ชั่วคราวนะครับแต่พอใช้เป็นนานๆเข้าหลังจากเล่นแล้วเนี่ยบางทีอารมณ์จะตกลงการซึมเศร้าจะมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวควรจะเปลี่ยนนะครับจากกิจกรรมเหล่านี้มาเป็นกิจกรรมที่เราทำกับบุคคลอื่นแทนนะครับพยายามจำกัดการเล่นเกมให้เหลือน้อยแต่หาเกมที่เล่นกับคนด้วยกันเองในครอบครัวนะครับอะไรที่เราเคยเล่นด้วยกันในครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับเช่นพวกบอร์ดเกมหมากรุกหมากฮอสโมโนโพลีเกมเศรษฐีหรือเล่นไพ่แต่เป็นกิจกรรมที่ทำกับคนจริงๆนะครับหรือถ้าจะใช้สื่อก็เป็นสื่อที่เราสัมพันธ์กับคนในครอบครัวได้จริงๆนะครับก็จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้ครับในระยะหลังๆนี้ก็พบว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยพบโดยครูในโรงเรียนมากขึ้นนะครับแล้วก็มีครูที่ส่งต่อวัยรุ่นที่ซึมเศร้าเนี่ยมาหาหมอมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการประสานการดูแลร่วมกับโรงเรียนนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเรารู้ว่าสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนมีปัญหาเช่นเพื่อนรังแกมีปัญหากับเพื่อนหรือกับครูเราจะช่วยอย่างไรนะครับเรื่องนี้คงจะต้องทำงานร่วมกับครูและก็ระบบของโรงเรียนที่จะทำให้สามารถจะวางแผนร่วมกันในโรงเรียนได้นะครับคุณครูจะเป็นคนที่คอยสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่โรงเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียนและก็เพื่อน2 อย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบครูเมื่อเห็นพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเช่นตั้งใจลดลงหรือมีความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือบางคนตรงกันข้ามอาจจะก้าวร้าวเกเรกับเพื่อนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี่นะครับจะเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งนะครับว่าเด็กอาจจะมีอาการของโรคซึมเศร้าและคุณครูก็อาจจะคุยกับเด็กหาข้อมูลเพิ่มเติมบางครั้งครูก็อาจจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พบว่าเด็กอาจจะมีเรื่องโรคซึมเศร้าจริงๆนะครับอาจจะแนะนำให้พ่อแม่พาลูกของเราเนี่ยมาพบกับจิตแพทย์ด้วยผู้ป่วยวัยรุ่นที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สามารถจะกลับไปเรียนได้ครับการเรียนตามปกตินี้ก็จะช่วยทำให้เขาได้ฝึกได้ฟื้นฟูตัวเองด้วยนะครับเพราะถ้าเขาอยู่บ้านขาดการเรียนอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะแย่ลงนะครับการเรียนก็จะเป็นการทำให้เขาได้เบนความสนใจจากอารมณ์ซึมเศร้ามาสู่การเรียนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับทั้งเด็กเองพ่อแม่และคุณครูนะครับว่าการเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบปัญหาบ้างนะครับแต่จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับจะมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นรุนแรงมากๆบางคนเท่านั้นเองครับที่อาจจะยังไปเรียนไม่ได้ในช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะให้หยุดเรียนชั่วคราวแต่ว่าอาจจะให้ยังสามารถติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกับโรงเรียนต่อไปได้นะครับจนกระทั่งเขาพร้อมแล้วอาการดีขึ้นก็สามารถจะกลับมาเรียนได้โดยเร็วครับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะกังวลว่าการที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบนี้อาจจะเป็นประวัติบันทึกเอาไว้อาจจะมีปัญหาในระยะยาวนะครับจริงๆแล้วในการรักษาประวัติต่างๆของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยจะเก็บรักษาเป็นความลับครับไม่เปิดเผยไปยังใครอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับจะเปิดเผยเมื่อได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยเองหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่า
ความลับในการรักษาเนี่ยค่อนข้าง 100% นะครับไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตการเรียนต่อหรือการไปทำงานในระยะยาวครับในกรณีที่ผู้ใหญ่เองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับหรือมีปัญหาในการจัดการอารมณ์ตัวเองอยู่แบบนี้เราก็จะไม่สามารถดูแลเด็กได้อย่างดีนะครับควรจะรักษาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นก่อนครับเราถึงจะมีกำลังใจที่จะไปดูแลเด็กได้นะครับเริ่มต้นจากการประเมินตัวเองได้ว่าเรามีภาวะเครียดหรือซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีมากเราก็ควรเข้าหาจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อประเมินและรักษาตัวเองให้หายก่อนครับเราถึงจะกลับไปดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพครับจากประสบการณ์การทำงานของผมในโรงเรียนนะครับก็พบว่าในโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยครับในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูระยะยาวนะครับเราพบเลยว่าเด็กจำนวนหนึ่งทีเดียวที่มีอาการของโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในโรงเรียนและคุณครูสามารถที่จะช่วยเหลือและก็ป้องกันได้นะครับการรักษาเด็กเนี่ยจำเป็นจะต้องให้เด็กอยู่ร่วมกับนักเรียนคนอื่นในห้องเรียนในโรงเรียนด้วยการฟื้นฟูระยะยาวเนี่ยจำเป็นต้องการความร่วมมือความเข้าใจของคุณครูในโรงเรียนนะครับจึงจะสามารถทำงานร่วมกับหมอในโรงเรียนได้ครับการทำงานในโรงเรียนนะครับเริ่มต้นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนะครับนั่นก็คือคุณครูผู้บริหารโรงเรียนและระบบของโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะครับในการที่เขาสามารถจะเปิดเผยตัวเองเรียนรู้อยู่ร่วมกับเพื่อนและอยู่ร่วมกับครูในโรงเรียนได้โดยมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแสดงออกได้กล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้โดยที่มีคุณครูและระบบของโรงเรียนเนี่ยคอยประคับประคองส่งเสริมให้เขาพัฒนาขึ้นไม่เกิดความหวาดกลัวกังวลใจในการมาโรงเรียนนะครับถ้าโรงเรียนเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเด็กก็จะกล้าแสดงออกแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างดีครับก็จะเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและป้องกันภาวะหรือโรคซึมเศร้าในโรงเรียนครับพื้นที่ที่ปลอดภัยของโรงเรียนนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่เด็กอยู่ร่วมกันโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์กับครูที่ดีด้วยนะครับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือบูลลี่กันทั้งจากตัวนักเรียนด้วยกันเองหรือจากครูต่อนักเรียนนะครับก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนที่ปลอดภัยเด็กก็จะมีความสุขในการเรียนนะครับไม่เกิดการกลั่นแกล้งรังแกซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญของความเครียดหรืออารมณ์ซึมเศร้าในเด็กบางคนได้ครับเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตบางคนเนี่ยก็จะแสดงออกถึงปัญหาของเขาออกมาเป็นพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกคนอื่นนะครับคุณครูและระบบของโรงเรียนเนี่ยควรจะหาทางช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขเพื่อนของนักเรียนบางคนนะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกลั่นแกล้งคนอื่นนะครับให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามีความสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นในทางที่ดีนะครับบรรยากาศก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับนอกจากนี้ถ้าคุณครูเองมีเทคนิคมีวิธีการที่จะสอนหรือสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างดีนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ก็จะทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ในห้องเรียนและอยู่ในโรงเรียนครับเด็กนักเรียนถ้าได้รับการฝึกในเรื่องของทักษะในการจัดการกับอารมณ์จัดการกับปัญหาหรือทำงานร่วมกับเพื่อนๆดีๆนะครับก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับไม่เกิดการกลั่นแกล้งหลังแก่กันนะครับในเด็กที่มีปัญหาเล็กน้อยมีระบบที่สามารถจะค้นหาได้โดยเร็วนะครับเช่นให้ความรู้กับนักเรียนก่อนและมีการประเมินคัดกรองเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีโรคซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนใครที่มีอาการมากขึ้นก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือในโรงเรียนนะครับมีการจัดครูที่ช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคลและสามารถที่จะส่งต่อเด็กที่มีปัญหามากๆเข้ามาพบกับจิตแพทย์
หรือมาพบในโรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินและช่วยเหลือหมอและพยาบาลนักจิตวิทยาที่ดูแลจะทำงานร่วมกับครูในโรงเรียนนะครับในการติดตามช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูในโรงเรียนต่อเนื่องการทำงานร่วมกันอย่างนี้ในโรงเรียนนะครับต้องการระบบที่มีออกมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องทำได้มีความร่วมมือกันหลายฝ่ายนะครับนอกจากโรงเรียนแพทย์แล้วก็ยังมีผู้ปกครองที่มาร่วมด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนะครับทั้งในการเสริมสร้างป้องกันคัดกรองค้นหาช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อมารับการรักษาและฟื้นฟูให้เสร็จภายในโรงเรียนนั้นครับโรงเรียนใดที่สนใจในการสร้างระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนในโรงเรียนนะครับสามารถที่จะค้นหาข้อมูลหรือคำปรึกษาได้นะครับโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกแบบระบบในการช่วยเหลือนักเรียนนะครับเรียกว่า School Hero ครับระบบนี้จะเป็นระบบที่เป็นออนไลน์นะครับใช้แอปพลิเคชันให้โรงเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับได้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับและยังมีระบบที่คุณครูสามารถที่จะให้คำปรึกษาหารือนะครับกับผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในแอปพลิเคชันนี้นะครับสรุปแล้ว School Health Hero เนี่ยก็จะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนอีกด้านหนึ่งคือเป็นระบบให้คำปรึกษาแบบออนไลน์นะครับระบบนี้กำลังขึ้นรูปอยู่นะครับอยากจะให้คุณครูที่สนใจเนี่ยติดตามหาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและลองเข้าไปใช้ดูนะครับระบบนี้ยังส่งเสริมให้มีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือมาเป็นอาสาสมัครในการช่วยตอบคำถามให้คำปรึกษากับโรงเรียนอื่นนะครับที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับคอยติดตามความคืบหน้าของ School Health Hero นะครับของกรมสุขภาพจิตระบบนี้จะช่วยเสริมสร้างทั้งเรื่องขององค์ความรู้และทักษะในครูและยังช่วยทำให้ครูไปสามารถเพิ่มทักษะชีวิตในนักเรียนเสริมทักษะในการจัดการกับอารมณ์นะครับหรือทักษะในการจัดการกับปัญหาในชีวิตหรือ resilience ได้ครับในโรงเรียนเมื่อมีระบบในการดูแลแล้วบางโรงเรียนเนี่ยก็สามารถจะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตในสถานศึกษาได้โดยมีคุณครูที่ได้รับการฝึกอบรมมาด้านสุขภาพจิตโดยตรงนะครับให้คำปรึกษากับนักเรียนหรือให้คำปรึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคุณครูด้วยกันเองในสถานศึกษาและอาจจะขออาสาสมัครหรือคนที่มีความรู้จากกรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วยในศูนย์ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตนี้ได้ครับ

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซี

0: หนูอยากทราบว่าพระอาจารย์มี
1: ความคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่ม LGBTQ หรือรักร่วมเพศที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่รักการเหมือนคนทั่วๆไปแต่กลับโดนประนามต่อว่าน่ารังเกียจเป็นไหมความเห็นของอาตมาในเบื้องต้นก็คือศีลธรรมของคารวาสเกี่ยวกับเรื่องกามเรื่องทางเพศคือศีลข้อที่3ศีลข้อที่3ก็คือไม่นอกใจกันให้มีคู่ที่เป็นคู่ครองกันต้องเคารพนับถือซึ่งกันและกันไม่ทำอะไรลับหลังซึ่งจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจนั้นถ้าเรามีคู่ครองแล้วเราก็ไม่ได้สนใจกับผู้อื่นเป็นต้นดังนั้นในเรื่องนี้ก็ไม่ว่าผู้ที่คู่ครองเป็นเพศตรงข้ามกันและเพศด้วยกันก็หลักการก็ตายตัวว่าอย่านอกใจกันเท่านั้นเองที่จริงนะในความเข้าใจของอาตมาได้กับเปรียบเทียบกับเมืองนอกเมืองไทยเดิมในวัฒนธรรมพุทธไทยในมีการยอมรับในความหลากหลายสูงที่สุดที่อาตมาเคยเห็นในโลกว่าได้ครับแต่อันนี้ก็เป็นเงาตามตัวของอิทธิพลตะวันตกที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วผู้ที่อาจจะผู้ที่เคยรับอิทธิพลจากการไปเรียนหนังสือต่างประเทศเพราะในหลายศาสนาก็ถือว่าอย่างนี้เป็นบาปเป็นกรรมของที่รักเพศเดียวกันในบางประเทศเนี่ยจะถูกประหารชีวิตก็มีไม่นั้นก็ถือว่าผิดกฎหมาย แม้ที่อังกฤษเนี่ยไอ้การรักร่วมเพศเนี่ยผิดกฎหมายถึงไม่กี่สิบปีที่แล้วที่เป็นการที่ยอมรับประการการถือว่าเป็นความชั่วเป็นความไม่ดีก็ก็จะเจอทั่วไปในโลกตะวันตกตอนนั้นมาเด็กถ้าใครเกย์นี่หรือว่ารักเพศเดียวกันเนี่ยไม่กล้าแสดงออกเพราะจะถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกายได้ง่ายสังคมรังเกียจแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาชื่นชมในสังคมไทยตั้งแต่มาแรกๆมา40ปีที่แล้วคือการยอมรับและใครเป็นกระเทยใครเป็นอะไรก็ไม่เห็นใครรังเกียจกันอาจจะมีล้อเลี้ยงกันนิดหน่อยแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและอาตมาไม่มีไอ้หลักฐานที่จะไปพิสูจน์ไม่ได้ทำการวิจัยแต่อาตมาเชื่อว่าไอ้การฉันที่มีการรังเกียจพวก LGBTQ เป็นคนที่รับอิทธิพลจากอริยธรรมตะวันตกส่วนใหญ่ไทยเดิมนี่พุทธเดิมนี่เราไม่รังเกียจใครจะไปรังเกียจทำไมกราบนมัสการพระอาจารย์หนูอยากทราบว่าทำไมพระอาจารย์ถึงมาเทศวันพุธคะมาวันอื่นไม่ได้หรอกค่ะอ๋อก็อยากให้มาวันไหนฮะส่วนอาตมาเนี่ยที่จริงวันจันทร์ถึงศุกร์ก็คงมาได้ถ้าไม่มีกิจนิมนต์อื่นแต่ทางโรงเรียนก็อยากให้กำหนดวันใดวันหนึ่งเพื่อความง่ายในการจัดตารางต่างๆก็เป็นเรื่องความสะดวกของโรงเรียนมากกว่าหากเรามีความ เป็นห่วงเพื่อนต้องการจะเตือนเพื่อนในเรื่องหนึ่งแต่เพื่อนคนนี้มักจะเถียงและไม่ยอมรับความผิดของตนหรือไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนอยู่เสมอเราจะมีวิธีในการพูดคุยเพื่อให้เพื่อนพัฒนาตนเองอย่างไรคะข้อหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่าไม่ว่าใครเนี่ยพวกเราก็คงเหมือนกันว่าใครจะมาตักเตือนว่ากล่าวเนี่ยมันฟังยากนะมันกระทบความรู้สึกมากกระทบอาตาตัวตนฉะนั้นในการตักเตือนใครสิ่งที่เป็นฐานที่ขาดไม่ได้คือความไว้วางใจแล้วสิ่งที่พระเราเรียกว่าปวารณาคือหมายถึงว่าพระเราทุกลูกได้ต้องปวารณาซึ่งกันและกันว่าผมมีอะไรผิดพลาดไม่เรียบร้อยช่วยตักเตือนด้วยความเมตตากรุณาเถอะครับอันนี้ไม่ใช่เปิดใจรับฟังจากครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่พระทุกรูปในวัดจริงในความเป็นจริงนะก็คงไม่กี่วัดหรอกที่ทำได้แต่นี่ก็คืออุดมการณ์ฉะนั้นในพวกเราก็อยากให้เป็นอย่างนี้เป็นผู้ที่เปิดใจว่ารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างผิดบ้างเราฟังไว้ว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าเราทุกคนต้องมีจุดบอดอยู่บ้างจะต้องมีความคิดเข้าข้างตัวเองบ้างฉะนั้นหน้าที่ของกัลยาณมิตรคือการให้ข้อคิดการให้เสียงสะท้อนในเมื่อเราประมาทเราก็ช่วยเขาด้วยทีนี้ก่อนที่จะตักเตือนก่อนที่จะให้คำแนะนำต่างต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่ว่าเราปลุกเขาไปสั่งสอนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ต้องเดี๋ยวก็ต้องมีความไว้วางใจการความสนิทสนมกันพอแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนว่ามันมีเรื่องอยู่ในใจบางเรื่องจะขอพูดได้ไหมถ้าเขาไม่รับฟังแล้วเป็นนั้นว่าจบเราก็พยายามดังการหากาลเทศะเวลาสถานที่เหมาะสมเมื่อเขาอยู่ในอารมณ์ที่ดีที่รับฟังได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่การตักเตือนมีข้อระวังที่สุดก็คืออย่าไปพูดกว้างเรื่องนิสัยใจคอของเขาว่าเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้ไม่มีใครรับได้หรอกแต่ถ้าเราจะตักเตือนให้พูดเจาะจงกับเรื่องที่เราเห็นด้วยตาที่เราได้ยินด้วยหูของเราไม่ใช่ว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้สัมผัสเองและพูดจากมุมมองของตัวเองด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราไม่รู้ความคิดของเขาหรอกเราไปแปลสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดเราแปลเอาเองอาจจะถูกก็ได้อาจจะไม่ถูกก็ได้อาจจะถูกบางส่วนก็ได้แต่เมื่อเราให้ทราบวันนี้ก็คือจากที่เราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกอย่างนี้จะผิดจะถูกก็ไม่แน่ใจแต่อยากให้ทราบว่ามันดูเหมือนอย่างนี้ดูคล้ายอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดการสื่อสารถ้าพูดว่าทุกวันนี้คุณเห็นแก่ตัวมากแล้วคุณอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นการพูดกว้างๆถึงแล้วเราก็ต้องเตือนสติว่าเราไม่รู้วาระจิตของใครใช่ไหมเราไม่มีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอะไรที่จะไปรู้ว่าอะไรอยู่ในสมองของใครเราคิดเอาเองเราแปล เราแปลเอาจากที่เราเห็นได้ยินเพราะนั้นเราก็ต้องทิ้งเพื่อไว้ความไม่แน่นอนดังสรุปก่อนจะตักเตือนเราก็ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันพอถ้าหากว่าเรากับคนนั้นเคยแบบประวรณากันแบบว่าเนี่ยถ้าเธอเห็นฉันทำอะไรผิดช่วยบอกด้วยนะอย่างนี้จะดีมากเพราะนั้นก็เลยแต่ว่าก่อนจะพูดยิ่งจะเป็นเรื่องที่พูดยากหรือเซนซิทีฟอ่อนไหวก็ต้องขออนุญาตก่อนและพูดเจาะจงจากสิ่งไม่ได้พูดจากคนนั่งคนนี้จากสิ่งที่เราได้สัมผัสเองและพูดจากมุมมองตัวเองไม่ได้พูดถึงนิสัยใจคอหรือว่าความคิดของเขาอันนี้เป็นไปได้สมมติว่าหนูอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างจริงจังแต่ครอบครัวไม่เห็นด้วยเชิงปลายเบียงเช่นพอจะลงงานแข่งก็บอกว่าเดี๋ยวโดนหลอกวงเล็บแข่งเป็นทีมเพราะต้องไปหาคนที่ไม่รู้จักหรือบอกว่าไปถึงเป้าหมายนั้นๆได้มันยากอาชีพไม่มั่นคงแต่ยังไม่เคยสนับสนุนอะไรเลยคิดว่าควรทำยังไงดีคะคือเวลามีการถกเถียงกันนะก็กลับไปข้อที่แล้วเนี่ยหนึ่งอย่าเพิ่งมั่นใจแน่ใจว่าเรารู้เจตนาของใครแม้แต่คุณพ่อคุณแม่อย่าด่วนสรุปทีนี้ก็พยายามในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามเอาใจท่านใส่ใจเราก่อนอาตมาก็คิดว่าท่านน่าจะหวังดีต่อเราใช่ไหมคุณพ่อแม่ท่านต้องการสิ่งที่ดีที่สุดแล้วทำไมจึงพูดอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะท่านมีความห่วงดังนั้นถ้าท่านเป็นห่วงแล้วก็คุยเรื่องความห่วงของพ่อคุณแม่พูดตรงเลยไม่ต้องพูดเรื่องนั่งเลยพูดถึงเรื่องความเป็นห่วงของพ่อแม่แล้วทีนี้ไอ้ถ้าเราเปรียบเทียบไอ้ความรู้สึกระหว่างคนในครอบครัวมันก็เทียบเหมือนกับเป็นบัญชีอย่างทุกครั้งที่เราบอกพ่อแม่ว่าจะทำอะไรแล้วเราก็ทำให้ถึงที่สุดแล้วจงประสบความสำเร็จไม่จะเป็นในเรื่องการทำการบ้านหรือเรื่องทำความสะอาดห้องอะไรเล็กๆน้อยๆทุกครั้งเหมือนเราเอาเงินใส่บัญชีเราทุกครั้งที่เราบอกว่าเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็พอเจอความลำบากก็ถอยอันนี้ก็เหมือนกับมันเอาเงินออกจากบัญชีเพราะนั้นเมื่อเรามาถึงเรื่องสำคัญมากจะไปได้ไม่ไปได้มันอยู่ที่ว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ในบัญชีนะเปรียบเทียบเกิดถ้าในความทรงจำของพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าโอ้ลูกคนนี้จริงจังมากทำอะไรเนี่ยถึงจะลำบากก็สู้จนกระทั่งทำมันเกินคาดเลยเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเราไปพูดว่าอยากจะทำสิ่งนี้ทั้งที่คุณพ่อคุณแม่ยังรู้สึกเสียงเกินไปหรือว่าไม่น่าจะใช่บางทีท่านก็จะไว้ใจนะว่าจะไว้ใจอย่างที่อาตมามาเมืองไทยตอนอายุ20มาโดยที่ไม่รู้จักใครเลยพ่อแม่อาตมาก็ทำใจได้ยากเหมือนกันแต่ง่ายหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่อายุ17ก็เดินทางแบบข้ามโลกเดินทาง20กว่าประเทศมีคนเดียวก็เลยรู้ว่าโอ้ลูกคนนี้ถ้าจะทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นแต่ตั้งใจจะทำท่านก็ทำได้อย่างอาตมาก็กลับจากอินเดียไม่มีเงินแต่ ไม่ยอมขอจากใครก็บอกโยมพ่อว่าจะไปหาเงินพ่อบอกว่าจะไปไหนจะหาเงินที่ไหนที่นี่ไม่ค่อยจะมีธรรมาบอกว่าจะไปสวิตเซอร์แลนด์ไปทำงานในฟาร์มพ่อก็ถามโยมพ่อก็ถามว่าแล้วรู้จักใครหรือเปล่าว่าไม่รู้จักแล้วจะไปทำงานที่ไหนอาตมาว่ามันคงได้หรอกครับเชื่อผมเถอะอาตมาก็เลยโบกรถจากบ้านแล้วก็ข้ามน้ำไปเบลเยียมแล้วก็โบกรถเบลเยียมเยอรมันถึงสวิตเซอร์แลนด์ไปถึงเมืองโลซานก็นั่งในสถานีรถไฟทำสมาธิแล้วบอกว่าลืมตาแล้วเราก็จะเลือกคนช่วยก็ลืมตาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งดูหน้าตาเมตตาก็เดินเข้าไปหาเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ผมอยากทำงานในฟาร์มเก็บผลไม้จะช่วยผมได้ไหมได้ไปด้วยกันนะผมกำลังจะกลับบ้านเนี่ยมันมีฟาร์เมอร์ที่รู้จักดีอยู่ใกล้ๆบ้านมาค้างที่บ้านผมพรุ่งนี้จะไปส่งก็เลยตามเข้าไปค้างคืนกับเขาปรากฏว่าเขาสนใจพุทธศาสนาเหมือนกันรุ่งเช้าก็ส่งทำงานเดือนกว่าๆได้สตางค์ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่เพราะทำงานเต็มที่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นทำงานแบบออกกำลังแล้วก็กลับบ้านแล้วภูมิใจมากให้พ่อเห็นว่าเนี่ยลูกไม่ขี้เกียจนะลูกไปหายไปไม่ถึง2เดือนกลับมามีเงินหลายร้อยปาวน์ซึ่งถ้าสมัยนี้ถ้าเทียบกับเงินก็คงเป็นหลายหมื่นบาทนะพ่อก็เลยไว้ใจอาตมาเพราะมีผลงานพิสูจน์จะไปเมืองไทยฉันก็ไม่รู้จักเมืองไทยไม่รู้จักพุทธศาสนาแต่บอกว่าแต่ผมไว้ใจลูกนั้นไอการที่พ่อแม่จะไว้ใจนี้ไม่ต้องทำอะไรถึงการเดินทางข้ามโลกแต่ต้องทำนั่นทำนี่ให้พ่อแม่เห็นเราเป็นคนขยันมันเพียรที่รับผิดชอบสูงแล้วเวลาเราทำอะไรที่ท่านเห็นว่าเราเสี่ยงท่านก็คงทำใจได้มากขึ้นแต่ในปัจจุบันมันก็อยู่ที่เรามีฐานเรามีสตางค์อยู่ในบัญชีความไว้วางใจกันมากน้อยแค่ไหนจะช่วย แต่บางอย่างก็คืออย่าเถียงกับท่านแต่พยายามดูความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของท่านซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่มีเหตุผลมันเป็นได้แต่มันก็เกิดจากความรักความห่วงตอนนั้นเราก็คุยในประเด็นนี้ก็จะทำอะไรมันก็เป็นการเสี่ยงทั้งนั้นมันไม่มีทุกวันนี้ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่เสี่ยงเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้ว อาชีพปัจจุบันนี้ฮะ50ปีที่แล้วนี่มันคงไม่ถึง 10-20% เป็นอาชีพใหม่อาชีพใหม่ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยอาชีพเก่าก็ค่อยหายไปดังนั้นเราที่ว่าโอ้อาชีพนานมันไม่มั่นคงมันไม่มีอาชีพมั่นคงไม่มีละอาชีพพระอาจจะมั่นคงหน่อยเด่นหนูอยากทราบว่าการบ้านที่ไม่ใช่การบ้านทบทวนสิ่งที่เราเรียนมากับการบ้านที่ทบทวนบทเรียนที่เรียนมาอันไหนสำคัญ

ก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งที่เป็นของใหม่ก็มีประโยชน์มันคนละประโยชน์แต่ว่าเหตุผลในการทำการบ้านที่สำคัญก็คือเป็นการให้เรารับผิดชอบการงานในเรื่องการบริหารเวลาในการทำงานโดยไม่มีผู้ให้กำลังใจไม่มีใครควบคุมเอการที่สมมติว่าเรามีการบ้านแล้วก็เราจัดการได้เรามีวินัยอยู่ในตัวเองพอเราไปมหาวิทยาลัยสบายมากเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่มีใครควบคุมอยู่ตลอดเวลาบางทีเราก็ต้องรับผิดชอบการเรียนของเรามากขึ้นทีนี้ถ้าเรามีนิสัยตั้งแต่อยู่มัธยมรับงานมาแล้วก็ทำเองจัดสรรเวลาของเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างพอมันไปมหาวิทยาลัยนี้จะปรับตัวได้เร็วดูอยากทราบว่าความรักที่มั่นคงและยืนยันควรจะเป็นอย่างไรคะมันก็ความรักมันก็มีหลายความรักใช่ไหมเราก็มีรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักชาติรักแบบรักคู่ครองรักแฟนมันมีหลายรักแต่ความรักที่มั่นคงท่านถือหรือว่ามีสองข้อสำคัญจะเรียกว่าศีลเสมอกันกับทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันก็คือถ้าคนหนึ่งถ้าสมมุติว่ารักกันอันนี้เรื่องหลักกันไม่ว่าแต่คนหนึ่งรักษาศีลอีกคนหนึ่งไม่รักษาศีลอยู่ไปอยู่มานี่ก็จะอยู่ด้วยกันยากหรือว่าต่างคนต่างไปแยกทางกันทั้งที่ยังอยู่ในบ้านเดียวกันคือเมื่อรักกันแบบชายรักหญิงชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรแล้วแต่เป็นความรักอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงที่สุดซึ่งมันก็ทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสำคัญที่สุดอย่างอื่นมันจะคอยมาเองมันทุกอย่างมันจะเข้าล็อกเพราะมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นที่ตั้งแต่ความรักที่เกิดขึ้นแรกๆนะเรายังสามารถทุกวันนี้วัดสารเคมีในสมองได้มันเป็นอาการของกายด้วยไม่ใช่อาการของจิตอย่างเดียวแล้วไอ้ที่มันแบบรักสุดๆเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่ใน2 ปีกว่าแล้วถ้าดูจากสารเคมีนะไม่ได้ดูจากอารมณ์นะมันจะเริ่มอ่อนลงที่แบบรักไปบ้าบอเนี่ยเหมือนรักแบบนั่งคิดนอนคิดแต่คนนี้ตลอดเวลาอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอันนั้นมันอยู่ได้ไม่นานมันไม่ใช่มันคงเพราะนั้นเราอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากแต่สิจะเป็นฐานให้สองคนอยู่ด้วยกันอย่างเราว่าจะรู้คุณตาคุณยายหรือว่าผู้ใหญ่บางคนแต่งงาน40 ปี 50 ปีอย่างมีความสุขสองข้อสำคัญศีลเสมอกันโดยเฉพาะถ้าทั้งสองฝ่ายรักษาศีล5ได้ด้วยกันอันนี้จะดีที่สุดเลยนอกจากนั้นเนี่ยบางทีพอแต่งงานแล้วฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยรักษาศีลอีกฝ่ายหนึ่งแบบอดทนอยู่อย่างนั้นเนี่ยทนแต่ว่าทนทำไมทนเพื่อลูกอย่างเงี้ยนั่นในถ้าจะอยู่แบบเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ครองเนี่ยชีวิตนี้ศีล5ด้วยกันเนี่ยดีที่สุดถ้าเราชอบใครเนี่ยจะเป็นคนทุศีลต้องระวังนะฮะเดี๋ยวก็จะเสียหลักตัวเองไปด้วยข้อที่สองทิฏฐิเสมอกันคือมีความคิดความเห็นความเชื่อถืออะไรที่มันตรงกันนี่จะดีที่สุด

ถ้าคนหนึ่งเป็นวัตถุนิยมมากอีกคนหนึ่งชอบความเรียบง่ายถ้าคิดถ้ามีความนับถือคนละศาสนามันไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้จริงทีเดียวแต่ยากหลายอย่างดังนั้นถ้าคุณค่า values อยู่ในใจสิ่งที่เราเชื่อว่าดีและชั่วดีที่สุดแล้วที่สุดทนไม่ได้น่าลืมใสน่าศรัทธาถ้าความคิดในสิ่งเหล่านี้ตรงกันและคล้ายกันอันนี้ก็จะดีที่สุดดังศีลเสมอกันทิฏฐิความคิดความเห็นที่เข้ากันได้ไม่ใช่ตรงกันในทุกประเด็นแต่เข้ากันได้คล้ายกันนี่จะดีเราควรวางตัวอย่างไรกับคนที่เพิ่งรู้จักครับพุทธเจ้าบอกว่าเราจะรู้จักคนเราจะรู้จักคนต้องอยู่ด้วยกันนานๆหน่อยจริงๆแล้วไอ้เราเจอใครเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยมันมีการสัมผัสแล้วมีการตัดสินบางอย่างในครั้งแรกที่เราพบกันยาตมาเคยอ่านการวิจัยเรื่องระบบประชาธิปไตยแล้วที่อเมริกาเขามีคน สมัครเป็นส.ส.อะไรท่านจำไม่ถูก2คนแล้วก็ให้คนพันคนให้ดูรูปถ่าย2คนแล้วก็เลือกต่างๆที่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นพรรคไหนคนไหนมีนโยบายอย่างไรแต่ดูแต่รูปแล้วเลือกแล้วหลังจากนั้นก็มีการหาเสียงมีการประกาศนโยบายอะไรต่ออะไรสุดท้ายหลังจากที่ฟังต่างๆให้เลือกอีกครั้งหนึ่งเกือบจะตรงกันเลยไม่เปลี่ยนจากเห็นแต่รูปเขาถึงบอกเรื่องการหาเสียงเรื่องการมันจะมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนดูเหมือนก็ว่าคนตัดสินตั้งแต่เห็นรูปละแต่บางทีไอ้ระบบประชาธิปไตยมันผิวเผินกว่าที่เราคิดนะแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกดึงดูดความรู้สึกแบบไม่ชอบนี่ก็จะอาจจะเกิดขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นสักแต่ข้อมูลแต่พุทธเจ้าบอกว่าเราจะรู้คนไหนจะไว้ใจได้ก็ต้องดูเวลาเกิดความลำบากใช่ไหมเวลาเราอยู่ด้วยกันแบบทุกคนมีความสุขสนานคนนี้ดูเป็นเพื่อนที่ดีแต่เราจะรู้ยังไงว่าใครเป็นเพื่อนที่พึ่งได้ก็เมื่อเกิดความลำบากใช่ไหมบางคนที่เคยโอ้ยทำอะไรให้เราทุกอย่างน่ารักมากพอเกิดความลำบากต้องทำอะไรที่ตัวเองไม่ชอบเลยหายเลยหรือว่าเราเองเดือดร้อนเราเองทุกข์บางคนเนี่ยพอเราทุกข์เขาไม่อยากคบละแต่บางคนนี่เราทุกข์แล้วเขาจะอยู่กับเราตลอดเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีซึ่งเราเจอแรกๆเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าใครจะเป็นเพื่อนแบบไหนจะเป็นภาษาอังกฤษก็มีสำนวนเหมือนกันเขาเรียกว่า good weather friend คือเพื่อนอากาศดีหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีโอ้ยเป็นเพื่อนที่น่ารักมากพบเปลี่ยนแปลงเกิดปัญหาเกิดทุกข์เกิดไม่อยากจะคบขี้เกียจคบแล้วก็ไม่สนุกวันนั้นก็ต้องดูคนนานๆไอ้เรื่องของศีลธรรมเหมือนกันไอ้เรื่องศีลในหลายข้อเนี่ยบางที่อยู่ในบางแห่งเนี่ยรักษาศีลง่ายกว่าไม่รักษาจะไม่เราก็ยังดูคนไม่ออกแต่ถ้าเราไปที่ไหนที่รักษาศีลยากกว่าไม่รักษาเราจึงรู้จักคนเมื่อเจอสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่สนุกเราดูคนตรงนี้นี่ดีมากใครมีความเข้มแข็งพอที่จะทำในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะมันถูกต้อง
และในทำนองเดียวกันบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องแต่อูถูกใจมากถ้าคนที่ชอบทำสิ่งที่ถูกใจทั้งที่ไม่ถูกต้องอูอย่าไปคบเป็นเพื่อนเลยดีกว่าใช่ไหมพอผู้ที่จะเป็นเพื่อนจะต้องเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความอยากความพอใจความถูกใจไม่ถูกใจครอบงำเพราะถ้าคนทำอะไรเพียงเพราะชอบใจหรือไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจโดยไม่สำนึกในความถูกต้องเราจะหวังพึ่งเขาได้ยังไงฮะใช่ไหมเราก็จะไปเจอความลำบากถามว่าเราจะเลือกใครเป็นเพื่อนเอ๊ะคนที่ยังหลงอยู่กับอารมณ์ตัวเองเจ้าอารมณ์เนี่ยยากแต่ผู้ที่มุ่งที่ความถูกต้องนี่แหละคือเป็นเพื่อนที่ล้ำค่าเลยถ้าเพื่อนงอนเราอยู่เราควรทำยังไงดีครับอ้าวงอนเรื่องของเขาที่เขาอยากงอนก็งอนงอนไปก็ถ้าหากว่าเราทำอะไรผิดเราผิดจริงเราก็ขอขมาถ้าเราไม่ทำอะไรผิดเราก็แสดงความเสียใจว่าเขาทุกข์ใจเรื่องนี้แต่เราไม่ได้เจตนาจะเป็นความงอนนี่ก็เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเป็นอาการของเด็กเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะส่งเสริมอย่าให้ใครใช้ความงอนเป็นเครื่องบังคับใจเราให้ทำตามใจเขาผมอยากทราบว่าพระอาจารย์คิดว่าอะไรสำคัญที่สุดสำหรับโรงเรียนนี้ขอบพระคุณมากครับแม้เวลาจะให้สำคัญที่สุดอาตมาจะไม่ค่อยชอบคำถามนี้เพราะอาตมามักจะมองอะไรเป็นระบบองค์รวมซึ่ง เหมือนกันเลยว่าลูกโซ่นี่จะอยู่ได้เพราะช่วงที่อ่อนที่สุดและสิ่งที่สำคัญที่สุดมักจะอยู่เพราะสิ่งที่มีความสำคัญน้อยแต่เมื่อทำงานเป็นระบบมันก็ไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดรักษาไว้แต่สิ่งที่มีความสำคัญรองลงมาไม่สนใจสุดท้ายมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามถ้าจะเลือกข้อใดข้อหนึ่งก็อยู่ที่มีพอใจมีความศึกษามีความไฟรู้ไฟดีมีฉันทะมีความสำนึกในการเป็นผู้ที่จะประเสริฐโดยการฝึกตนทั้งวิชาการฝึกตนทางวิชาชีวิตพร้อมๆกันคำว่าศาสนาแปลอะไรและมีขอบเขตกว้างแค่ไหนนะครับศาสนาถ้าแปลภาษาอังกฤษตรงท่านนักแปลจะแปลว่า dispensation the dispensation นี่คนอังกฤษไม่ค่อยได้คนต่างชาติไม่ค่อยได้ใช้เป็นศัพท์ที่ว่าอ่านแล้วมันรู้สึกแข็งๆมันเป็นศัพท์เก่าแต่ dispensation เนี่ยมันก็ถ้าแปลอีกทีก็เหมือนคำสั่งสอนเพราะนั้นศาสนาก็คือคำสั่งสอนทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในตะวันตกเขาก็มีคอนเซปต์ของ religion และเมื่อเราจะแปล religion เป็นภาษาไทยเรามักจะแปลว่าศาสนาแต่คำว่าศาสนาคำว่า religionมันก็ไม่ตรงกันทีเดียวแต่ว่าเราไม่มีศัพท์อื่นก็ใช้คำว่าศาสนาทีนี้ถ้าดูใน

จนานุกรมของตะวันตกมักจะจำกับความ religion ว่าเกี่ยวกับความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในเทพเจ้าคือจะเน้นเรื่องความเชื่อนั้นชาวตะวันตกจำนวนมากนักวิชาการว่าโอ้ยพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาหมายถึงว่าไม่ใช่ religion ไม่ใช่ religion ในความหมายของเขาแต่เราอาจจะขานว่าแล้วใครเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินว่า religion คืออะไรใครเป็นคนตัดสินว่าจะต้องมีพระเจ้าให้เชื่อมันจึง religion ได้ดังนั้นมุมมองของเราก็หนึ่งว่าโอเคถ้าถือว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ religion ไม่เป็นไร แล้วแต่คุณแต่ถ้าจะถือว่าเป็น religion เหมือนกันเราก็ถือว่าเป็น religion อีกแบบหนึ่งอีกตระกูลหนึ่งพอเป็น religion ที่เน้นการศึกษาเน้นการฝึกตนไม่ได้เน้นที่ความเชื่อในคัมภีร์ผมอยากทราบว่าควรทำอย่างไรในการที่จะฝึกฝนตนเองให้ตื่นมาวิ่งในตอนเช้าได้ไหมครับเรื่องการตื่นเช้าเนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตสุดท้ายความคิดสุดท้ายก่อนนอนถ้ามีความตั้งใจตื่นเช้าก่อนนอนจะตื่นเช้าถ้าสั่งงานแต่ถ้าว่าพรุ่งนี้เช้าจะตื่นแต่เช้าไปวิ่งในดีๆแต่ไม่แน่นะถ้ามันหนาวมากหรือถ้าไม่อาจจะนอนต่อก็ได้คือถ้ามันมีอาจจะคงจะอะไรเนี่ยไม่ได้เลยกิเลสมันเอาเลยกินเลยเพราะนั้นจะต้องเด็ดขาดซะหน่อยว่าพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าตีสี่ตีห้าแล้วแต่ตั้งนาฬิกาปลุกก็ได้นาฬิกาปลุกนี่ก็มีเทคนิคว่าอย่าให้มันอยู่ใกล้ตัวให้มันอยู่โน้นเพื่อว่าตั้งขึ้นมาจำเป็นต้องลุกขึ้นถ้าหากว่าตื่นเช้าเนี่ยได้ยินเสียงแล้วก็ไม่อยากจะลุกมันอุ่นมันสบายเหลือเกินครับก็ให้นอนคว่ำวิดพื้น10ครั้งหายงงเลยพร้อมเลยลุกขึ้นได้เลยอีกวิธีหนึ่งคือก่อนนอนทานน้ำสัก2แก้ว3แก้วแล้วก็ดูร่างกายมันก็จะตื่นของมันเองเพราะปวดปัสสาวะเราควรมีคำพูดอย่างไรกับคนทำผิดกฎก็นี่ก็ค่อนข้างจะซ้ำกับคำตักเตือนว่ากล่าวว่าเรื่องการทำผิดกฎเนี่ยถ้าว่าถ้ามีบางคนเนี่ยอาจจะนานๆทำทีคือเราไม่ควรจะรีบเข้าไปเหมือนเป็นตำรวจไปว่าเขาแต่ถ้านอกจากว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเป็นเรื่องความรุนแรงเรื่องการผิดศีลอย่างแรงๆแต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยให้ดูก่อนแต่ถ้าเราเห็นคนนี้ทำบ่อยแบบไม่สนใจใครไม่มีความละอายเลยต้องถามตัวเองว่าในการตักเตือนใครจะเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ดีที่สุดหนึ่งเราหรือว่าคนที่รู้จักเขาดีไหมหรือเป็นคนรุ่นพี่หรือว่าคุณครูแล้วก็คอยคิดว่าอะไรจะดีที่สุดมี

0: มีเรื่องเล่าของนายกรัฐมนตรีเก่าของอังกฤษวินสตันเชอร์ชิลล์บางคนก็คงเคยได้ยินชื่อใช่ไหมคือเข้าไปในงานเลี้ยงอันหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านของพระราชวงศ์หรือว่าเป็นอยู่ในปราสาททุกอย่างเป็นแอนทีกหมดแล้วก็แม้แต่ไอตัวที่มันไอเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่เกลือใส่ใส่พริกฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะตัวนึกคำไม่ออกแต่ว่ามันเป็นของมีค่ามากเป็นแอนทีกแล้วเขามองเห็นเพื่อนเขายิบใส่กระเป๋าเลยขโมยโอ้โหเขาเห็นว่าถ้าเพื่อนถูกจับแล้วเรื่องใหญ่เขาเลยเห็นเพื่อนจะกลับเขาก็เลยยิบของเขาอีกอันหนึ่งใส่กระเป๋าเดินไปหาเพื่อนเขาเห็นเราแล้ววางไว้ดีกว่าเราก็เอาของเขาลงวางไว้บนโต๊ะเพื่อนก็เห็นก็เอาของเขาก็วางไว้ด้วยแล้วก็เดินออกไปอันนี้ก็เป็นการช่วยเพื่อนแบบฉลาดมากนะพระอาจารย์เคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าผีนะครับมีเยอะนะบางทีหน้ากุฏิอาตมาเคยเห็นเยอะเลยสวยมากเลยสีแดงสีเหลืองก็มีผีเสื้อ ผีเสือก็เห็นบ่อยผีไม่เคยเห็นกระตาเคยได้ยินเสียงอยู่ครั้งหนึ่งนู่นตรงที่บวชใหม่ๆเคยปักรถอยู่ในป่าช้าก็ได้ยินเสียงเวลๆแล้วก็อาตมาก็รู้สึกจะจำลืมตาใครอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงว่าทวีสินซึ่งตอนนั้นอาตมาก็ไม่รู้ภาษาไทยไม่รู้คำนี้คืออะไรก็เลยไปถามพระว่าทวีสินคืออะไรครับเขาว่าเป็นชื่อผู้ชายโอ้อันเนี้ยแค่นี้เนี่ย50 ปี 40 ปีครั้งเดียวอะแค่นี้ก็หลังจากนั้นเราก็แผ่เมตตาคือบางไอ้เรื่องของผีเนี่ยมันเป็นได้สองอย่างใช่ไหมหนึ่งก็อุปาทานที่เกิดจากใต้สำนึกซึ่งในเวลานั้นอาจจะเป็นได้สองมันมีผีเพราะผีมีจริงแต่ผีที่มาหลอกคนและผีที่มายุ่งกับคนน้อยมากตอนนี้เมื่อมันเป็นได้สองอย่างว่าหนึ่งผีจริงสองอุปทานจะปฏิบัติอย่างไรก็มีวิธีปฏิบัติข้อเดียวในพอคือเมตตาถ้าเป็นผีจริงเมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แองก็เรื่องสงบลงแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากใต้สำนึกของเราเป็นอุปทานก็เช่นเดียวกันการแผ่เมตตามันจะหายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเพราะวิธีแก้มีข้อเดียวคือเมตตามันจึงไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ว่าเป็นจริงหรือเป็นอุปทานช่างมันเพราะเป็นจริงก็แผ่เมตตาไม่จริงก็แผ่เมตตาแผ่เมตตานี่ปลอดภัยตลอดวันนี้ก็เวลาจบพอดี9 โมงตอบไม่กี่ข้ออาทิตย์หน้าเลยก็คงตอบปัญหาต่อเพราะว่ามันจังเยอะเลย
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มตอนทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดทำงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนหนึ่งจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มาจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

0: ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่าเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ AAA ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่งเครดิตเรตติ้งจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุนเรตติ้งตั้งแต่ AAA จนถึง BBB ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่มเรตติ้ง3แถวบนเริ่มตั้งแต่ AAA ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าเรตติ้งอื่นถัดไปคือ AA ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ BBB ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ BB ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Start Upคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกัน

ตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: ัสดีครับเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโล

ผู้สามารถฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุท

ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการ

วปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติ

โคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวก

คนทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านวันนี้รายการธรรมสาธุจะได้นำทุกท่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีกรรมอีกอย่างหนึ่งในเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดเราจะพบกับพิธีกรรมที่หลังจากที่เราอาราธนาศีลรับศีลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการถวายพรพระหลายคนสงสัยกับคำว่าถวายพรพระทำไมต้องถวายพรพระความจริงก็คือคำว่าถวายพรพระนั้นก็คือการถวายพรของพระสงฆ์หมายความว่าพระสงฆ์ท่านก็จะกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือคุณของพระรัตนตรัยให้ญาติโยมได้รับฟังการสวดสรรเสริญนี้เราก็สวดเป็นประจำอยู่แล้วล่ะว่าพระพุทธคุณพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างไรพระธรรมมีพระคุณอย่างไรพระสงฆ์มีพระคุณอย่างไรพุทธคุณของพระพุทธองค์นั้นกล่าวโดยย่อๆก็มีอยู่9ประการเรียกว่านวหารคุณคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งมีบทอรหังเป็นต้นนะซึ่งพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ตรัสรู้พระธรรมแล้วนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นคนที่ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสหมายความว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปข้องแวะกับกิเลสเหล่านั้นอีกถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นคนที่อยู่ห่างไกลไม่คล้องแวะแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นแล้วพระองค์เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานด้วยพระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้นี่เป็นคุณธรรมเป็นพระพุทธคุณเบื้องต้นของพระพุทธองค์ส่วนพระธรรมคุณหรือคุณของพระธรรมนั้นในที่นี้อยากจะบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบมากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในบทที่บอกว่าพระธรรมเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองเพราะว่าพระธรรมนั้นก็เหมือนกับสิ่งทั้งหลายทั่วไปถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเราก็ต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติเองเราอยากจะรู้จักรสชาติของอาหารว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราก็ต้องชิมเองจะให้คนอื่นชิมแล้วให้เขาบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามันอร่อยอย่างไรและเวลาเรารับประทานอาหารแล้วเวลาเราบอกว่าอาหารนี้อร่อยเราก็ไม่รู้จะบอกใครคนอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรว่ามันอร่อยยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหารต้องชิมด้วยตนเองรับประทานด้วยตนเองจึงจะรู้ว่าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยยังไงและอร่อยแบบไหนการที่เราจะรู้จักว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นจะให้ผลอย่างไรมีผลดีอย่างไรในชีวิตเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเองท่านจึงให้ความหมายว่าเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาหนึ่งเราต้องศึกษาก่อนศึกษาแล้วนำมาปฏิบัติถ้าศึกษาอย่างเดียวเราไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์ท่านหลายคนจึงกล่าวว่าธรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำก็หมายความว่าธรรมะอะไรๆก็จะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเรารู้ว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่เราก็ไม่ได้งดเว้นเราก็ยังคล้องแวะกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนั่นก็ถือว่าความรู้ที่ได้มานั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเมื่อเราศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่ได้ศึกษานั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในสังคมโลกปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะว่าทุกคนไม่รู้
แต่ทุกคนรู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพียงแต่ไม่นำมาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังเท่านั้นเราต้องการคนที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมแต่เราก็ไม่นำคุณธรรมจริยธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความสับสนอลหม่านในสังคมปัจจุบันธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วประพฤติเมื่อไรปฏิบัติเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าเป็นอกาลิโกไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเราลงมือปฏิบัติทำเช้าเราก็ได้รับผลตอนเช้านั่นก็คือความสุขใจเราให้อภัยตอนบ่ายเราก็มีความสุขใจตอนบ่ายเราทำบุญเมื่อไรเราก็ได้บุญเมื่อนั้นเพราะคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขโดยที่สุดเราปฏิบัติธรรมจนบรรลุเมื่อไรเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะเมื่อไรมรรคจิตหรือว่าสิ่งที่จิตใจที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำลายกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อนั้นไม่ต้องรอโอกาสไม่ต้องรอการไม่ต้องรอเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นอยู่ที่ว่ากำลังการปฏิบัติธรรมของเราพร้อมขนาดไหนมีอานุภาพมีความรุนแรงขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์เมื่อเราปฏิบัติแล้วถ้าเราลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ผลทันทีและสิ่งที่เป็นคุณธรรมประการหนึ่งของพระธรรมก็คือสามารถทนต่อการพิสูจน์เชื้อเชิญให้คนอื่นมาพิสูจน์ได้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธองค์มีคุณสมบัติมีอานิสงส์มีความดีอย่างไรท่านก็ต้องลองศึกษาเองและปฏิบัติเองทนต่อการพิสูจน์เราอย่าเพียงใช้วิจารณญาณด้วยคำพูดว่าจะปฏิบัติทำไมทำแล้วไม่เห็นได้ประโยชน์นั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ลงมือทำถ้าเราลงมือทำแล้วเราก็จะรู้ว่าอย่างน้อยทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้นต้องให้ความยุติธรรมกับธรรมะกับพระพุทธศาสนาว่าเราการที่หลายคนมองธรรมะเป็นเรื่องที่ล้าหลังเป็นเรื่องที่โบราณไม่ทันสมัยเป็นเรื่องที่ห่างไกลตัวนั่นก็เพราะว่าเรายังไม่ได้นำหลักธรรมเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันเลยยังไม่ได้ลงมือศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังเลยแล้วก็มาด่วนสรุปผลเอาเองว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์จึงทนต่อการพิสูจน์ 2,600 ปีแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงปีพุทธศักราชนี้ท่านเรียกว่าปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นก็หมายความว่านับจากวันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาจนปีนี้ครบ 2,600 ปีธรรมะเหล่านั้นก็ยังยืนยงคงอยู่เพื่อให้ทุกท่านได้พิสูจน์ได้สัมผัสว่าธรรมะ

มีประโยชน์อย่างไรส่วนในบทของสังฆคุณเป็นการสรรเสริญคุณของพระสงฆ์ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธองค์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเหมาะสมปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นบุคคลที่เราทั้งหลายควรถวายการต้อนรับควรถวายความอุปถัมภ์บำรุงควรที่จะกระทำอัญชลีกระทำการนบนอบกราบไหว้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านเป็นคนที่ศึกษาที่ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาท่านจึงกล่าวว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตเป็นเนื้อนาบุญเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายธรรมดาการที่เราจะทำนาให้ได้ผลนั้นที่นาก็ต้องเป็นที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีน้ำเพียงพอต่อการทำนาไม่มีวัชพืชมากเกินไปเวลาที่เราปลูกข้าวหว่านข้าวลงไปข้าวก็จะออกรวงได้เต็มที่พระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อพระสงฆ์ถูกเปรียบให้เป็นเขตเป็นนาบุญของเราทั้งหลายการที่เราจะทำนาได้ผลนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยทางฝ่ายของพระสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญพระสงฆ์ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีศีลาจารวัดเรียบร้อยประพฤติดีงามทำตนให้เป็นผู้รับที่ดีในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งของผู้ให้ก็คือทายกคนที่เข้าไปถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นคนที่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีคุณธรรมเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุที่นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นก็ต้องเป็นวัตถุหรือว่าทายธรรมที่ได้มาโดยสุจริตไม่ประพฤติช่อโกงไม่โกงเขามาแล้วนำมาถวายอย่างนี้ถือว่าวัตถุที่นำมาถวายนั้นไม่บริสุทธิ์เวลาถวายไปก็จะได้ผลไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในส่วนของการกระทำทานแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นนาบุญนี้ก็ต้องประกอบทั้งฝ่ายผู้รับคือพระสงฆ์แล้วก็ฝ่ายผู้ให้คือตัวอุบาสกอุบาสิกาตลอดทั้งวัตถุที่นำมาถวายนั้นก็ต้องเป็นวัตถุที่ได้มาด้วยความสุจริตประกอบสัมมาอาชีพได้มาเมื่อครบพร้อมทั้ง3ประการนี้แล้วการให้ธรรมการให้ทานนั้นก็จะมีความสมบูรณ์มีอานิสงส์มากกล่าวโดยส่วนตัวของผู้ถวายหรือว่าทายกก็ต้องประกอบไปด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์หรือว่ามีความตั้งใจทั้ง3ส่วนมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ทั้ง3ส่วนนั่นก็คือก่อนที่เราจะทำบุญเราก็ต้องตั้งใจหมายความว่าในวันสมมุติว่าในวันพรุ่งนี้เราจะไปถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันนี้เราก็ตั้งใจแล้วตั้งใจว่าวันพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็จะเตรียมอาหารบิณฑบาตเตรียมทายธรรมไปวัดเพื่อที่จะถวายพระสงฆ์เจตนาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเรียกว่าเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนการกระทําเรามีเจตนาที่เต็มเปี่ยมแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งที่2ก็คือในขณะที่เราทํานั้นเราก็มีความชื่นชมยินดีในบุญของเรามีจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์แล้วเราถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายอ่อนน้อมทางวาจาเวลากล่าวถวายญาติโยมที่ไปวัดเวลาที่พระบอกให้ลุกขึ้นไปถวายทายธรรมก็ไม่ควรที่จะรีรอจะให้พระต้องเรียก2ครั้ง3ครั้งนะเรียกครั้งเดียวเราก็ลุกขึ้นไปถวายและเวลาถวายก็ยกขึ้นถวายด้วยความอ่อนน้อมทางกายนะอ่อนน้อมทางกายเป็นการแสดงความอ่อนน้อมให้ปรากฏเมื่อถวายแล้วเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่ถวายนั่นแหละท่านก็เรียกว่ามีความพร้อมด้วยเจตนา

ครั้งที่สองเจตนาที่เกิดขึ้นครั้งต่อไปก็คือครั้งที่สามหลังจากที่เราถวายไปแล้วอาจจะเป็น1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์หรือ1เดือน2เดือนหรือนานกว่านั้นเราก็ไม่คิดเสียใจไม่คิดเสียดายที่เราได้ทำบุญ

ก็จะเป็นการให้ทานที่มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นในส่วนของการสวดถวายพรพระถ้าเป็นในพิธีการก็จะเป็นพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์หรือว่าสวดถวายพรพระแต่บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี้เราทุกคนสามารถที่จะสวดได้สามารถที่จะสาธยายได้ทุกวันทุกเวลาเพราะเป็นการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ว่าเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นมงคลอย่างสูงสุดทั้ง3ประการนี้ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสุขการดำรงชีวิตของเราตามแนวทางในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขไม่เบียดเบียนใครและการสวดสาธยายนี้ก็ไม่ใช่สวดเพื่อที่จะอ้อนวอนแต่เป็นการกล่าวสรรเสริญหรือกล่าวขอบคุณกล่าวขอบพระคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้พระธรรมแล้วมีพระเมตตาคุณอาศัยความเมตตาอาศัยความกรุณาของพระพุทธองค์นำพระธรรมนั้นมาเผยแผ่มาสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้รับทราบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญของเราแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นแค่เราได้สวดแค่เราได้สาธยายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นความดีของเราแล้วเพราะฉะนั้นการสาธยายในคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นี้เราสามารถที่จะสาธยายได้โดยตลอดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานของเราแต่เพื่อความสะดวกก็สาธยายในใจก็ได้นะบางเพราะบางคนอาจจะได้ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบใจอาจจะเป็นการรบกวนคนรอบข้างแต่ถ้าเราสาธยายในใจเป็นการหมั่นเจริญสติอยู่เป็นนิดเพราะว่าการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยทำให้สติมีกำลังมากขึ้นเมื่อสติมีกำลังมากขึ้นความรู้ตัวทั่วพร้อมการทำงานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของการสาธยายพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือการกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายควรที่จะกระทำนอกจากสาธยายแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจในบทต่างๆให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงไว้นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะรักษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงอยู่คู่กับสังคมประเทศชาติไปโดยตลอดเพราะฉะนั้นในการบรรยายสรุปในเรื่องของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือบทถวายพรพระที่ญาติโยมทุกคนได้รับทราบได้เห็นเวลาที่ไปร่วมพิธีในที่ต่างๆนั้นในวันนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับญาติโยมทุกคนได้เพิ่มมากขึ้นการบรรยายอธิบายความในบทพุทธคุณธรรมคุณสังหรือบทถวายพรพระในวันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์พอสมควรธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องการถวายพรพระแต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคลาวด์ฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่ผมอยู่ได้ทุกวันนี้มีแต่คนที่เขารักและเคารพเพราะเราเป็นคนให้ความรู้แก่คนมันภูมิใจและทำให้เรามีความรู้สึกนึกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้ใช้นี่แผ่นดิน
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุ่งประจำปี2542ผู้ที่ริเริ่มนำบทเพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวทั้งลำตัดเพลงฉ่อยเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีแซวรวมถึงการทำขวัญนาคผู้ที่เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยเป็นต้นแบบให้แก่นักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันเขาคนนี้ก็คือชินกรไกรลาศ

ต้นทางชีวิตของผมก็คือจากเด็กลูกชาวนาที่มีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักร้องก็พยายามที่จะได้ฟังเสียงจากที่เขาเปิดจานเสียงตามเครื่องไฟแล้วก็มีความเข้าใจแล้วก็ร้องตามได้มีดนตรีที่ไหนก็ไปเพื่อจะได้ไปร้องอวดชาวบ้านก็ไปสมัครกับวงดนตรีครูบุญยงมุกดาก็ไปกับเพื่อนชื่อประคองศิลป์จันทร์ทันทีที่ครูบุญยงมุกดาเห็นเพื่อนผมก็ถูกอกถูกใจก็รับเพื่อนผมเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับผมแค่อยู่ต่อมาก็รู้สึกเหงาสิครับเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมาไม่มีเพื่อนก็เลยอ้อนวอนให้เพื่อนเนี่ยมาเป็นเพื่อนของนักร้องคือเขานั่นแหละผมก็ไปหน้าที่ก็คืออยู่บ้านเฝ้าบ้านเวลาเขาไปธุระที่ไหนก็ต้องไปคนเฝ้าบ้านหลังจากนั้นเขาเห็นความอุตสาหะเขาก็ชวนให้ไปขนของเวลาที่เขาจะไปแสดงต่างจังหวัดช่วงนั้นเองครับทำให้ผมได้มีโอกาสเข้าไปร้องเพลงแทนกับคนที่ขาดหลังจากนั้นมาก็มีนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ๆก็มารอองานรอที่จะให้ครูพยงรับไว้ในวงก็มีโอกาสร้องแกล้งร้องดังๆให้ครูเขาได้ยินนะฮะเมื่อครูได้ยินก็เลยถามว่าเพลงที่ร้องวันนั้นจำเนื้อได้หมดไหมบอกจำได้ครับบอกงั้นลองอัดดูสิในอัดที่ขณะที่ไม่เคยได้ตั้งใจไม่มีความหวังเอาไว้ก่อนก็ร้องไปตามภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่ได้บันทึกเสียงคือสมัยนั้นเนี่ยค่าเพลงค่าอะไรมันค่าใช้จ่ายไม่แพงเท่าไหร่นักประมาณสัก 5,000 เนี่ยก็จะทำได้2เพลงทำเพลงแผ่นเสียงแรกแผ่นแรกก็ขายได้แหละครับทำไมจะขายไม่ได้ล่ะครับก็ผมไม่คนขายอ่ะเนี่ยก็เชียร์เพลงตัวเองที่ตัวเองร้องและการที่มันขายได้ก็เอามาทำต่อคือถ้าเราจะร้องเพลงให้เหมือนคนอื่นเราก็มีคู่แข่งทำยังไงถึงจะไม่มีคู่แข่งจำเป็นจะต้องมีแนวของตัวเองเมื่อคิดได้แล้วเนี่ยก็ลองทำดูก็ปรากฏว่าแนวของตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็พยายามแหล่ให้มันเป็นวงคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้เป็นอะไรออเคสตราได้หรือเป็นอย่างเขาก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าเราจะคิดออกแบบในเพลงนั้นนะครับว่าวิธีการร้องเพลงไทยเดิมเอามาใส่วิธีการร้องเพลงลูกทุ่งสากลเอามาใส่แล้วก็ดนตรีเนี่ยอาจจะเป็นดนตรีไทยเดิมมาประยุกต์ให้มันสนุกสนานขึ้นอะไรต่างๆมันก็สร้างแนวขึ้นมาเองได้พื้นฐานของผมเนี่ยก็คือนักร้องลูกทุ่งเราก็สร้างสไตล์ขึ้นมาเองอย่างเพลงย้อยศพลอเนี่ยนะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมแต่เราพยายามร้องให้มันเป็นตัวเรา

0: จากเอกลักษณ์การร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครทำให้ชินกรไกรลาศได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานจากการขับร้องเพลงย่อยศพระลอในปีพุทธศักราช2514และสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้โดยสิ่งที่ทำให้ชินกรไกรลาศอยู่ในวงการได้อย่างยาวนานและยังมีงานอย่างต่อเนื่องก็คือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองหาโอกาสจากสิ่งที่อยู่รอบตัว
1: เป็นนักร้องเนี่ยพอเดือนเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยฝนก็จะมาแล้วตามโรงเรียนตามวัดตามที่จัดงานต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยจัดกันเราจะอยู่ยังไงคราวนี้ผมก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นน่ะมันไปเข้าหน้าฝนพระก็จะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นหมอทำขวัญนาคสิ

0: เ
1: พราะเข้าพรรษาก็มันมีงานเป็นตกอยู่ในช่วงของนักศึกษาที่เข้าไปในมหาวิทยาลัยใหม่ๆเราก็ได้ไปตามมหาวิทยาลัยนะไปบายสีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่พอฤดูกาลต้อนรับน้องใหม่จบเราก็มีงานอีกแล้วครับงานเกษียณงานเกษียณเนี่ย เขาก็ให้ผมไปบายสีสู่ขวัญข้าราชการที่เกษียณหรือคนที่เกษียณอายุการทำงานผมก็ไปต้องไปถวายขวัญพระก็มีนะการแต่งเพลงการร้องเพลงมันทำให้เรามีงานอยู่สม่ำเสม
2: อถึงแม้ชินกรไกรลาศจะไม่ได้โดดเด่นที่รูปร่างหน้าตาแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายทำให้แฟนเพลงให้การชื่นชมและสนับสนุนเหมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
1: แฟนคลับของผมนะครับเป็นคนค่อนข้างจะมีทุกระดับตั้งแต่ไม่ค่อยจะมีกินจนถึงเหลือกินเหลือใช้ชินกรตอนนี้มันน้ำจะขาดแคลนน้ำประปาจะไม่มีช่วยเซ็นรับถังน้ำช่วยเซ็นรับด้วยแต่จะได้มีกักน้ำไว้ใช้คุณชินกรสร้างบ้านประตูหลังนี้ฉันขอเป็นเจ้าภาพนะคะคุณชินกรหน้าต่างดิฉันเป็นเจ้าภาพนะคะคือสร้างบ้านก็เหมือนกับสร้างวัดนะครับมีคนบริจาคมีคนให้จนถึงทุกวันนี้ก็ผลหมากรากไม้ของกินของอะไรต่างๆก็มีกินไม่ขาดบ้านนะครับแฟนๆเพลงก็ผ่านมาก็มาให้ถึงแม้ผมไม่อยู่บ้านก็กลับไปบ้านก็เจอ
3: ยอยศพลอค่ะเพราะว่าเป็นเพลงสมัยนั้นดังมากเลยค่ะใครๆก็ต้องร้องเป็นคือท่านเป็นคนไทยที่ร้องเพลงได้อักขระชัดเจนค่ะสมกับเป็นอาจารย์หรือว่าศิลปินแห่งชาติ

0: ปัจจุบันชีวิตหลังวัยเกษียณของชินกรไกรลาศยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเขายังเป็นที่ยอมรับนับถือและยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างไม่เสื่อมคลาย
1: การทำงานในปัจจุบันนี้ก็นอกจากจะร้องเพลงทำขวัญนาคทำขวัญนักศึกษาทำขวัญบุคคลทั่วไปแล้วก็ไปบรรยายในเชิงวิชาการตามมหาวิทยาลัยตามวัดอะไรเงี้ยการที่เข้ามาเป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาเนี่ยก็คือเขาก็เชิญไปร้องเพลงในสถานการศึกษาเขาเห็นว่าเราพูดจาเป็นภาษาวิชาการเขาเคยเลยไปบรรยายเมื่อบรรยายเราก็เริ่มเข้าใจว่าแต่ละหมวดวิชาแต่ละสาขาเนี่ยมันมีหัวข้ออย่างไรมันมีบริบทอย่างไรและเราควรจะบูรณาการกับเรื่องราวนั้นอย่างไรเพื่อให้มันดูจบและสวยและทำให้คนตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจตรงนี้ต้องใช้พิเศษเลยครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองจากการเป็นนักร้องเนี่ยถ้าเราเป็นอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นนักร้องที่รองานแต่ถ้าเราเป็นหลายๆอย่างอย่างที่กล่าวมาเนี่ยจะงานมันจะรอเรารอให้เราไปทำ
0: จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่งานก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงไปเลยทำให้ชินกรไกรลาศได้ชักนำลูกสาวที่เป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นให้ก้าวเข้ามาสืบทอดในเส้นทางเดียวกัน
1: คือลูกก็มาทำขวัญนาคร่วมกันเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเราจะควบคุมไว้ลำบากแต่อย่างหนึ่งแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายสูงมากทีนี้เราเมื่อมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยเราก็ให้ลูกเราดีกว่าฝึกลูกเราเราตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเขาแล้วจากการที่เราสอนนาคสอนคนอื่นเนี่ยลูกไปด้วยลูกได้ฟังก็เท่ากับได้สอนลูกไปในตัวเหมือนกับลูกเนี่ยได้ฟังคำสอนซ้ำๆๆๆๆๆตอกย้ำตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หลอมจิตใจของลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อเนี่ยให้เขามีความรู้สึกว่าก็อยู่กับผู้ที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตเขา
2: คุณพ่อเป็นคนเก่งค่ะแล้วก็คุณพ่อเป็นคนที่ตั้งใจดีแล้วก็ตั้งใจจริงจังที่จะอนุรักษ์ความเป็นไทยอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งเรื่องของศาสนาเอาไว้คือเราเห็นคุณค่าของงานที่คุณพ่อทำแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะแขนงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนใจในแขนงนี้แล้วก็พอมีคำถามต่อไปว่าทำไมจะมีใครมาสืบทอดวิชาตรงนี้ของคุณชินกรไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นลูกเนี่ยเราก็อดที่จะดูได้ไม่ได้ก็เลยขออาสาเข้ามาช่วยให้เข้ามาช่วยพ่ออย่างน้อยก็คือเข้ามาศึกษาว่าจริงๆแล้วอ่ะศิลปะแขนงนี้พิธีการแบบนี้มันเป็นยังไงเราก็จะเหมือนกับจะเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะดำรงแล้วก็สืบสานตรงนี้เอาไว้

0: แล้วปัจจุบันนี้อายุ68ผมจะมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังแข็งแรงมากกว่าตอนอายุ50เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็ทำงานอยู่เป็นประจำเช่นวิธีคิดแล้วก็แต่งเพลงนะคือการทำอยู่เป็นประจำประจำเนี่ยมันทำให้เรามีความคล่องตัวแต่ถ้าขาดระยะสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกฝืดอารมณ์ฝืดฉะนั้นผมก็คิดไปออกรายการอะไรเช่นรายการอย่างนี้ถ้าถามว่ารายการอะไรนะพอรู้ว่ารายการอะไรแล้วก็ลองแต่งดิจับพลันทันทีนะอย่างที่ผมแต่งไว้เนี่ยฮะรายการจุดไฟเติมฝันสื่อสัมพันธ์อันนี้ดีหนักหนาคนรุ่นเก่าเล่าวิธีที่ผ่านมาเหมือนตำราบันทึกไว้ในใจตนมาถ่ายทอดยอดวิชามาเติมให้คนรุ่นใหม่ได้สังเกตเหตุและผลการบอกเล่าเรื่องเก่ากับเยาวชนได้ยินยนต์แล้วเอาอย่างทางที่ดีเอ่ยยังฟอยเวอร์จุดไฟเติมฝัน
1: จากเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบของชินกรไกรลาศเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามเท่านั้นที่จะผลักดันให้ประสบความสำเร็จและในวันนี้เขาได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์ในอดีตและแบ่งปันเทคนิคการร้องเพลงพื้นบ้านแก่คนรุ่นใหม่ณมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี
2: ้สวัสดีค่ะพี่น้องและคณะอาจารย์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามีแขกวิทยากรพิเศษนะคะที่จะมาให้คำแนะนำในการร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งตั้งแต่อดีตนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ชินกรไกรราศค่ะ
0: สวัสดีครับพูดถึงประสบการณ์ด้านการร้องเพลงเนี่ยการทำงานในด้านศิลปินเราจะต้องประเมินตัวเองตัวเองถนัดอะไรบางคนอาจถนัดดนตรีบางคนอาจถนัดการร้องบางคนอาจถนัดทฤษฎีคือเขียนโน้ตสามารถเรียบเรียงเสียงประสานได้เพลงเนี่ยมันคือการสื่อสารถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนเนี่ยงานจะสำเร็จไหมไม่สำเร็จสื่อสารชัดเจนยังไงคือภาษาต้องชัดเจนแล้วภาษานั้นต้องมีความหมายให้ความหมายที่ลึกซึ้ง
3: อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเทคนิคในการร้องเพลงลูกทุ่งกับเพลงลูกกรุงเนี่ยค่ะแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
0: ผมเสียดายเพลงหลายเพลงที่เป็นลูกกลุ่มที่ทำนองมันไปคับบังคับทำนองให้มันไม่สามารถอวดความงามของภาษาได้ยกตัวอย่างเรือนแพสุกจริงอิงกระแสธาราริงระงมลมพริ้วมาเราได้ยินงี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นชินกรร้องเพลงลูกกรุงเรือนแพมองสุดตาเลยนะ

0: กล่อมปรึกษาดังว่าดนตรีคือมันต้องขยายฐานความหมายมันให้เต็มให้มันเต็มความหมายนี่คือเทคนิคลงเรือน้อยลอยวนทุกๆนะในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานเราเคยได้ฟังอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมร้องบันทึกไว้ลงเรือน้อยลอยวนในสายชนห้วยละหานมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกใบไว้ก้านงามตาเมื่อลมพัดมาชื่นใจนี่คือเทคนิคเทคนิคในการที่จะทำให้ภาษานั้นมันสวย
1: อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าเทคนิคการแหล่การคิดคำแล้วก็การเอื้อนของอาจารย์คืออะไรครับ
0: แหล่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เขาก็จะยินแถมปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มปั๊มอย่าขอสาทกยกไอ้นั่นยกไอ้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้มันมีรุ่นพี่คนหนึ่งโอ้ยชินกรแหล่มันก็แค่ดนตรีคอร์ดเดียวจำอยู่ไงนะพี่ก็พูดจริงนะเมื่อฟังพี่ก็พูดแล้วเราจะหาวิธีอะไรที่มันมีลีลามากกว่าความเป็นแหล่

0: พันกำแพงกันป้องกันภัยโดดเดี่ยวลองจินตนาการถึงวงใหญ่ๆขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ในคือแหล่ของผมเนี่ยแต่ถ้าไปแหล่คนอื่นแต่บั๊มบั๊มบั๊มบั๊มบั๊มนั่นคือแหล่ของเราแต่ถ้าแหล่ชินกรก็เป็นอย่างนี้
1: อาจารย์คะหนูอยากให้อาจารย์ลองคอมเมนต์การร้องเพลงลูกทุ่งของหนูหน่อยค่ะมีป้ายปักไว้ตรงรั้วหน้าบ้านแม้นใครคิดอ่านเชิญอ่าน

0: มันมีอาการอยู่อาการหนึ่งลองด้วยอย่างนี้หูฟังด้วยใช่ไหมเหมือนนี่ไงเหมือนถ้าหัวเรามันจะป้องเงี่ยหูฟังและเสียงจะออกจมูกเยอะฉะนั้นจมูกเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปอย่าไปออกมากบางคนออกหูเงี่ยหูฟังลองไปเงี่ยหูฟังไปแต่จริงๆแล้วเป้าหมายการฟังอยู่ข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้เสียงดังดีแต่คำยังไม่สุดคำมันยังกุ๊กกลัวอยู่นะเหมือนคนเขียนหนังสือแบบยังไม่ตัวไม่สวย
1: สวัสดีคุณครูด้วยนะครับคือเบิร์ดเป็นนักแสดงลิเกครับปัญหาที่พบของเบิร์ดคือการแหลครับก็เลยอยากจะร้องให้อาจารย์ได้ฟังแล้วก็ช่วยให้คำแนะนำเบิร์ดด้วยครับผม

0: เติบโตมาด้วยนมแม่แผ่จุนเจือ
1: ไปห่วงเอื้อนมากไปแล้วไอ้ตอง
2: เอิงเอ๋ย
1: อย่าให้มันเป็นคำนะอย่าให้มันเป็นคำเพราะมันยังไม่เป็นคำ

ะตอนนี้ความหมายของมันก็คือฉันโชว์พลังเสียงฉันฉันโชว์ความเก่งของฉันเอิงเอ๋ยมันเป็นคำแล้วใช่ไหมครับมันไปเอิงไปเอิงเงยไปแล้วเพราะนั้นมันยังไม่เป็นภาษามันเป็นภาษาเสียงเฉยคือการชัดถ้อยชัดคำความมั่นใจตัวเองสำคัญมากการขับเสพาเนี่ยมันเป็นการโชว์น้ำเสียง เพื่อโชว์เพื่อจะสะกดก่อนศิลปะอันใดไม่ไว่าจะเป็นภาพเขียนตัวหนังสือที่เขียนหรือน้ำเสียงที่ได้ฟังถ้ามันทำให้คนดูจังงางได้เยี่ยมเลยถ้ามันสะกดเราได้นั่นแหละเยี่ยมที่สุด

0: ก็รู้สึกว่าเป็นความโชคดีอะค่ะคือน้อยคนที่จะมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะและท่านก็ได้มอบความรู้แล้วก็ทัศนคติการใช้เทคนิคต่างๆให้เราได้สามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณในความรู้ที่อาจารย์มอบให้มีความประทับใจตรงที่ท่านอาจารย์นะคะท่านเป็นถึงศิลปินแห่งชาติแต่ท่านก็มอบให้มอบความเป็นกันเองให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะอธิบายในเทคนิคในด้านต่างๆให้เราฟังโดยที่เข้าใจได้ง่ายอะค่ะ
1: จากเด็กชายธรรมดาที่ขาดทั้งโอกาสและแรงสนับสนุนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าฟันทุกอย่างด้วยตัวเองอาศัยความทะเยอทะยานมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจากรากเหง้าความเป็นไทยกลายเป็นบทเพลงลูกทุ่งอันทรงคุณค่าที่ทุกคนยอมรับชินกรไกรลาศ

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ 15/2561 ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup ผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยและศึกษาพร้อมกับหาแนวทางป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณพร้อมทั้งรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์กิจพฤกษาอุดมชัยผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะให้คุณหมอมาพูดคุยกับเราถึงการรับมือถึงความเปลี่ยนแปลงของสุขภาพที่เกิดขึ้นกับสภาวะผู้สูงอายุนิดนึงค่ะคือสภาวะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าทุกคนจะต้องเป็นเนาะใช่ไหมคะสภาวะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าพบกับช่วงทุกช่วงวัยทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยหรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วตามเขาเรียกว่าคำจำกัดความของภาวะผู้สูงอายุหนึ่งในโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่าอายุมากกว่าประมาณ60ปีขึ้นไปจริงๆแล้วก็ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกคนนะฮะก็จะก้าวหรือแม้กระทั่งทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้คงจะต้องก้าวเข้าสู่วัยนี
0: ้
1: เช่นเดียวกันทุกคนนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะฮะตอนที่เราเด็กฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงระดับนึงพอเราสูงอายุการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมากขึ้นเป็นอีกในระดับนึงฮ
0: ะ
1: อย่างแน่นอนครับเหมือนของที่เราใช้ทั่วไปครับอย่างของใช้ทั่วไปวันนึงมันก็จะมีเรื่องของการเสื่อมสภาพฮะร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกันครับก็มีการเสื่อมสภาพแล้วก็ถดถอยลงครับหลักๆแล้วในด้านทางการแพทย์เนี่ยในมุมของคุณหมอเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยเราก็จะมองหลักๆเป็นแบบอย่างองค์รวมฮ
0: ะ
1: เราจะมองถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักๆออกเป็น4ด้านนะฮะแต
0: ่
1: ถ้าเป็นด้านที่เราพูดคุยกันบ่อยๆก็คือด้านแรกคือด้านของร่างกายฮ
0: ะ
1: ด้านที่2เป็นทางด้านจิตใจอารมณ์ฮะและที่3เป็นด้านของสังคมฮะส่วนด้านสุดท้ายเนี่ยคือเป็นด้านของเรื่องของจิตวิญญาณครับ
0: ก็จะมี4ด้านแต่ส่วนมากเราจิตวิญญาณเราจะไม่ได้ค่อยพูดถึงกันเนาะส่วนมากทุกคนจะรู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายสภาพจิตใจอารมณ์แล้วก็รวมถึงสังคมก
1: ็
0: คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใช่ไหมคะในแต่ละด้านนะคะจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาวะที่แตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะ
1: ครับก็คงจะต้องพูดด้านหลักๆก่อนนะฮะอย่างเช่นเรื่องของด้านร่างกายก็วันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดว่าในแต่ละด้านเป็นอย่างไรบ้างแต่เราจะพูดให้คร่าวๆเพื่อทำให้ทุกท่านที่เป็นผู้ชมเนี่ยฮะได้รู้เพื่อจะได้รับมือมันแล้วอย่างนี้ฉันเริ่มสูงอายุแล้วหรือยังเนี่ยครับอย่างแรกด้านแรกคือด้านร่างกายเราอาจจะเรื่องภายนอกของร่างกายก่อนแน่นอนครับเรื่องของผิวหนังนะพอเราอายุเยอะขึ้นนะฮะผิวหนังเราที่จากแต่ก่อนที่ยังตึงๆน
0: ะ
1: มันก็เริ่มจะมีความสภาพเรื่องของการเหี่ยวย่นได
0: ้
1: บางคนอาจจะมีเรื่องภาวะผิวแห้งฮะครับผมเรื่องพวกนี้ครับมันเกิดจากเรื่องของ1เรื่องของต่อมหินฮะที่มันอาจจะมีปริมาณลดลงฮ
0: ะ
1: 2เรื่องของการสภาพผิวหรือสมรรถภาพของผิวที่แต่ก่อนมีการสังเคราะห์เรื่องของสารคอลลาเจนที่มีปริมาณมากเพียงพออยู่เยอะขึ้นเรื่องปริมาณพวกนี้ก็อาจจะมีการลดน้อยลงฮะก็อาจจะมีเรื่องผิวแห้งทำให้มีลักษณะของมีความชุ่มชื้นลดลงนะเพราะฉะนั้นคือในคนกลุ่มนี้ที่เป็นสูงอายุฮ
0: ะ
1: แน่นอนการให้พวกครีมบำรุงหรือว่าทำให้เกิดเรื่องของหรือเป็นครีมเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นก็น่าจะมีประโยชน์ในกลุ่มผู้สูงอายุครับแล้วนอกจากนี้จะเห็นว่าคนถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยได้กลับไปดูผู้สูงอายุที่บ้านบางทีอายุสัก 60-70 ปีแล้วจะเห็นว่าผิวหนังเขาจะดูบางๆฮ
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของรอยช้ำ

0: ค่อนข้างง่ายฮะแน่นอนก็คือเรื่องของด้วยความผิวที่แห้งแล้วก็บางลงไปฮะก็อาจจะทำให้เวลาโดนกระทบกระแทกอะไรนะเส้นเลือดที่เป็นเส้นเล็กๆก็จะมีความเปราะบางกันไปด้วยเนื่องจากสูงอายุฮะทำให้มีการแตกค่อนข้างง่ายแล้วก็เกิดรอยช้ำค่อนข้างง่ายครับ
1: แล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านนะคะก็จะเห็นว่าเหมือนมีกระหรือว่าเป็นจุดดำๆทั่วผิวเพิ่มมากขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องกับสภาวะร่างกายที่อายุเพิ่มมากขึ้นด้วยไหมคะ
0: ครับก็อาจจะเกี่ยวข้องกันด้วยบางส่วนนะลักษณะของกระคือการทำเขาเรียกว่าการสะสมพวกสารที่เป็นพวกเมลานิน
1: คร
0: ับมากขึ้นกว่าปกติก็จะเกิดจุดๆนะฮะในบางคนที่เป็นสูงอายุครับก็มีลักษณะของความเสื่อมสภาพนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของชั้นของผิวหนังนะก็อาจจะไม่เกิดมีรอยด่างดำหรือว่าอาจจะเป็นรอยการสะสมของพวกกระเนี่ยเยอะขึ้นกว่าปกติบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะครับบางคนอาจจะมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมเช่นเรื่องของแดดฮ
1: ะ
0: หรือบางคนเรื่องของพันธุกรรมฮะเราจะเห็นว่าบางคนที่มีครอบครัวที่มีลักษณะเป็นผิวตกกระแบบนี้ครับบางทีก็อาจจะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมมาแล้วก็มีเยอะตามลักษณะของครอบครัวไปด้วยก็ได้เหมือนกัน
1: แล้วนอกเหนือจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอย่างอื่นบ้างไหมคะ
0: อ๋อโอเคครับก็นอกจากผิวหนังแล้วใช่ไหมเราก็ลงเข้าไปในเรื่องรายละเอียดในร่างกายมากขึ้นเนี้ยก็คือเรื่องของระบบประสาทสัมผัสนะฮ
1: ะ
0: หลักๆเลยก็คือหูตานะครับรับรสแล้วก็ได้กลิ่นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นครับเริ่มแรกที่ตาก่อนคร
1: ับ
0: ตาเนี่ยแน่นอนฮะอย่างที่บอกว่าหลักๆที่เราเจอบ่อยเลยพอสูงอายุปุ๊บตาจะเริ่มมัวฮะครับตาอาการตามัวที่เจอบ่อยมากเลยคือเรื่องของต้อกระจกฮะก็เรื่องการเสื่อมสภาพของตัวเรนตาทำให้เกิดการต้อกระจกแล้วก็มองไม่เห็นนะฮะแล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่ามีอีกหลายๆโรคฮะที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นเรื่องของตาได
1: ้
0: เช่นไม่ว่าจะเป็นพวกจอประสาทตาเสื่อมนี่ก็เจอในผู้สูงอายุได้เหมือนกันอีกเรื่องนึงที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยคือเรื่องของจมูกใช่ไหมครับเรื่องของการได้กลิ่นก็จะลดลงครับรวมถึงการรับรสด้วยนะก็จะลดลงเหมือนกันคืออาจจะรับรสชาติที่อร่อยเหมือนเดิมไม่ได้นะโดยถ้าเกิดใครสังเกตว่าคนพวกคนกลุ่มคนสูงอายุเนี่ยจะรับรสเรื่องขมเหมือนได้มากกว่าคนอื่นฮะเพราะว่าเนื่องจากสาเหตุเรื่องของการรับรสนะฮะมันจะลดน้อยลงเนี่ยจนสุดท้ายพวกอาหารรสจัดจ้านเกินไปเราอาจจะรับรสได้ไม่เท่ากับเหมือนเด็กๆทั่วไป
1: อ๋อนั่นแปลว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเขารับรสเรื่องอาหารที่จัดมากไม่ได้เขาก็จะปรุงให้มันเข้มข้นมากขึ้นอย่างนั้นหรอคะ
0: ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติแล้วเราจะเห็นว่าคนสูงอายุจะชอบทานอาหารรสจืดๆมากกว่าครับครับ
1: เพราะว่าทานรสชาติเข้มจัดจ้านก็จะไม่ค่อย
0: ก็อาจจะไม่ค่อยได้รสชาติใช่ครับอาจจะไม่ได้อร่อยเท่าเหมือนคนเหมือนวัยเด็กๆอย่างพวกเรานะ
1: คะแล้วด้านหูอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลง
0: มีการเปลี่ยนแปลงครับเรื่องนี้สำคัญเลยคือเขาบอกว่าสูงอายุบางคนก็จะบอกโอ้พอสูงอายุแล้วหูจะตึงแต่จริงๆแล้วก็คือการรับเสียงนะฮ
1: ะ
0: ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพวกเสียงที่มีความถี่สูงๆนะครับแหลมๆเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดกับคนสูงอายุอ่ะต้องพูดในโทนเสียงค่อนข้างต่ำฮะก็จะทำให้คนสูงอายุได้ยินมากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นครับ
1: หมายถึงพูดเสียงท
0: ุ้มๆทุ้มๆลงหน่อยฮะ
1: แต่จะต้องพูดเสียงดังใช่ไหมคะ
0: อาจจะต้องดังขึ้นนิดนึงฮะมากกว่าปกติทั่วไปแต่ว่าดังก็ไม่ใช่ตะคอกเนา
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะโยงไปถึงเรื่องของอารมณ์นะว่าสูงอายุผู้สูงอายุจะมีเรื่องของความน้อยใจมากกว่าปกตินิดนึงเหมือนกัน
1: แล้วของร่างกายมีอีกไหมคะที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
0: ครับผมโอ้มีอีกหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางเดินอาหารนะฮ
1: ะ
0: ทางเดินอาหารเนี่ยฟันเขาก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของน้ำยังน้ำย่อยหรือว่าการทำงานของทางเดินอาหารการบีบตัวของพวกหลอดอาหารเนี่ยก็จะดูลดลงตามลำดับตามการเสื่อมสภาพไหมเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็เลยจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่ดูค่อนข้างมีความอ่อนนะครับจะเป็นอาหารที่มันมีกากใยเยอะๆเหมือนเนื้อเยอะๆที่ต้องย่อยเยอะๆก็ไม่ได้เหมือนคนปกติเหมือนพวกเราเด็ก
1: ๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการจัดอาหารให้ผู้สูงอายุคุณจะเป็นอาหารที่มีความอ่อนกว่าปกติครับผม
1: ค
0: ่ะแล้วก็เรื่องของการหายใจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงครับปกติคนเราจะหายใจได้เต็มปอดทั่วไปได้ใช้เพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อที่ช่วยการทำงานการในเรื่องของการหายใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอคนสูงอายุพวกกล้ามเนื้อพวกนี้จะมีความอ่อนแรงลงเล็กน้อยแล้วก็การเสื่อมสภาพอย่างที่บอกมีการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อไปเหมือนกันการที่จะต้องหายใจเยอะๆต้องใช้คือกำลังค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะมีความเหนื่อยง่ายครับ
1: อย่างเช่นการออกกำลังกายถ้าออกหักโหมเกินไปก็
0: จะเหนื่อยง่ายกว่าปกติเหมือนกันรวมถึงเรื่องของหัวใจเรื่องของเส้นเลือดด้วยครับพอสูงอายุบางคนอาจจะมีเรื่องหัวใจโตฮะหัวใจตัวการสูบฉีดของเลือดเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่ากับเด็กๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการเหนื่อยง่ายมากกว่าป

0: ติหรือแม้กระทั่งเส้นเลือดฮะเส้นเลือดที่แต่ก่อนเนี่ยเส้นเลือดเราก็เหมือนท่อน้ำใช่ไหมครับพอเราสูงอายุขึ้นปุ๊บบางคนมีโรคไขมันบางคนมีโรคความดันใช่ไหมครับเส้นเลือดเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมือนมีไขมันไปสะสม
1: ะ
0: อาจจะมีการอุดตันเนี่ยอาจจะมีความแข็งแรงของเส้นเลือดเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนปกติทั่วไปฮะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคแบบเส้นเลือดอุดตันนะครับตามที่ต่างๆโดยเฉพาะที่หัวใจอาจจะมีอาการน่ากลัวตามมานะครับที่อาจจะอันตรายชีวิตได้ซึ่งตรงนี้อาจจะต้องพูดอีกยาวกันเลยนะครับแล้วอาจจะพูดสรุปสั้นๆในเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายก
1: ็
0: อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเดินอาหารใช่ไหมครับด้วยความสุขภาพของการขับถ่ายฮะแล้วก็ทางเดินอาหารทั้งหมดเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สูงอายุอาจจะมีอาการท้องผูกมากกว่าปกติก็กลับมาเรื่องเดิมนะถ้าเกิดเราทานอาหารที่ย่อยง่ายก็น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุมากกว่า
1: ทานอาหารอ่อนนี่ใช่ไหมคะถือว่าถ้าเข้าสู่สภาวะสูงอายุเนี่ยก็จะมีผลกับร่างกายในทุกส่วนของร่างกายเลยซึ่งนำไปสู่โรคต่างๆก็ได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าอวัยวะต่างๆเนี่ยก็ชะลอการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับเขาบอกว่าผู้สูงอายุครับก็พออายุเยอะขึ้นครับถึงแล้วเราจะผ่านเรื่องราวมีประสบการณ์สะสมมาเยอะแยะมากมาย
1: ฮะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วจิตใจของผู้สูงอายุก็ไม่ได้ต่างกับจิตใจของพวกเราเด็กๆในวัยอื่นๆเลยนะฮะจริงๆก็จะมีอารมณ์เศร้านะฮ
1: ะ
0: อารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงได้ธรรมดาทั่วไปฮะแต่เพียงแต่ว่าคนที่สูงอายุอาจจะผ่านประสบการณ์ของการสะสมเรื่องของบางคนอาจจะต้องมีเขาเรียกว่าดำรงสภาพบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่บางคนเป็นปู่บางคนเป็นย่าฮะการที่เราจะแสดงออกเรื่องพวกนี้ออกมาอาจจะลดน้อยลงกับพวกเด็กๆทั่วไปอย่างเราเศร้าเราก็ยังบอกว่าเราเศร้าเรามีการแสดงออกแสดงอารมณ์แต่ว่าผู้สูงอายุเขาก็อาจจะต้องบางคนอาจจะต้องเก็บไว้บางคนอาจจะมีความเครียดที่มากกว่าปกติเขาพบภาวะเขาเรียกว่าป่วยทางด้านจิตใจในผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าฮะครับผมก็พบไม่ได้น้อยไปกว่าในกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มคนไปทำงานทั่วไปเลยครับเผื่อบางคนอาจจะพบมากกว่าด้วยครับ
1: แล้วสภาวะซึมเศร้าจะคนที่ดูแลผู้สูงอายุหรือมีผู้สูงอายุในบ้านจะต้องสังเกตยังไงบ้างอะคะว่าอาจจะเข้าสู่สภาวะซึมเศร้าเราต้องพาไปพบแพทย์หรือปรึกษาแพทย์อย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆก็คือเรื่องเราสังเกตได้ไม่ยากครับ
1: ค
0: ือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันของท่านของผู้สูงอายุนะครับปกติเคยกินข้าวได้เป็นปกติกินทุกมื้อกินได้อย่างอร่อยแต่คราวนี้เริ่มกินไม่ได้ปกติเคยพูดคุยกันปกติอันนี้ไม่เริ่มไม่พูดคุยเริ่มเงียบ
1: เริ่
0: ม
1: ครับ
0: พวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นที่เราสังเกตได้อย่างชัดเจนนะซึ่งทางออกตรงนี้ง่ายมากเลยครับมันอยู่ที่การพูดคุยฮ
1: ะ
0: ถ้าเกิดเราบางทีอาจจะไม่ต้องไปหาคุณหมอก็ได้ครับถ้าเกิดลูกหรือหลานหรือว่าคนในครอบครัวเราให้ความสำคัญกันและกันพูดคุยกันและกันแล้วก็เราก็ใส่ใจกันและกันจริงๆโรคซึมเศร้าก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าซึมเศร้าที่น่ากลัวคือซึมเศร้าที่ผิดปกติจนอาจจะนำสู่การฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับอาการเหล่านั้นคืออาการที่อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าต้องการรักษาในด้านทางด้านการแพทย์อีกเรื่องนึงที่เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของภาวะเรื่องของความจำเสื่อมนะ
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วทุกคนเอ๊ะฉันก็มีความจำเสื่อมเหมือนกันเนา
1: ะ
0: คนสูงอายุก็มีความจำเสื่อมนะแต่ว่าความจำเสื่อมที่จะต้องรักษาจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวฮ
1: ะ
0: บางคนบอกความจำเสื่อมอาการเป็นยังไงอาการเป็นแบบว่าเอ๊ะลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือเปล่าจริงๆอาการความจำเสื่อมของผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดนะฮะคือบางทีเขาอาจจะจำเรื่องราวที่เป็น10ปี20ปีได้ก็เอ๊ะดูอย่างนี้เหมือนไม่ใช่ความจำเสื่อมอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการเริ่มต้นของความจำเสื่อมได้เช่นเขาจะมีความผิดปกติเรื่องอะไรที่เขาเคยทำในชีวิตประจำวันทุกๆวันนะเช
1: ่
0: นเขาเคยอาบน้ำได้อยู่ๆวันนึงเริ่มอาบน้ำแล้วมันไม่สมบูรณ์เหมือนกันเหมือนลืมนู่นลืมนี่ลืมทำอะไรที่มันเป็นชีวิตประจำวันนะครับเช่นจะกินข้าวเอ๊ะจับช้อนยังไงจับไม่ถูกอะไรเงี้ยอาการพวกนี้เป็นอาการเริ่มต้นนะครับของภาวะความจำเสื่อมที่เราอาจจะต้องสังเกตแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยครับจะต้องสังเกตแล้วก็ช่วยกันดูแลครับ
1: แน่นอนว่าถ้ามีจิตใจที่รู้สึกว่าซึมเศร้านั่นแปลว่าสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปส
0: ัง
1: คมที่เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับปกติแล้วคนสูงอายุครับลักษณะอย่างที่บอกตอนแรกว่าสถานะทางสังคมเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป บางคนเนี่ยเคยเป็นเจ้านายครับบางคนเคยทำงานกันหักโหมบางคนเป็นพ่อเป็นแม่บางคนเป็นทำหน้าที่ตัวเองครบสมบูรณ
1: ์
0: แบบแต่ด้วยเรื่องของระยะเวลาครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ก่อนเคยแข็งแรงมันปกติแต่พอเราอยู่ในภาวะที่อยู่ยืนอายุสูงขึ้นอย่างที่บอกตอนแรกว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเหมือนกล่าวฮะที่อาจจะต้องตกเป็นภาวะที่ต้องมีคนมาดูแลบางคนอาจจะรับไม่ได้ฮะบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินอาจจะรู้สึกปรับตัวกับสภาพสังคมแบบนี้ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางคนที่ทำงานหนักๆมาตลอดเลยเคยเป็นเจ้านายคนแล้วอยู่วันนึงเกษียณอายุไม่ทำงานบางคนก็ปรับตัวกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้ครับสภาพสังคมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งฮะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพของสูงอายุครับแล้วก็ในฐานะคนที่เป็นคนดูแลฮ
1: ะ
0: ก็จะต้องดูทั้ง3องค์ประกอบในด้านนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับ
1: ก็เรียกได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยสภาวะของผู้สูงอายุทุกคนก็ต้องเข้าสู่สภาวะนี้แต่สิ่งสำคัญคือบุคคลรอบข้างคนที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะถ้ามีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวของคุณลองสังเกตสุขภาพร่างกายใส่ใจในสุขภาพจิตและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ถ้าทุกอย่างดีสุขภาพเขาและการดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณนายแพทย์ประกรณ์กิจพฤกษาอุดมชัยผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ครอบครัวจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการทิศท่าออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อลดอาการปวดหลังในผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะสำหรับท่านี้นะคะคือท่านอนคว่ำและเหยียดหลังค่ะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเป็นท่านอนคว่ำค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือเสื่อแบบนี้หรือว่าสามารถทำบนที่นอนก็ได้ค่ะสำหรับท่านี้นะคะผู้ที่สามารถทำได้นะคะคือคนที่สามารถทำท่านอนหงายและตั้งศอกแบบนี้แล้วไม่มีอาการปวดค่ะท่านจึงสามารถที่จะทำท่านี้ต่อได้นะคะเริ่มต้นนะคะเราจะนอนคว่ำแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราออกแรงที่แขนนะคะเหยียดตัวขึ้นค้างไว้นะคะนับ 1-15 ค่ะ1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15และกลับลงไปสู่ท่าเริ่มต้นค่ะถ้าทำแล้วมีอาการปวดท่านี้ควรหยุดทำทันทีนะคะใช้แรงที่แขนยันตัวขึ้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15สำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ต่อมาจากท่านอนคว่ำตั้งศอกค่ะถ้าท่านใดที่ทำท่านี้แล้วรู้สึกมีอาการปวดในแบบที่เคยเป็นหรือว่าปวดเพิ่มมากขึ้นให้งดทำท่านี้ไปก่อนแล้วกลับไปทำท่านอนคว่ำตั้งศอกนะคะ
3: สวัสดีค่ะเรามาพบกับช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเสี่ยงไฮ้ผัดกะเพราเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

นะผักที่ใช้ในการผัดซึ่งให้วันนี้เราใช้เป็นผัก3สีนะก็มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ข้าวโพดอ่อนอันนี้เราจะต้องลวกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการทําให้ผักมันสุกง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็หั่นผักเอาไว้นะคะข้าวโพดอ่อนถ้าเราลวกไม่สุกนะคะตัวข้าวโพดเขาจะดําเลยงั้นเวลาลวกแล้วต้องลวกให้สุกส่วนผักใบเขียวนะคะพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเอามาช็อกด้วยน้ําแข็งจะทําให้ผักมีความเขียวสดอยู่ด้วยนะคะส่วนแครอทเราก็ต้มให้สุกทั้งเปลือกตัวนี้เป็นเบบี้แครอทเพราะนั้นเราสามารถทานได้ทั้งเปลือกนะคะพอเราต้องล้างให้สะอาดแล้วก็นํามาหั่นได้เลยนะคะต้มแล้วหั่นได้เลยก็หั่นเป็นท่อนเหมือนกันเราก็ต้มแครอทไว้แล้วนะคะเราก็นํามาหั่นเป็นท่อนเอาไว้แล้วก็เห็ดฟางลวกแล้วก็ผ่าครึ่งเอาไว้นะคะคราวนี้เรามาดูวิธีทำเลยนะคะเราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะนิดหน่อยประมาณ

นะคะใส่พริกขี้หนูสับละเอียดถ้าเราชอบเผ็ดมากเราก็จะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเผ็ดมากก็เป็นพริกขี้หนูที่เม็ดยาวๆหน่อยก็ได้นะเราก็เอาสีสันให้สวยงามต้องผัดให้พริกสุกให้กระเทียมสุกหอมนะคะแล้วก็นำผักที่เราลวกแล้วใส่ลงไปนะคะใส่แครอทลงไปก่อนวันนี้เราผัดจาน

0: ้นเซี่ยงไฮ้ก็จะมีอยู่หลายสีนะคะบางทีก็จะทำเป็นสีเขียวเราก็อาจจะใช้เส้นสีเขียวก็ได้แต่วันนี้เรามีผักหลายๆสีแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นเส้นสีขาวใสเราจะใส่เห็ดฟางทีหลังเพราะว่าเห็ดฟางเราลวกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลแดงนะคะเราผัดคลุกเคล้าให้ทั่วพอส่วนผสมเข้ากันกับเส้นดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมใส่ไข่ขาวนะคะโดยที่เราเอียงกระทะมาข้างหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะด้านข้างแล้วก็นำไข่ขาวใส่ลงไปนะคะเราจะทำแบบลักษณะให้ส่วนผสมเนี่ยติดอยู่กับไข่ขาวนะคะแล้วก็พยายามเขี่ยให้ส่วนของไข่ขาวเนี่ยอยู่ด้านข้างก่อนนะจนไข่ขาวใกล้สุกนะคะแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ผัดเนี่ยพลิกกลับไปด้านนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เห็ดฟางลงไปนะใส่เห็ดฟางใส่ใบกะเพราในกะเพราเราก็เด็ดเป็นใบๆเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้ไฟแรงขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อให้ใบกะเพราสุกทั่วสังเกตดูนะคะเวลาผัดเราจะไม่คนไปคนมาไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะเละนะคะเราต้องการให้ไข่ขาวเนี่ยเกาะติดกับเส้นเซี่ยงไฮ้นะคะพอส่วนผสมสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จัดใส่จานได้เลยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟลงจานเดี๋ยวเราจะจัดเส้นลงไปก่อนนะคะเส้นที่มีส่วนที่เป็นไข่ขาวเกาะติดอยู่แล้วก็ตกแต่งด้วยผักแต่หลายสีอันนี้เราอาจจะใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ได้หรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ให้มีไข่ขาวติดอยู่ด้วยตอนที่เราตักเสิร์ฟบางคนจะทานไข่แดงแล้วกลัวคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็จะใช้ไข่ขาวแทนได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เขาจะมีไข่ขาวที่ขายแยกเฉพาะเป็นกล่องนะคะเราสามารถหาซื้อมาทานเป็นเพื่อสุขภาพได้นะคะเราจะเสิร์ฟกับมะนาวตกแต่งแล้วก็ใช้ใบกะเพราแต่งนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเซี่ยงไฮ้ผัดกะเพราอันนี้นะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของอาหารจานนี้นะคะเราก็เลือกใช้เส้นเซี่ยงไฮ้เนื่องจากว่าเป็นเส้นที่ไม่มีโปรตีนสูงนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตถึงขั้นกับฟอกไตนะคะก็คือเหมาะสำหรับการบริโภคเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้หรือเป็นวุ้นเส้นก็ได้นะคะส่วนผักต่างๆก็มีคุณค่าทางโภชนาการของเขาอยู่แล้วคือมีวิตามินมีเกลืออยู่แล้วนะคะและที่สำคัญคือเราใช้ไข่ขาวนะไข่ขาวก็จะเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของ

เราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นวันนี้ที่ GoDaddy.com

จากลูกคนโตเรามีพี่น้องทั้งหมด4คนก็เป็นความหวังของครอบครัวปรึกษาคุณพ่อว่าขอมาทำธุรกิจส่วนตัวคุณพ่อก็แนะนำให้ทำเคมีเกษตรเราก็ไปเปิดร้านอยู่ที่บ้านแพ้วได้8เดือนก็ถูกคนร้ายมารอบยิงถือว่ามืดมนหมดเลยเพราะชีวิตเราไม่เคยคิดว่าเราจะเจอแบบนี้

0: ก็หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเราก็ถือว่าโชคดีนะหรือว่าโชคร้ายก็ไม่แน่ใจนะแต่ณปัจจุบันเราถือว่าเราโชคดีนะครับที่เรารอดชีวิตได้ถึงแม้เราจะเป็นอัมพาตไปครึ่งท่อนคุณหมอก็บอกว่าเส้นประสาทมันช็อกไปนะอาจจะช็อกไปสัก3เดือนแต่เราก็พอรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันน่าจะเสียหายแล้วมันไม่หายวินาทีที่เราจะต้องก้าวข้ามความพิการเนี่ยนะมันลำบากนะมันลำบากมากเพราะจากคนวัยหนุ่มอายุแค่27ปีนะครับมีชีวิตที่เป็นอิสระนะชีวิตประจำวันทำได้นะมาเป็นคนนอนป่วยเหมือนกับเด็กแรกเกิดแล้วก็ระบบขับถ่ายเสียหมดทำอะไรก็ไม่ได้ลุกนั่งยังไม่ได้เลยฮะวินาทีที่คิดได้ก็คือจะทำยังไงให้คนรอบข้างเนี่ยเป็นภาระน้อยที่สุด
1: หมออองครับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพหลายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นภาระเป็นภาระคนอื่นภาระครอบครัวภาระสังคมหมออองมองเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
2: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเป็นผู้สูงอายุผู้สูงวัยใช่ไหมคะหลายๆคนก็เริ่มมีปัญหาโรคทางกายมากขึ้นเช่นบางคนก็อาจจะเป็นหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกอ่อนแรงครึ่งซีกเดินได้ไม่เหมือนเดิมบางท่านก็อาจจะติดเตียงใช่ไหมคะจะเคยมีอุบัติเหตุสะโพกหักต่างๆหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยได้ไม่เหมือนเดิมค่ะหลายๆผู้สูงวัยก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นภาระของครอบครัวไม่กล้าที่จะออกจากบ้านแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายตามมาได้นั้นจุดสำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือครอบครัวที่จะเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นว่าถึงแม้ว่าอาจจะมีอวัยวะบางส่วนที่ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: อยากให้เคยดูห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำเนี่ยสำคัญมากเลยชีวิตประจำวันของคนพิการที่เป็นอัมพาตเพราะฉะนั้นห้องน้ำก็จะต้องพิเศษนิดนึงนะนี่คือชักโครกที่เราจะต้องย้ายตัวลงนั่งนะฮะการขับถ่ายของเราใช้ e-vac เขาเรียก e-vac เลยนะคือเราไม่สั่งได้อันนี้ก็เหมือนกันเราขึ้นแท่นเพราะจะต้องยกตัวมันจะเสมอกันนี่เราก็จะเข้าอย่างนี้แล้วก็ย้ายตัวขึ้นไปแล้วเราต้องนั่งเอาอย่างของผมเนี่ยพิการขนาดนี้มือสองข้างแข็งแรงเราก็พอที่จะช่วยตัวเองได้ก็อ่างล้างเนี่ยต้องให้สอดขาเข้าไปครับเนี่ยมันก็เป็นนิดนิดหน่อยๆสำหรับตัวเราเองนะฮะที่จะปรับปรุงยังไง90เซนอย่างมะอย่างน้อยครับ90เซนถึงเมตรหนึ่งความกว้างนี่ก็หยิบพอหยิบเองได้บางอย่างนะฮะ6โมงเช้าตื่นละแล้วก็มาล้างหน้าล้างแปรงฟันนะครับแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่หน่อยแต่งตัวคือนุ่งกางเกงเราจะต้องนุ่งบนเตียงเราผมจะนุ่งบนเข็นไม่เป็นเตียงก็อาจจะสูงหน่อยแต่เราขึ้นได้แล้วก็จะนุ่งเกงบนเตียงเพราะเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเพื่อจะดึงเกงนอนเลยนั่นแหละก็ลงไปทานข้าวนี่ลงไปทานข้าวลงไปกินข้าวข้างล่างชีวิตคนพิการเนี่ยเรานั่งรถเข็นเนี่ยถ้าเราไม่นอนชั้นล่างเราจะนอนข้างบนก็ต้องมีลิฟต์นะครับอย่างผมนี่ก็โอเคก็เลยสร้างลิฟต์นะฮะนี่ก็จะเป็นไข่ขาวหัวเช้าบำรุงโปรตีนเป็นข้าวต้มก็จะใส่ข้าวต้มแค่นี้ล่ะกับข้าวพี่ก็กินง่ายๆอยู่แล้วไงอย่างเงี้ยแค่นี้ก็คือที่เราชอบเต้าหู้หมูสับเราชอบเน้นโปรตีนอันนี้ก็เป็นโปรตีนนี่น้ำมะนาวแล้วก็ไม่รู้สูตรอันนี้สูตรแม่ของภรรยาเขาไม่รู้ให้กินทำไมแต่กินทุกวันมะนาวว่าละลูก

0: ทางลาดเขาก็จะมีสูตรอยู่ว่าความสูง1เมตรต้องมีความยาว12เมตรสำหรับวีลแชร์ที่จะช่วยตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะทำประมาณ1ต่อ15เพื่อจะได้เข็นให้เบาแรงขึ้นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของผมก็คือวันหนึ่งเนี่ยเห็นคลิปของคุณยูทากะทากามิเน่เป็นคนญี่ปุ่นที่การเหมือนผมเลยแล้วเขาสามารถขับรถจากอพาร์ตเมนต์เขาไปทำงานด้วยตัวเขาเองอันนั้นคือจุดแรงบันดาลใจว่าคนพิการสามารถทำได้ใช้มือขับครับถ้าจะท่าแบบนี้ก็ตัวนี้ตัวขับรถอันนี้คือเบรกทุกอย่างอยู่ที่มือมีไฟหนึ่งแล้วก็มีไฟสูงแล้วปลดเบรกออกมาเป็นคันเร่ง
1: ใช้ได้สองระบบคนปกติก็ขับได้คนพิการก็ขับได้

0: ผมเป็นคนชอบขับรถขับรถก็เหมือนกับเป็นการรีแลกซ์ของเราสวัสดีครับมาทำอะไรวันนี
1: ้มาเอารถมาทำเห็ด
0: โธ่ครับมาจากเลยอ่ะมาถึงเมื่อเช้าไม่มีที่อื่นทำ มีที่เดียว
1: มีที่เดียว
0: นี่เป็นเหมือนกับโชว์รูมอ่ะโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูอันนี้ก็เหมือนกับตัวออกกำลังกายตัวสำหรับวีลแชร์ก็มีทั้งเขาเรียกอย่างเฮียนั่งเนี่ยเขาเรียกแอคทีฟวีลแชร์ก็คือวีลแชร์ช่วยตัวเองนะสำหรับคนหนุ่มสาววัยทำงานหรือคนแก่อย่างเฮียก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นวีลแชร์อย่างนี้วีลแชร์เนี่ยผู้สูงอายุที่สามารถปรับเอนนอนได้ยกขาขึ้นมาได้นี่เป็นรถไฟฟ้าที่น้องถามว่าทำไมพี่ไม่ใช้ก็เป็นจอยสติ๊กมั้งครับอันนี้หัวลากที่จะบอกต่อกับวีลแชร์นี่ไหมมันจะนี่หนีบกับวีลแชร์แล้วไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์เลยสำหรับเวลาอย่างน้องๆที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีจากที่บ้านพักเขามาทำงานทีเขาไม่อยากปั่นคนพิการเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมอย่างประเภทความพิการอัมพาตเนี่ยมันหนักมากฉะนั้นการที่ได้ชนะใจตัวเองก่อนว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องอยู่เดี๋ยวไม่เป็นภาระคนรอบข้างจะได้เข้าหาเราไม่ใช่เราไประเบิดอารมณ์ใส่ให้คนรอบข้างหนีไปสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำได้ก็คือช่วยตัวเองให้ได้มากที่สุด

0: เนื่องจากเรารู้ว่าข้อจำกัดของคนพิการเนี่ยจะต้องยังไงบ้างนะนั้นในการเตรียมสยามนิชชินเนี่ยเราก็เลยเตรียมสภาพแวดล้อมให้พร้อมที่อยู่ให้อยู่ใกล้ที่ทำงานเข็นรถมาเองได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนพิการต้องมีงานทำและมีรายได้ของตัวเองก็จะเกิดแรงบันดาลใจคนพิการเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็คือต้องมีงานทำมีรายได้มีอุปกรณ์ที่ดีที่จะช่วยตัวเองได้คุณหมิวคุณหมิวมีหน้าที่อะไรพูดเลย
1: หน้าที่ออกแบบค่ะแล้วก็เป็นพนักงานขาย
0: วูดนี่ก็เป็นรุ่นแรกเลยก็มายุคแรกๆเลยวูดนี่มายุคบุกเบิกเลยเอา22มิลเป็นหลักว่าเราได้เท่าไหร่พอแล้วที่เหลือมันเกินอยู่แล้วความยาวว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยเราจะทำได้กี่คันคร่าวๆอ่ะคร่าวๆเราได้กี่คัน
2: ได้
0: ถึง100มั้ย
2: มาดูไม่ถึง
0: 100จริงๆในการจ้างงานคนพิการเนี่ยนายจ้างต้องเข้าใจศักยภาพคนพิการแล้วก็อย่าไปหวังเขา 100% แค่นั้น

0: ไหมหวังได้ 70-80% ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวังผล 100% แต่จริงๆอ่ะทำเกิน 100% เราก็พยายามรับให้ได้มากที่สุดนะไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องถึง 60% หรือเปล่าแต่พอเอิญมันถึงไงถึงแล้วเขาก็มาขอเป็นเหมือนกับเป็น reference ตัวอย่างว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่ทำได้ถึง 60% อันนี้คุณไผ่ก็จะเก่งเรื่องออนไลน์เรื่องทำเว็บไซต์นะครับต้นความสามารถเฉพาะตัวเอาสัญญามาอันนี้ก็เขาก็เป็นคู่กันเป็นคู่น่ารักทุกคนก็สัญญานี้เขาจะออกแบบ 3D ได้ทำ 3D ทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่หนูจบอะจบมาแล้วทำออโต้แคปทำอะไรเงี้ยได้
1: ที่ผมทำแล้วสบายใจที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ผมสามารถได้เงินไปจุนเจือครอบครัวได้ก็คือที่นี่เลยครับรู้สึกดีที่ดีที่สุดเพียนี่เป็นเหมือนจะว่าเป็นเหมือนผู้มีพระคุณอ่ะเป็นพ่อคนหนึ่งแหละนะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพ่อเลยเฮีย
2: แล้วที่สำคัญคือเฮียเขาเปิดโอกาสให้เราทำหลายๆอย่างตามที่เราชอบเพราะตอนแรกเข้ามาในฐานะนักแบบออกแบบพวกโบชัวปัจจุบันเงี้ยค่ะแต่พอวันหนึ่งเห็นเขามีค่าคอมกันอยากมีบ้างก็ไปขอขายวีลแชร์ก็ไปขายเฮียก็อนุญาตให้ขายให้ทำทุกอย่างที่อยากทำขอบคุณที่เฮียเขาเชื่อมั่นในตัวพนักงานแล้วก็ปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำรับฟังความคิดเห็นเราว่าเราอยากทำอะไรให้โอกาสเราได้ลองทำถ้าอันไหนดีเฮียก็สนับสนุนทุกอย่าง
3: ครอบครัวใช่ไหมคะก็เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่อยู่ใกล้ผู้สูงวัยที่สุดเลยนะคะดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจจะเป็นกลุ่มแรกที่จะมองเห็นเพราะบางครั้งถึงแม้ว่าทางกายอาจจะเดินไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะบางคนต้องใช้ไม้เท้าต้องใช้วีลแชร์ต้องใช้วอล์กเกอร์เดินแต่ความจริงแล้วจิตใจข้างในของเขายังเหมือนเดิ
4: ม
3: เขายังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ดังนั้นถ้าครอบครัวให้การสนับสนุนแล้วก็บอกว่าสามารถใช้ชีวิตได้อยู่นะยังออกไปเข้าสังคมออกไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็สังคมทำให้ผู้สูงวัยยังกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็กิจกรรมทางสังคมอะไรก็ได้ที่ให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงวัยที่เริ่มมีปัญหาทุพพลภาพสามารถยังคงใช้ศักยภาพที่ยังมีอยู
4: ่
3: ได้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะเริ่มเดินไม่ได้ละต้องนั่งวีลแชร์แต่ความจริงเขายังสามารถที่จะสอนวาดภาพสอนภาพวาดภาพศิลปะทำงานศิลปะได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าในตัวเองยังสามารถเอาศักยภาพที่มีมาใช้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นได
4: ้ครับ
3: ตัวอย่างของคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วแต่เขายังคงสอนได้อยู่อันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีด้วยค่ะ
4: ทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย
0: เราก็มีความภูมิใจมากที่เราสามารถผลักดันส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะที่ทำให้คนพิการเราลืมตาอ้าปากได้นะครับแล้วก็จากคนพิการที่มีแต่รับเราก็กลับเป็นผู้ให้มั่งอันนี้ก็คือความภูมิใจมากที่สุดที่เรามี

0: ในสังคมไทยเราเนี่ยเราคิดว่าไม่มีคนพิการถ้าเรามีสภาพแวดล้อมที่ไม่พิการหมายถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยเรื่องคนพิการนะครับอย่างทางเดินถ้าเป็นคนตาบอดต้องมีเบลม็อกคนที่นั่งรถเข็นอย่างผมก็ต้องมีทางลาดมีลิฟต์ถ้าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเราก็จะไม่มีคนพิการ
1: การที่เราบอกว่าเราจะให้กำลังใจกับผู้สูงวัยให้กำลังใจกับผู้สูงวัยที่เป็นผู้ทุพพลภาพต่างๆเนี่ยให้กำลังใจยังไงดีที่ทำให้ผู้สูงวัยเหล่านั้นรู้สึกว่าเขาได้รับกำลังใจและเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนปกติจริงๆคุณหมอคิดว่าความเหมาะสมอยู่ตรงไหนฮะ
2: ทำยังไงก็ได้ให้ผู้สูงวัยรู้สึกว่ายังคงใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที
1: ่
2: ว่าเขาไม่ได้ทุพพลภาพแล้วก็ให้กำลังใจเสมอว่าโอเคทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่มากขึ้นตามสถานการณ์ของร่างกายต่างๆแต่มันไม่ได้หมายความว่าหมดหวังอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างคุณลุงยุทธเนี้ยค่ะเขาก็ยังเอาจุดที่อาจจะมีพิการไปละแต่ว
1: ่
2: าเขาใช้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญในชีวิตเป็นจุดเด่นของเขาในการที่จะมาทำเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างงานที่เขาทำนะคะทำรถเข็นวีลแชร์ทำรีสอร์ทเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการตรงนี้คือจุดสำคัญที่เขาเอาสิ่งที่เหมือนจะเคยเป็นปมที่คนมองว่าเขาใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมแต่เขาเอามาชูมันขึ้นให้เด่นขึ้นแล้วเอาตรงนี้ไปช่วยคนอื่นให้คนสูงอายุที่อาจจะเดินไม่ได้ละต้องใช้วีลแชร์อยากไปเที่ยวอยู่เขาได้ไปเที่ยวเหมือนเดิมโดยที่ครอบครัวก็พาไปเที่ยวได้คนสูงอายุก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่ทำให้ครอบครัวต้องลำบากคิดว่าลุงยุทธเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทำให้เห็นว่าทุพพลภาพไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถไปต่อได้แต่ไปต่อได้อย่างเข้มแข็งเพื่อคนอื่นด้วย
0: ดำเนินแคร์รีสอร์ทเนี่ยจุดประกายจากการที่ผมมีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับเสร็จแล้วโรงแรมเนี่ยก็จะไม่มีห้องวีลแชร์ที่จะรองรับคณะทัวร์ได้เราก็ไปหลายๆที่นะส่วนใหญ่ก็ทางต่างประเทศเองก็จะทำตามที่กฎหมายกำหนดสมมติว่า100ห้องต้องมี2ห้อง100ห้องต้องมี4ห้องแล้วแต่ประเทศจะมีแค่นั้นดำเนินแชร์รีสอร์ทเนี่ยเป็นเหมือนกับไพลอตนะเป็นตัวอย่างเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นตัวอย่างว่ารีสอร์ทเล็กๆอย่างเงี้ยมีทั้งหมด15ห้องเราก็จะทำให้มันสะดวกวีลแชร์ทั้ง15ห้องเลยนะครับก็เลยมาทดลองทำที่บ้านเกิดความฝันอยากให้เห็นภาพว่ามันทำได้บริเวณรีสอร์ททั้งหมดเนี่ยก็จะให้รถเข็นไปได้สะดวกทุกที่เข้าถึงทุกจุดนะครับไม่ว่าพื้นก็จะเป็นแบบนี้อาจจะลื่นหน่อยสำหรับผู้สูงอายุนะแต่ถ้าหน้าฝนปกติเราจะเอาหญ้าเทียมมาปูอันนี้ก็เป็นลิฟต์เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะที่มันราคาถูกหน่อยเพราะข้างบนเราเนี่ยมีแค่4ห้องนะลิฟต์ตัวนึงเนี่ยถ้าเป็นลิฟต์มาตรฐานเนี่ยราคาเป็นล้านอันนี้เราก็ดัดแปลงเองภูมิยาชาวบ้านใช้เมื่อจำเป็นก็ประมาณ 50,000 บาทนี่ก็ทำประตูให้มันกว้างเป็นพิเศษหน่อยเป็น2บานคู่แล้วก็มีห้องน้ำที่วีลแชร์เข้าได้แล้วก็ลักษณะของห้องน้ำก็จะต้องมีขนาดสักกี่ตารางเมตรนะมาสัก3คูณ2 6ตารางเมตรเพื่อให้วีลแชร์มันหมุนได้เผื่อเขามีคันใหญ่ก็มีชักโครกแค่นี้แหละฮะไม่ให้เขาย้ายตัวก็มาจับตรงนี้สำหรับคนพิการบางทีเขาต้องยกตัวไงแล้วก็มีแท่นอาบน้ำแท่นอาบน้ำก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือให้วีลแชร์มาจอดเทียบก็ย้ายตัวขึ้นไปก็มีที่จับยึดให้เขา
2: ตอนนี้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วผ
1: ู้
2: สูงอายุเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าคนธรรมดาเลยที่อยากสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเริ่มต้นง่ายๆก็คืออาจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสถานที่ที่เอื้อให้คนสูงอายุใช้ชีวิตได้ตามปกติเริ่มต้นง่ายๆก็อาจจะเป็นจากตึกอาคารต่างๆถ้าเราสามารถที่จะทำทางขึ้นที่เป็นทางลาดนะคะที่ถูกต้องแล้วก็อันง่ายๆสำหรับรถเข็นวีลแชร์หรือว่าคนสูงอายุที่มาด้วยไม้เท้าวอล์กเกอร์สามารถใช้งานได
1: ้ไม่ว่าจะเป็นยังไงกับชีวิตตัวเองการที่ให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังมีความหมายและสำคัญคือยังมีเป้าหมายไม่ใช่ว่าพอสูงวัยแล้วหรือทุพพลภาพแล้วเป้าหมายจะหมดไป ยังคงมีคุณค่ามีความหมายและมีเป้าหมายหมออมอยากจะย้ำตรงนี้อีกสักครั้งไหมฮะ
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอย่างดูคนไข้ในคลินิกผู้สูงอายุหลายๆคนที่ยังมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายเริ่มต้นง่ายๆเลยค่ะบางคนแค่อยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ได้ผลไม้ออกมาน
1: ั่นก็ถือเป็นเป้าหมายแล้ว
2: เป็นเป้าหมายแล้วพอเขาเริ่มมีเป้าหมายเขาก็มีความสุขพอมีเป้าหมายในชีวิตคุณค่าในตัวเองมันก็ตามมานะคะทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้จะสูงวัยละถึงแม้จะพูดคุณภาพแล้วแต่ยังสามารถใช้ชีวิตเพื่อประโยชน์ของตัวเองและคนอื่นได้ Independent Living
0: Independent Living Independent Living ปีนี้อายุ67แล้วยังมีความรู้สึกว่าสนุกกับงานแล้วก็เวลาเราทำงานเนี่ยเรามีความสุขความฝันเรายังไม่จบนะฮะยังอยากจะทำแล้วก็ประกอบกับว่าสุขภาพเรายังเอื้ออำนวยคือผมมีความรู้สึกว่าการทำงานการขับรถการเข็นรถเข็นเนี่ยคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็ยังสนุกกับงานสนุกกับวัยเกษียณเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยทั้งมหาลัยทั้งอะไรที่คนปกติส่วนใหญ่เขาก็60เขาก็เกษียณแล้วแต่บางคนเขาก็ยังอยากทำงานแต่เขาไม่มีโอกาสจะทำบางคนก็ไม่เอาแล้วตลอดเวลาที่เรากลายเป็นคนพิการแล้วเราก็รู้สึกว่าโอกาสของคนพิการเนี่ยมันน้อยมากแล้วก็ยิ่งคนพิการที่ไม่ออกสังคมยิ่งปิดตัวอยู่บ้านโอกาสยิ่งไม่มีเราก็ดูจากประสบการณ์ตัวเองเราพอโลกมันเปิดเราสามารถช่วยตัวเองได้เราไปไหนมาไหนได้โดยอิสระการไปพบปะผู้คนทำให้เขาเปิดโอกาสให้เราเราก็อยากได้โอกาสอันนั้นอะมาเปิดให้คนพิการต่อไปที่เขาโอกาสน้อยกว่าเรา

0: การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ
1: มาเจอีกิ้งจุกกันแต่
2: มิจฉาชีพคือฟังปั๊บใจเพราะว่าเราจะมาเปิดโปงกลโกงการจักจวนลงทุนคือคนไทยทั่วประเทศได้ฮู้กันกิ้งจุกที่หนึ่งผลตอบแทนนักล้ำไปเช่นมาบอกว่าได้ตื่นคืน 100% เดือนแรกเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือยิ่งจวนเปื้อนมาผลตอบแทนสำนักทวีคูณโทษผลตอบแทนเวอร์วังขนาดจะอี้ขี้จุกันแท้ขี้จุที่2แห่งฮึดตัดสินใจบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายหรือพลาดแล้วจะตกขบวนบีบเพื่อเฮาขาดสติตัดสินใจไว้ๆของแท้เปิ้นบ่แห่งกันจะอี้หรอก
1: ขี้จุกันแท
2: ้ขี้จุที่3การันตีผลตอบแทนจำไว้ว่ามีการลงทุนไหนในโลกที่การันตีว่าได้ผลตอบแทนแน่ๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยพึ่งกึดไว้ถ้ามีคำว่าการันตีเมื่อใด
1: ขี้จุแต่แท
2: ้ขี้จุที่สี่แอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงเหี้ยฮึธุรกิจดูน่าเชื่อถือบังเตื้อเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างก็บอกฮู้ตัวหรือบังเตื้ออ้างว่าเป็นเทรนไผ่ๆก็ลงทุนกันอ้างกันจะอี
1: ้ขี้จุแต่แท้
2: กิจุสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบก็บ่ได้มาจวนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเป็นธุรกิจอะหยังที่สำคัญบ่ฮู้ว่ามีไผ่กำกับก็ถ้าเจอจะอี
1: ้กิจุกระแต
2: จำไว้ให้ดีไผ่ที่มาจวนลงทุนด้วยวิธีหมู่นี้แม้จะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนญาติพี่น้องคือสงสัยไว้ก่อนเลยว่ากำลังโดนจุขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผ่ที่ยังบ่มีก็หื้อไปดาวน์โหลดกันได้เลยเน้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้หมดถึงชื่อคนจวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แต่ก็หรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
3: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่ประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์พระรามกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

เทวดาเขาก็แปลกๆท่านวันหนึ่งไปที่จังหวัดตรังคุณยมพันธ์คุณสมารัตน์เป็นประกาศิษย์นิมมตมากับเจ้าคุณรัฐมาธีประเทศงานผูพัฒนาพลุนิมิตก็ไปโอ้โหท่านจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกไม่เป็นเวร่ำเวลาแล้วก็มีสวดอะไรของเขาไม่รู้ในงานฉันข้าวเช้าไปฝนก็ตกทำไงอ่ะกำหนดพุทธิมา4โมงเศษๆบ่าย4โมงเศษๆถ้าตกอย่างนี้ทำสังฆกรรมไม่ได้แล้วสังฆกรรมทำตามฤกษ์ด้วยกำหนดวางฤกษ์ไว้ด้วยตารุนิมิตสวดสมมุติมาแล้วจะมากระเทศไม่ได้นะทางเนี้ยเพราะไม่คนมันอยู่กลางแจ้งมีเต้นไม่ขี่เต้นแต่คนมันเป็นพันๆน่ะบูชาจริงหรือเปล่าจริงครับฉันพระทหารชาเสร็จธรรมะก็เดินตรวจดูไปดูเครื่องบูชาไปนั่งหน้าโบสถ์ท่านนั่งมองเครื่องบูชามันครบไปแหละครบไปมันก็ครบดีนี่เอ๊ะทำไมฝนตกก็แงนมองหน้าบันโบสถ์หน้าบันโบสถ์มันเป็นโบสถ์เขาบูรณะโบสถ์โบราณนะท่านให้มาเป็นโบสถ์ใหม่อ้าวเรียกสมภารกับโยมมานี่ถามทำไมตายแล้วโยมสมภารก็หน้าบันโบสถ์เนี่ยเป็นรูปพระพิรุณวงสงฆ์พระพิรุณท่านก็นึกว่าให้ตกมันจะได้ตกกระหน่ำอย่างเงี้ยไปจัดแจงบอกสมัยจูทุสมัยอาตมาทำเองก็แล้วกันสมภารไปด้วยต้องบอกเล่าใหม่นะท่านนะขอยันห้าทุ่มอัศจรรย์ไหมท่านไม่เกิดสิบนาทีหยุดอาตมากระเทศได้ทำพิธีพุทธิมาส่วนยัตติได้จนทั้งได้บวชหน้าจนถึง4ทุ่มจากนั้นมาก็เละเลยท่านทั้งงานเละเลยดีไม่มีการละเล่นนะท่านนะขอลมได้ลมขอฝนได้ฝนขอนะน้ำได้น้ำขออย่างเดียวให้เรามีมุทุธรรมครวตาธรรมอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่คนปานอยู่กับผีพิรษาอยู่เทวดาคุ้มครองถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าอาตมาไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองนะฮะก็จะไม่มาได้ฟังแต่ท่านผู้ชมทั้งหลายก็สัมผัสด้วยตนเองที่เทศมาแล้วเป็น10ตอนเนี่ยท่านทุกคนสัมผัสจากคำสอนพุทธเจ้าถ้าปรารถนาสันติบทถ้าปรารถนาสันติภาพความสุขเป็นสันติจนถึงนิพพานขอท่านหลายมั่นใจเถอะว่ากะรีมัตตสูตรเป็นพระสูตรสำคัญท่านจะรู้หน้าที่ของมนุษย์ว่าอะไรควรปฏิบัติและอะไรควรละเว้นให้อ่านสิงคาลกสูตรนั่นคืออะไรฮะนั่นคือมีกิจอันพึงปฏิบัติและมีกิจอันพึงละเว้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราไว้หมดแต่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยศึกษาไงเพราะเราขี้เกียจสวดมนต์เราชอบแต่ให้พระให้พรแล้วสวดเวลาสวดนี่ก็สวดไปแต่ศึกษามีเวลาว่างก็ศึกษาเดี๋ยวนี้ Google ดีท่านดีอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในบางเรื่องเช่นกรณีมิตรสูตรก็บางสำนักก็บอก14ข้อความจริง15ข้อไม่ใช่14ตกณจักขุทังสมาจเรกินจีเยนะวิอยู่ปริอุปปัฏฐยุงตกข้อสุดท้ายไปได้กล่าวถึงมุทุธรรมไปแล้วต่อมาคนจะอยู่กับสัตว์มีเมตรีอยู่คนปราณีอยู่กับผีพิรุษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนั้นต้องอนัตติมานีไม่มีอติมานะความถือตัวคนถือชาติตระกูลนะคนถือความรู้เยอะยิ่งในความรู้คนเยอะยิ่งในชาติตระกูลคนเยอะยิ่งในวัยคนนะหลงคุณธรรมตัวเองอยู่กับใครไม่ได้ท่านอยู่กับสัตว์สัตว์ก็ไล่หนีสัตว์ก็ไม่มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ไล่หนีอยู่กับผีก็โกรธาอยู่กับเทวดาก็รังเกียจอนัตตมานี่อยู่ใครไม่ได้นะ
น้าตาแสดงความถึงหยิ่งยโสโอหังบึ้งตึงสยะยิ้มตวาดเปรี้ยงนั่นแหละไม่ถูกใจไม่ได้ตมบทถ้าอยากจะถูกใจนะทำเองไปถ้าทำเองไม่ได้ต้องเอาใจคนที่เขาทำมนุษย์ในโลกนี้นะฮะไม่มีอะไรที่เราทำได้ทั้งหมดหรอกท่านคนที่เย่อหยิ่งในอายุเอ้ยอาบน้ำร้อนมาก่อนเย่อหยิ่งในความรู้เย่อหยิ่งในชาติตระกูลและยศศักดิ์เย่อหยิ่งในคุณธรรมหลงคุณธรรมตัวเองนั้นมักจะเป็นที่รังเกียจมักจะถูกโดดเดี่ยวเขาไม่หนีเขาก็ไล่ให้ท่านหลายรู้เถอะว่าถ้าเขาไม่หนีเขาก็ไล่เขาแสดงความรังเกียจคนมีมานะอติมานะแปลว่าเย่อหยิ่งเสยะยิ้มตวาดปราดเปรี้ยงอยู่กับใครนะท่านคนขับหนีแม่บ้านมันก็หนีเปลี่ยนชุดแล้วชุดอีกท่านคนขับรถมันก็ทิ้งไม่เอาแล้วมันไปตายเอาดาบหน้ามันไม่ตายแล้วท่านอยู่กับนายแบบนี้ไม่ได้อยู่กับผู้ถามแบบนี้ไม่ได้ทุกคนก็เหมือนกันท่านเขาเป็นลูกจ้างทำไมเขาเป็นจุดลูกจ้างเราจะคิดเราเป็นนายจ้างแต่ไม่มีเขาเราก็ทำธุรกิจไม่ได้ต้องง้อต้องเอาใจต้องสอนเขากินก็เหมือนกันกินด้วยกันไม่ได้กับแม่บ้านกินไม่ได้พระโทษก็มันกินก่อนเราแล้วพระที่ว่าใหญ่ๆโตๆประเสริฐสุดท่านพระอริยะเนี่ยชาวบ้านเขากระชิมแล้วเขาเล่นก่อนพระแล้วบอกเอ้ยของเดนโยมมันมีอะไรไปเป็นเดนกันละท่านของในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเดนหรอกเขาก็ชิมก่อนแล้วอาหารเขาชิมก่อนแล้วที่นอนเขาก็ลองนอนก่อนแล้วท่านอะไรเขาก่อนแล้วทั้งนั้นเนี่ยบ้านเขาก็เหยียบก่อนแล้วถูก็ถูก่อนแล้วมาห้องน้ำห้องท่าเขาก็ต้องใช้แล้วถ้าไม่รู้หรอกจะไปมีอติมานะไอ้นี่คนนั้นใช้ไม่ได้คนที่กินไม่ได้ไอ้นี่นะ

ทำเป็นอินเดียโบราณไปนะท่านอาตมาไปประเทศอินเดียครั้งแรกนะสงสัยเอ๊ะเราไปกินกะหล่ำจายคือชาร้อนข้างทางนะคนเดียวมันแปลกท่านมันใส่ถ้วยดินเผาเล็กๆท่านพอชาดินเผามันก็ใส่จะหยาบหยาบดินชาไปเนี่ยนะไอ้ดินเผาเนี่ยดูดน้ำนั่นฟุดท่านฟอกอากาศขึ้นพอกินเสร็จพอเราค่อยหลังเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยทำอะไรเอามันทุบถ้วยทิ้งมันทุบถ้วยดินทิ้งท่านดินหยาบหยาบไม่แข็งอ่ะทำไมทุบทิ้งก็เลยถามมาว่าเขาบอกใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะเราไม่รู้คุณเป็นวันนัดไหนไงอ้าวอาตมาบอกว่าเอาทำไมทำงี้ล่ะแล้วคุณเป็นวันนัดไหนล่ะคุณจะมานั่งกลางดินเงี้ยพระเจ้าท่านเป็นทำลายอติมานะของวันนัดหมดแล้วความถือเนื้อถือตัวมนุษย์อันนี้แปลกมันถือเนื้อถือตัวอะไรท่านโดยยศโดยศักดิ์นะฮะโดยอะไรก็แล้วแต่ไม่ก็อยู่กับใครไม่ได้เราบอกแล้วคุณวันนะไหนล่ะคุณจะได้จนกว่าฉันอะจะแสดงวันนะไหมทำไมที่โรงแรมเขาไม่ทุบถ้วยทิ้งล่ะแต่มาเป็นพัฒนาชาวบ้านทุบถ้วยทิ้งงั้นฉันก็ซื้อของคุณไม่ได้แล้วล่ะไอ้ร้านนี้ได้ไม่ได้เพราะถ้าจะถือวันนะนะถ้าเป็นพราหมณ์เอาอันนี้เป็นแพทย์ฉันใช้ฝีมือคุณไม่ได้อาหารมันก็ถูกเลี้ยงมาโดยวรรณะสูตรคือกรรมกรยังมีจันทานอีกพืชผักปลูกมาในเศรษฐีมันไปปลูกที่ไหนแล้วก็ผ่านมือผ่านเท้าผ่านอุจจาระปัสสาวะของสัตว์เดรัจฉานทั้งนั้นแหละน้ำท่าทำไมผ่านมือได้แต่เวลาจะใช้บริโภคใช้อุปโภคบริโภคทำไมรังเกียจกันล่ะท่านเสื้อผ้าที่ซักกับมือของคนจันทานที่ใส่และที่ซักมือคนจันทานทั้งนั้นเมื่อคุณรังเกียจเขาหนีซะละท่านแม้ปัจจุบันนี้หลังจากธรรมาไปเมื่อปี2535ได้ประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาก็วรรณะสูตรประธานาธิบดีคนก่อนก็วรรณะสูตรคนเดียวไม่ชอบท่านไหว้ไม่ได้ไอ้คนวรรณะสูตรกลายเป็นคนที่เก่งปัจจุบันเนี่ยก็มาจากบ้านยากจนทีนี้ไม่รังเกียจกันเพิ่นมาเป็นคนท่านมีอติมานะไม่ได้ถือยศถือศักดิ์ไม่ได้รังเกียจคนไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยดำรงด้วยตนเองไม่ได้ไปดูถูกเยียดหยามคนไม่ได้เด็ดขาดนะท่านนะห้ามถ้าใครไปทำอย่างนั้นนะท่านใช่ไม่ได้สองความเยื่อหยิ่งความถอนทิฏฐิไม่ลงโกรธแล้วก็ง้อไม่เป็นท่านโกรธได้แต่ง้อไม่เป็นใครเขาจะอยู่ด้วยมีมานะรวยก็มีมานะกับคนจนรวยต่อรวยด้วยกันก็มีมานะต่อกันใครรวยมากใครรวยน้อยที่ทำไมส้วมมันใช้ร่วมกันได้ล่ะชามใช้ร่วมกันได้อะสัตว์เดรัจฉานกินด้วยกันได้อะท่านเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเหล่านี้ท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าไปรังเกียจเลยโยมบางทีก็บอกท่านเจ้าคุณไม่กล้าถวายถามทำไมท่านเจ้าคุณจะฉันได้หรือเปล่าไม่รู้ผู้โยมกินได้หมดเนี่ยยกเว้นเงินวัดกับเงินหลวงอย่ามาทำเป็นเจ้าคุณมุ่นนายไม่เอานะไม่ชอบพระเจ้าบวชพระแล้วเป็นเจ้าคุณมันจะเลิศประเสริฐศักดิ์ทำตัวธรรมดาอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติขึ้นอาสมบทธรรมาสเราเป็นพระกับโยมจำไว้ท่านผู้ชมก็จำอาตมาไว้อยู่ข้างล่างโยมคุยอาตมาเหมือนญาติตลกปกฮากันไปคุยหัวเราะต่อกันสิกันไปมันจะไปวางมาดอยู่ข้างล่างเราเป็นญาติแต่ที่อยู่บนอาสมธรรมาสอาตมาเป็นพระโยมเป็นโยมโยมเป็นคนเข้าสู่ระบบศาสนพิธีลงจะแล้วเหมือนกันหมดนั่งกินหมากด้วยกันได้สมัยก่อนฉันหมากได้ท่านฟันยังไม่ผุก่อนขึ้นธรรมาสก็นั่งกินหมากกับโยมผู้หญิงแล้ว
รอเวลาเทศเป็นอย่างนั้นถ้าเรามีอติมานะไปอยู่กับใครท่านญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันจะอยู่กับใครก็แล้วแต่ยังมีอติมานะเขาผิดเขาพลาดให้อภัยเขาเมตติมานะในท่านเดียวดายอ้าวอาตมาก็ฟังนิทานของอะไรคณะ213หรืออิตากเกษมชัยพันธ์ท่านก็ตายไปแล้วคณะ213นี่เขาก็จัดรายการนิทานทั้งมีเขาทั้งมีขายหัวล็อกกันนิทานสมัยก่อนนู้นนะเขาโฆษณาสบู่หอมตาลูกไก่โอโหเฮสบู่หอมตาลูกไก่โอโหเฮราคานั้นถูกกว่าใครสบู่ลูกไก่ขายได้จริงโอโหเฮก็มันมีนกแก้วแล้วเขาลูกไก่มันสู้กันท่านแต่นี่สมุนลูกไก่ก็หายไปไหนแล้วท่านเขาก็เปลี่ยนไปก็ฟังคอยคณะ213เสนอทำไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษทำไมมดจึงเอวเล็กเขาว่างั้นเรื่องทำไมมดจึงเอวเล็กเรื่องก็มีอยู่ว่าเขาเล่าอย่างนี้นะเรื่องก็มีอยู่ว่าตั้งแต่พระอิศวรสร้างโลกมาเนี่ยก็สร้างสัตว์ทั้งหลายมาบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งขึ้นว่าเป็นชื่อพญานาคนั้นก็คืองูเหลือมตัวใหญ่นี่เองที่เรียกภาษาคืออนาคอนดาคืองูเหลือมนี่เองแล้วพิษของงูเหลือมนี่นะเป็นพิษที่เรื่องลือมากมนุษย์ต้องบูชาพญานาคคืองูเหลือมสมัยก่อนที่เราปั้นเป็นรูปนาคเจ็ดหัวนะท่านห้าหัวเจ็ดหัวเพราะนั้นพญานาคเนี่ยนะหรืองูเหลือมเนี่ยพิษจะร้ายแรงฉกไม่เห็นตัวถ้าฉกไปในฝ่าเท้าสัตว์ในรอยเท้าสัตว์รอยเท้าคนเนี่ยฉกปุ๊บไปในถนนล้มตายเลยท่านร้ายขนาดนั้นพระอิศวรท่านให้อำนาจสิทธิ์มาเขาเรียกประกาศสิทธิ์ให้งูเหลือมก็ยีความยิงถนงผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยบรรดาสัตว์ทั้งหลายก็ต้องยอมหมอบลาบคาบแก้วหมอบลาบกราบไหว้กลัวอยู่ในป่านี่ก็กลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนก็บูชาสัตว์ก็บูชาท่านต่อมาวันหนึ่งเป็นฤดูการทำนาฝนก็ตกฝนตกฝนตกปรากฏว่าฝนกำลังแฉะงูเหลือมก็เลื้อยไปไหนก็ไม่รู้ก็ทิ้งร่องทางใหญ่ๆว่าอนาคตได้เลยท่านเสร็จแล้วชาวนาเขาก็ไม่รู้ชาวนามันไอ้หนุ่มๆมันเกิดใหม่เขาไม่ได้ศึกษาเส้นทางงูเหลือมท่านก็ไปเดินย่ำรอยงูเหลือมเขาเพื่อจะไปทำนาที่ริมที่หนองน้ำน้ำก็ไม่มากหรอกไปเดินเหยียบโดยไม่รู้เลยท่านคนมันมุ่งจะไปอ่ะแต่เขาไม่รู้กิตติศัพท์ของงูเหลือมว่าพิษมันร้ายแรงขนาดไหนขณะชนที่ท้าตายอ่ะเหยียบไปแล้วงูเหลือมเลื้อยกลับมาจะเลื้อยกลับทางเดิมเห็นรอยเท้าสัตว์อื่นยังไม่กล้าเหยียบรอยเราเลยนี่รอยเท้าคนเนี่ยโมโหเดือดจัดท่านด้วยความเป็นอติมานะสูงสุดด้วยความบ้าอำนาจฉกไปที่รอยเท้าของมนุษย์คนนี้ที่เป็นชาวนาไอ้ชาวนากำลังนะทำงานอยู่ริมหนองกำลังสุ่มปลาอยู่ริมหนองท่านทำนาแล้วก็ต้องสุ่มปลาด้วยพองคุณน้ำฉกปุ๊บหงายท้องตึงเลยท่านพาดตะลิ่งเลยไอ้พาดอะไรริมน้ำเลยคุณน้ำฉกแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรก็แบบแล้วแบบหนังข้าวบอยนะถ้ายิงนะไม่ต้องหันก็มองนักมวยหมัดหนักก็คือทิ้งหมัดตุ่มแล้วหันไม่ต้องหันกลับไปมองว่าเกิดอะไรขึ้นงูเหลือมก็เป็นเช่นนั้นเขาเรียกมวยเขาเรียกทิ้งหมัดเข้ามุมชาวนาล้มลงบรรดาอีแรงมันเห็นนี่ท่านว่างูเหลือมฉกรอยเท้านี้มันก็มาจับต้นไม้ไกลๆรอกินเดี๋ยวเธอให้ผ่านไปอีกวันเถอะอีแรงจะได้จิกกินซากศพแต่แล้วอีแรงก็กินไม่ได้เพราะอะไรชาวนาก็นอนอยู่ตรงนั้นเหตุที่กินไม่ได้เพราะอะไรเพราะตรงหัวใจของชาวนาเนี่ยเต้นอยู่ท่าน
ยังเต้นอยู่ยังขยุบขยับอยู่เขาใส่เสื้อชาวนานี่ครับอีแรงหลอกกินมา2วันกินไม่ได้ก็เลยผิดบินไปหางูเหลือมเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าพิษท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วมันก็ท่านฉกรอยเท้าชาวนาข้าพเจ้าไปรอกิน2วันแล้ว

ใครเก่งกว่าท่านแล้วด้วยความมีมานะไม่ได้เลือกกลับไปดูศพชาวนาเลยจัดแจงประกาศเลยจากนี้ไปนะประกาศคายพิษทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นพวกงูพวกแมลงทั้งหลายพงเหลือประกาศคายพิษนั้นน่ะเพราะสัตว์พวกงูมันมีหลายประเภทในท่านมันก็มาออกันพอถึงวันที่งูเหลือประกาศคายพิษมันฝนมันแห้งเลยท่านดินก็แตกไประแหงระแหงไอ้มดนี่มันได้ข่าวก่อนมันก็มาก่อนมาที่นั่นก่อนแต่บรรดางูใหญ่ๆทั้งหลายเช่นงูจงอางงูเห่าใช่ไหมงูสำหลงสำเหลี่ยมพอมันมาไอ้มดก็ถอยไปท่านบรรดาพุทธลาก็ถอยพลมดก็ถอยไปเธอก็ยืนเฝ้ารอพองูเหลือมคายพิษงูจงอางฉกก่อนตัวแรกไปเป็นต้นแบบของงูจงอางงูเห่าฉกต่อมางูหางกระดิ่งก็มาฉกสารพัดงูมันมาฉกแล้วดูดพิษไอ้มดตะนอยสัตว์มาเยอะๆมันก็ถอยหลังยืนเอามือเท้าเอวเมื่อถึงคิวกูเนี่ยมดทั้งหลายมันก็ตัวมันเล็กอยู่ท่านสุดท้ายเลยท่านแมงป่องมาพิษบนดินหมดประตูจิ้มๆมันยังดีวะตะขาบพอนะเอาปากงับๆที่ผิวดินพอติดพิษมาบ้างพอสัตว์ไปหมดแล้วมันตะนอยมันก็รอนานเลยท่านรอนานจะยืนอะไรยืนท้อใจคนท้อใจเป็นกับท่านท่านลงท้อใจท่านยืนมองสิท่านเอามือเท้าเอวอะเท้าจนเอวคอดนะท่านกว่าจะถึงคิวมันอะผลที่สุดพอไปแล้วเหลือนิดนะไอ้มดตะนอยก็เอาก้นไปจิ้มนิดหนึ่งไอ้มดแดงก็เอาปากไปงับนิดหนึ่งมดขันไฟก็ได้นิดหนึ่งเนี่ยเป็นที่มาของทำไมมดจึงเอวคอดเพราะมันยืนรอนานเนี่ยท่านผู้หลักผู้ใหญ่มาแล้วยืนรอนานแต่ที่จะมาจัดที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าอติมานะโดยไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลก็เสียพิษเสียฤทธิ์ท่านนี่เป็นตัวอย่างที่เล่าง่ายๆแล้วอย่าไปมีอติมานะอย่าไปปั้นพึงอย่าทำเป็นหนังที่เขาสร้างกันนั่นใครนะไม่ชอบชาติตระกูลไม่มีผู้ชายคนนี้ไม่ได้แล้วชาติตระกูลของคุณมาจากไหนเหมือนกับไอ้มาจากคนแบบเดียวกันนี่แหละท่านแล้วก็สร้างตัวมาสร้างวงตระกูลมาจากบรรพชนแล้วเขาก็ยกสมมติขึ้นมาเพราะเขาสมมติเราจึงได้เป็นต่อมาสมมติก็กลายเป็นสถาปนาไปกลายเป็นต่างตั้งไปจริงๆแล้วต้นแบบเดิมก็คือคนเหมือนกันนี่แหละท่านถามว่าพระราชาทุกพระองค์พระเจ้าตากสินมหาราชพระอะไรท่านก็เป็นคนสามัญชนคนธรรมดาแต่ผมความเก่งกล้ามีความศรัทธาเขาก็ยกพระองค์ท่านเป็นหัวหน้าเขาเรียกกษัตริย์ไงท่านเทิดทูนมากความดีมากก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเอาพระบาทวางไปบนเหนือหัวนี่ตอนนี้พระบาทจะวางเหนือหัวไงก็ยอมกราบไปเอาเท้าเหยียบหัวสักหน่อยก็ดีเป็นมงคลคนดีคนมีคุณคนมีบุญมีบารมีเป็นวีรชนเป็นมงคลอ้าวมาเดี๋ยวพระบาทเหยียบศีรษะท่านผู้ชมสังเกตมาเอาผ้าขาวปูเอาผ้าเช็ดหน้าปูให้เหยียบสักหน่อยเหยียบแล้วก็มาแปะหัวชื่นใจเท้าพระอริยบุคคลทั้งหลายนะชื่นใจแล้วเขาก็ได้ของดีไปเพราะมีมานะแต่ถ้าคนรุ่นหลังๆมีมานะก็ไม่ได้ท่านบรรดาลูกเศรษฐีทั้งหลายก็มีมานะโกรธไม่ได้มึงรู้พ่อกูเป็นใครอ้าวก็เป็นผู้ชายนี่แหละพ่อจะเป็นกระเทยได้ไงเราก็เลยฆ่ากันตายท่านแล้วโกรธแล้วไม่เลิกโกรธแล้วชอบเล่าก็ไม่ละวางทินนี้ใครคุมมึงรู้ไหมใครคุมอ้าวใครจะคุมเราพ่อมึงยังไม่รู้จักเลยมึงรู้ว่าพ่อกูเป็นใครพ่อมึงยังไม่รู้จักเลยพระเจ้าก็โดนยิงตายท่านนั่นแหละมานะแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าทิฏฐิพระมานะกษัตริย์ท่านโบราณเขากล่าวว่าพระบางองค์ก็มีมานะมานะในสมณศักดิ์ในการปฏิบัติธรรมในการขบฉันในการร่วมกับใครไม่ได้

0: การไม่ได้ฝึกหัดพระชนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านต้องเนิ่นนานมาแล้วพระพุทธเจ้าลงโทษพระชนะท่านก็มีอะไรอติมานะว่าท่านบวชมาพบท่านตามพระพุทธเจ้าบวชท่านตามพระพุทธเจ้ามาไม่ใช่ท่านบวชทีหลังแต่ท่านเป็นคนที่แลดูแลม้าให้พระพุทธเจ้าแล้วก็เกาะหางม้าไปใครสอนก็ไม่ฟังพระบวชแล้วใครสอนก็ไม่ฟังก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเขาตนพระเจ้าต้องละลงพรหมทัณฑ์คือตำหนิประกาศตำหนิคนเราเหมือนกันถ้ามีมานะมากผัวก็เมียก็เลิกกันงอนกันปุดเจ้านายกับลูกน้องก็เลิกกันลูกศิษย์กับพระก็เลิกกันพระต่อพระก็เลิกกันเลิกเคารพนับถือกันแล้วก็เดียวดายอยู่เดียวดายตายอันหนาไม่มีใครช่วยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนถูกต้องที่สุดว่าอย่ามีมานะอาสมิมานะถือตัวอติมานะถือยิ่งขึ้นไปเป็นสิ่งไม่ดีจึงขอฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแกนสารให้ทุกท่านยมมรรคผลนิพพานหรือพบพระสิอานชาตินานนเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะอนัตติมานีหมายถึงการไม่ถือตัวไม่ถือตนหากเรามีอติมานะดังเช่นเรื่องราวของพระชันนะที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนามานั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมนั่นเองนะคะดังนั้นเราทุกคนจึงควรมีอนัตติมานีไว้เป็นข้อคิดประจำใจในการปฏิบัติตนค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5 บาท 10 บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10 บาทเดือนนึงก็ได้300 บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10 บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึด